0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่3ค่ะแต่ว่าคุณผู้ฟังก็ยังคงอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุลันค่ะ
2: ครับในเช้าวันนี้นะครับเราก็ออกอากาศทั้งทางวิทยุแล้วก็ทาง Facebook รวมทั้งทาง TikTok ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับที่คลื่นข่าว FM 100.5 ฝากเคาะหน้าจอฝากแชร์ฝากกดเลิฟกดไลค์ให้คุณผู้ฟังท่านอื่นๆได้รู้ด้วยนะครับว่าเรามีการนำเสนอข่าวจาก Good Morning ASEAN ในช่วงเวลานี้นะครับก่อนที่เราจะไปฟังข่าวกันต่อแล้วก็ไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีสังนามในช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้เรามีทริปประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญแห่งปีที่คุณไม่ควรจะมาพลาดเลยเนี่ยนะครับมานำเสนอก็คือ The Legend's Tale 2แควร์อโยธยากับ3กูรูแห่งยุค FM 100.5 MCOT News ภูมิใจเสนอการเดินทางย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองพระราชสมภพสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนนะครับเดินทางกันในวันที่3-5กรกฎาคมนี้ไฮไลท์สุดเลยเอ็กซ์คลูซีฟที่หาจากที่ไหนไม่ได้ก็คือร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาสนะครับพ่อใหญ่ของ FM 100.5 นะครับแล้วก็คุณสุทนรุ่งธัญรัตน์เจาะลึกประวัติศาสตร์แบบสนุกสนานตลอดทริปเลยทีเดียวนะครับเส้นทางย้อนตำนาน3วัน2คืนวันแรกเนี่ยมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญา1ในพระเบญจภาคีสเปเชียลสุดๆดินเนอร์สุดพิเศษพร้อมฟังทอล์คโชว์สไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟครับ
1: ค่ะส่วนวันที่2นะคะก็มุ่งหน้าต่อไปเยือนพระราชวังจันทน์ค่ะซึ่งเป็นสถานพระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรนะฮะก่อนจะมุ่งสู่อยุธยาค่ะเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญนะคะชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรในยามเย็นและวันที่3นะคะพาไปชมความมหัศจรรย์เสียงพระในรากไม้ค่ะที่วัดมหาธาตุนะคะและลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดเลยนะคะกับมื้อกลางวันได้พบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดค่ะกับกรูรูระดับตำนานนะคะคุณดำรงพุทธานและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอค่ะเดินทางอย่างเหนือระดับไปกับเรานะคะด้วยรถโค้ช VIP แถมยังพักโรงแรมหรูด้วยนะคะอาหารนี่ก็ลดเลิศทุกมื้อเลยทีเดียวค่ะทั้งหมดนี้นะคะในสนนราคามูลค่า 15,900 บาทต่อ1ท่านนะคะต้องสำรองที่นั่งกันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะที่หมายเลข0944803076 0943966649และอีกหมายเลขหนึ่งนะคะ0868251444ค่ะ
2: ครับผมเดี๋ยวเราไปทักทายคุณผู้ฟังกันนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ติดตามเราทาง TikTok นะครับผมก็เห็นคุณ 3NM นะครับเข้ามาทักเรา Good Morning ตั้งแต่เช้ารวมทั้งคุณ Ion Girl 950นะครับแล้วก็คุณ User 1758คุณพยอมบุตรสิงนะครับแล้วก็คุณจิตดีสติมาคุณมงคลสายปัญญานะครับแล้วก็คุณพิกกี้นะครับ2513กับขอบพระคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับถ้าเกิดเข้ามาทักเราใน TikTok เนี่ยครับต้องเขียนอะไรมาด้วยนะครับเพราะว่าเข้ามาจอยอย่างเดียวเนี่ยชื่อมันไปเร็วมากครับอ่านไม่ทัน
1: ค่ะแล้วก็มีคุณผู้ฟังนะคะที่ส่งข้อความมาหลังใหม่นะคะเป็นแฟนรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันเลยนะคะจากสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยแห่งหนึ่งนะคะบอกว่าฟัง Good Morning แล้วสบายหูฟังราบรื่นไม่ต้องลุ้นผู้จัดรายการรู้จริงว่ากำลังเล่าเรื่องอะไรภาษาเป๊ะทุกภาษานะคะแล้วก็บอกว่าชอบเก็นติ้งมากด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะพี่ต้นงานน่าจะเป็นแฟนคลับของพี่ต้นละค่ะบอกว่าเสียงคุณสุชาติเด็ดมากขออีกรอบได้ไหมอันนี้แฟนคลับพูดมาเองเจไม่ได้แกล้งขอนะ
2: จังตรงที่บอกว่า
1: ดาวดัง
2: เลยเนี่ยใช่ใจปุ๊บ
1: นะใจวุบวับนะ
2: ใจวุบวับ
1: ค่ะส่วนที่หน้าแฟนเพจ Facebook นะคะคุณแอนนี่จากสปป.ลาวนะคะคุณแอนนี่สุภักโสนะคะได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่พูดถึงสถานการณ์การ เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องชาวสปป.ลาว7คนที่ติดอยู่ในถ้ำนะคะบอกว่าตอนนี้ทีมงานอาสาเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องก็ยังคงเร่งค้นหาผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำนะคะอีกประมาณ11เมตรก็จะเข้าไปถึงจุดหมายของคือจุดที่ทั้ง7คนนี้ติดอยู่แล้วนะคะพร้อมทั้งยังได้ขอบคุณทีมงานอาสาและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝั่งสปป.ลาวและจากไทยด้วยค่ะที่เข้าไปช่วยเหลือนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านเลยทีเดียวนะคะที่ส่งข้อความทักทายกันเข้ามาขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะ
2: ครับผมในช่วงนี้นะครับผมไม่รู้ว่าพี่เจเคยตอนเป็นเด็กๆเราเคยทำไอ้นี่มาก็เรียกว่าจดหมายแบบเพนพาวตัวแบบจดหมาย
1: เขียนจดหมายไปหาเพื่อนต่างชาติใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับที่แบบรู้จัก
1: ในวิชาในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
2: ใช่ตอนนี
1: ้พี่ต้นถ้าพูดอย่างนี้เขาก็รู้หมดสิว่าเราอายุเท่าไหร่
2: ไม่เดี๋ยวนี้เด็กเขาทำกันพี่อ๋อ
1: แล้วโอเคร่วมสมัย
2: ร่วมสมัยมากเพราะว่าเขาบอกเป็นเรื่องของเจนซีนะครับตอนนี้กำลังฮิตมากเลยในสิงคโปร
1: ์
2: ถ้าบอกว่าคนที่สิงคโปร์เนี่ยเขาก็เริ่มมีศัพท์นี้แล้วเขาเรียกว่า snail mail clubซึ่งก็บอกว่าอันนี้มันเป็นพิธีการที่เขาเริ่มกันมาตั้งนานแล้วนะครับในสมัยก่อนเนี่ยโอ้กว่าจะเขียนกว่าจะสื่อสารกับพี่เจเจได้เนี่ยบ้านผมอาจจะไม่มีโทรศัพท์ใช่ไหมก็ไม่รู้จะไปโทรกันที่ไหนเนี่ยแถวบ้านไม่มีโทรศัพท์สาธารณะก็ต้องเขียนจดหมายไปหาก็จะต้องใช้เวลาแบบ7วันบ้าง10กว่าวันบ้างนะครับก็เลยเขาก็เลยใช้คำว่า snail mail คือแบบมันช้า
1: เหมือนหอยทาก
2: จะจับขยื่นใช่เหมือนหอยทากแต่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นกับคนในยุคใหม่เนี่ยเริ่มที่กลับจะหวยหาในสิ่งที่แบบอะไรกัดต้องได้เพราะว่าเราเห็นพวกแมสเซจอะไรต่างๆนี่มันแวบๆมาแล้วมันก็หายไปแต่อยากจะได้อยากจะแบบวันนี้ลุ้นจะมีใครเขียนจดหมายมาหาเราไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การไปเขียนจดหมายเนี่ยมันก็จะต้องเขียนแบบที่ว่าตั้งใจเขียนด้วยนะเขาก็เลยจัดตั้งเป็นกลุ่มนี้ Snail Mail Club เนี่ยกระจายไปทั่วโลกเลยนะครับตอนนี้ในประเทศไทยเราก็มีนะครับ Snail Mail Club เนี่ยเริ่มเป็นท้องถิ่นแล้วทีนี้เขาบอกว่า Snail Mail Club นี่เขาคืออะไรเขาจะมีเหมือนที่ว่าสมมติผมไปเที่ยวที่แถวๆเยาวราชมาเนี่ยผมก็จะเขียนจดหมายมาเล่าให้พี่เจเจฟังนะครับเหมือนเราในกลุ่มของเราเนี่ยจะเขียนมาพี่เจเจวันนี้ผมไปเยาวราชตรงนี้ไปกินไอ้นี่อร่อยนิดนึงเก๋าลัดนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีรูปมีนู่นมีนี่แล้วก็อะไรที่แบบเป็นอาร์ตเวิร์คที่ทำด้วยตัวเองนะครับอยู่ในกลุ่มของเราแล้วก็ส่งไปแล้วก็บรรจงเขียนให้อย่างสวยงามก็จะมีกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยครับก็กลายเป็นที่ฮิตมากเลยตอนนี้สำหรับคนในสิงคโปร์ครับ
1: ค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะจะพาไปที่ประเทศเวียดนามนะคะมีรายงานจากตุยแจ๋นะคะ Vietnam enters world's top 10 steel producers for the first time นะคะก็คือเวียดนามตอนนี้นะคะมีชื่อเข้าไปติดอยู่ในอันดับ10ประเทศเด่นดังของโลกแล้วในแง่ของการผลิตเหล็กกล้านะคะเป็นครั้งแรกของเวียดนามด้วยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเกียรติภูมิที่คนเวียดนามเขาภาคภูมิใจกันอันดับแรกของโลกก็คือจีนนะคะรองลงมาอันดับ2คืออินเดียอันดับ3สหรัฐอันดับ4ญี่ปุ่นอันดับ5เกาหลีใต้อันดับ6รัสเซียอันดับ7ตุรกีอันดับ8เยอรมนีอันดับ9บราซิลและอันดับ10คือเวียดนามค่ะก็ถือได้ว่าติดกลุ่มท็อป10ของโลกนะคะในกลุ่มประเทศที่ผลิตเหล็กนะฮะขายได้ในปริมาณสูงสุดของโลกนะคะในเดือนเมษายนอันนี้เป็นสถิติที่วัดได้เมื่อเดือนเมษายนนะคะประเทศที่มาเป็นอันดับ1คือจีนเนี่ยผลิตได้83.6เมตริกตันนะคะส่วนเวียดนาม 2.1 เมตริกตันค่ะ
2: ครับก็แล้ววันนี้ท่าน
1: มิลเลียนขออภัยนะคะ2,100,000มิลเลียนเมตริกตันนะคะส่วนจีนเนี่ย 83.6 ล้านเมตริกตันค่ะหลักล้าน
2: วันนี้ก็ท่านโตหล่ำประธานาธิบดีของเวียดนามก็กำลังจะมาเยือนวันนี้เป็นวันแรกนะครับจะมาอยู่ในประเทศไทยเรา2วันวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าครับพี่เจเจครับคุณผู้ฟังครับเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์จะพาเราไปดูนะครับว่ากับดักของอินโดนีเซียเขาเนี่ยที่จะไปติดกับดักการค้าผูกขาดเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาตามกันครับ
0: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เจ็ดนาฬิกา11นาทีค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามการวิเคราะห์นะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันในประเด็นอินโดนีเซียและกับดักการผูกขาดการค้าค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ครับ
2: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะอาจารย์อยู่ที่อินโดนีเซียหรือเปล่าคะเช้าวันนี
4: ้ใช่ครับวันนี้อยู่ที่อินโดนีเซียนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันสำคัญด้วยนะครับของหลายศาสนาเลยนะครับนั่นก็คือวันที่เราเรียกว่าวันอีดิลอัตานะครับอีดิลพระอีดิลอัตานะครับซึ่งพิธีนี้คนไทยเราจะเรียกว่า วันระยอกุรบานนะครับตามตำนานก็คือมันเป็นเทศกาลแห่งการเสียสละครับเพราะว่าศาสดาอิบรอฮิมนะครับอิบรอฮิมนี่เรียกแบบอิสลามนะครับแต่ว่าถ้าเรียกแบบคริสในคัมภีร์พันธสัญญาเก่าแล้วก็เรียกแบบจิวิชก็คืออับราฮัมนะครับอับราฮัมเนี่ยถูกท้าทายจากพระเจ้านะครับหรือว่าพระยะโฮวานะครับให้ต้องตละลูกชายของตัวเองก็คืออิสมาอีลนะครับเพื่อพิสูจน์ความจงรักภักดีกับพระเจ้านะครับแล้วก็แน่นอนอับราฮัมเองหรือว่าอิบราฮิมเองก็เสียสละขั้นสุดโดยการส่งลูกชายตนเองให้กับพระเจ้านะครับอารมณ์ประมาณเดียวกันกับพระเวสสันดรน่ะนึกออกไหมฮะสละลูกสละเมียนะครับมันก็เป็น
5: มาอิลิกที่เป็นต้นทางของอิสลามใช่ไหมครับ
4: อิบราฮิมว่าอับราฮัมเป็นต้นทางของจิวิชแล้วก็จากจิวิชก็เดี๋ยวว่าพัฒนาต่อเป็นศาสนาคริสต์ถูกไหมครับแล้วเดี๋ยวศาสนาคริสต์ก็จะพัฒนาต่อเป็นศาสนาอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันที่เป็นวันสำคัญของพี่น้องชาวมุสลิมนะครับชาวคริสต์นะครับแล้วก็ชาวจิวิชด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นวันหยุดในหลายประเทศนะครับแล้วก็พี่น้องมุสลิมเองนะครับก็จะเดินทางไปเยี่ยมญาติไปมาหาสู่กันนะครับมีการถ้าคนไหนร่ำรวยเนี่ยก็จะเอาอาหารลงมาแจกจ่ายนะครับแล้วก็ขอเข้ามาลาโทษกันนะครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยถ้าได้เคยผมได้เคยล่วงเกินคุณสุชาติได้เคยล่วงเกินคุณวัชรินทร์ได้เคยล่วงเกินคุณผู้ฟังมาก็ขอให้อภัยผมด้วยนะครับเพราะว่าเราก็จะได้เสียสละความโกรธที่ถี่มานะซึ่งกันและกันแล้วก็เดินหน้าต่อกันไปได้ครับ
1: ค่ะ
5: ขอเข้ามาอาจารย์ไว้ก่อนเลยนะครับ
4: เพราะว่าเราเองก็แซวกันหนักนะฮะโดยเฉพาะเรื่องสังขารเหมือนที่เมื่อกี้เขียนเพนเฟรนด์เพนพาวกันนะฮะ
1: เชื่อว่าอาจารย์ก็เคยแหละ
4: สมัยที่ยังต้องรอดูว่ามิสเตอร์โพสต์แมนจะมาส่งเมื่อไหร่นะครับ
1: แม่แล้วก็ทำให้นึกถึงเพลง Mr. Postman เลยนะคะ
4: Mr. Postman นี่ก็แก่กันดีวันนั้นที่คุณชาติร้องอ่ะน่าจะเพราะนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นแล้วเรามาประเด็นนี้ค่ะอาจารย์คะก
4: ับ
1: ดักการผูกขาดการค้ากับอินโดนีเซีย
4: ครับคืออินโดนีเซียเนี่ยเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีพราโบโวซูเบียนโตประกาศตั้งรัฐวิสาหกิจแห่งใหม่นะครับรัฐวิสาหกิจแห่งนี้เนี่ยชื่อย่อว่า DSI นะครับย่อมาจากดานันทราซุมบาดายาอินโดนีเซียนะครับรัฐวิสาหกิจแห่งนี้มีหน้าที่เดียวเลยนะครับก็คือจัดตั้งขึ้นมาเพื่อผูกขาดการส่งออกแต่เพียงรายเดียวสำหรับสินค้ายุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุด3ตัวของอินโดนีเซียครับนั่นก็คือน้ำมันดิบถ่านหินแล้วก็โลหะผสมโดยเฉพาะโลหะผสมที่มีนิกเกิลนะครับต้องเข้าใจนะครับว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มดิบครึ่งหนึ่งหรือบางครั้งอาจจะถึง 60% ของทั้งโลกนะครับในขณะเดียวกันนะครับถ่านหินเนี่ยอินโดนีเซียส่งออก400ถึง500ล้านตันต่อปีนะครับโดยเฉพาะส่งไปจีนอินเดียแล้วก็อาเซียนนะครับในขณะที่โลหะผสม อินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีปริมาณสำรองนิกเกิลดิบมากที่สุดในโลกนะครับโลหะผสมพวกนี้ที่มี EV ที่มีนิกเกิลเนี่ยใช้ในอุตสาหกรรม EV เยอะมากนะครับเหตุผลที่พราโวโวบอกก็คือพราโวโวบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีบริษัทต่างชาติจำนวนมากนะครับเข้ามาดีลกับผู้ประกอบการรายย่อยนะครับหรือแม้แต่มาตั้งบริษัทในอินโดนีเซียเองนะครับแล้วก็ส่งออกทรัพยากรพวกนี้นะครับออกไปจริงๆราคามันแพงมากแต่ว่ามาสำแดงกับภาครัฐด้วยราคาที่ต่ำเพื่อที่จะแน่นอนเสียภาษีน้อยๆนะครับก็คือการเลี่ยงภาษีอินโดนีเซียบอกว่าสูญเสียภาษีตรงนี้ไปเนี่ยปีหนึ่งประมาณ 150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 5.2 ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นวิธีแก้แทนที่อินโดนีเซียจะแก้โดยการบอกว่าโอ้มันมีการเลี่ยงภาษีมันมีการสำแดงเท็จทันจะแก้เรื่องการจัดเก็บภาษีอินโดนีเซียบอกอย่างนั้นต่อไปนี้เราตั้งรัฐวิสาหกิจขึ้นมาแล้วเอาสินค้าพวกนี้ที่ผลิตได้ในประเทศทั้งหมดท
1: ุ
4: กคนต้องขายให้กับรัฐวิสาหกิจนี้ครับแล้วเดี๋ยวรัฐวิสาหกิจนี้จะเอาไปขายกับตลาดโลกอีกครั้งหนึ่งในฐานะที่เป็นผู้ผูกขาดรายเดียวคุณต้นและคุณวัชรินทร์คงจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าความฝันมันเริ่มต้นขึ้นแล้ว
1: นั่นสิคะ
4: ลองนึกภาพดูว่าบริษัทไทยที่ลงทุนอยู่ในอินโดนีเซียนะครับอย่างเช่นบ้านปูไปทำเหมืองถูกต้องไหมครับบริษัทปาล์มน้ำมันต่างๆนะครับที่เดิมผลิตได้เท่าไหร่ก็ขายให้กับทั้งในอินโดนีเซียขายให้กับทั้งโลกนะครับในราคาที่เป็นกลไกตลาดสามารถที่จะซื้อขายได้อย่างอิสระนะครับบริหารจัดการวางแผนได้ด้วยตัวเองเที่ยวนี้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดต้องส่งให้กับรัฐบาลอินโดนีเซียรัฐบาลอินโดนีเซียจะรับซื้อไว้เองทั้งหมดซึ่งแน่นอนรัฐวิสาหกิจอินโดนีเซียก็ขึ้นชื่อนะครับเรื่องความด้อยประสิทธิภาพลองนึกภาพดูนะครับรัฐวิสาหกิจที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียคือรัฐวิสาหกิจผู้ผลิตไฟฟ้าครับตั้งแต่ผลิตไฟฟ้าไปจนถึงขายไฟฟ้ามีเจ้าเดียวทั้งเกาะขาดทุนครับไม่น่าเชื่อนะครับไฟฟ้าที่ทุกคนต้องใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเจ้าเดียวและขายคนเดียวขาดทุนครับเช่นเดียวกันครับรัฐวิสาหกิจด้านน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียเกือบจะผูกขาดตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงได้ทั้งหมดชื่อPertamina ขาดทุนครับ
1: ขนาดเจ้าเดียวเนี่ยนะ
4: ขนาดเจ้าเดียว
5: ทำไมถึงมันคอร์รัปชันใช่ไหมครับอาจารย
4: ์ความไม่มีประสิทธิภาพการคอร์รัปชันปัญหาการบริหารจัดการองค์กรที่ใหญ่เทอะทะเรทเทปการทำงานแบบข้าราชการทุกอย่างประดังประเดครับและตอนนี้กำลังจะพูดถึงการเอาทรัพยากรทั้งหมดที่เคยขายให้กับตลาดโลก มีอำนาจในการผูกขาดระดับหนึ่งมาผูกขาดเพิ่มขึ้นโดยรัฐวิสาหกิจแห่งเดียวแล้วลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้ารัฐวิสาหกิจแห่งนี้กำหนดราคาสูงเพราะต้นทุนการบริหารจัดการสูงถ้ารัฐวิสาหกิจแห่งนี้ไม่มีประสิทธิภาพแล้วบริหารจัดการเกิดความล่าช้าทั้งการไปรับซื้อจากผู้ผลิตในประเทศอินโดนีเซียเองและการส่งออกให้กับประเทศอื่นๆทั่วโลกอะไรจะเกิดขึ้น ลองนึกภาพดูนะครับว่าจีนอินเดียประเทศไทยอาเซียนจำนวนมากซื้อถ่านหินจากอินโดนีเซียปีหนึ่งหลายร้อยล้านตันครับเพื่อป้อนโรงไฟฟ้าเอกชนเพราะฉะนั้นพอเป็นการผูกขาดปั๊บเราจะพิจารณาได้เลยว่าแน่นอนต้นทุนค่าไฟสูงขึ้นแน่นอน ต้นทุนค่าพลังงานสูงขึ้นแน่นอนสำหรับประเทศที่ใช้โรงไฟฟ้าถ่านหิน ประเทศไทยเราอาจจะน้อยหน่อยนะครับแต่ถ่านหินยังใช้ในอุตสาหกรรมเหล็กถ่านหินยังใช้ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ถูกต้องไหมครับอย่างเช่น PPI SCG เนี่ยซื้อถ่านหินจาก อินโดนีเซียเพื่อมาใช้ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เพราะนั้นต้นทุนค่าก่อสร้างในประเทศเราสูงขึ้นครับเช่นเดียวกันครับน้ำมันปาล์มเป็นต้นทางในการผลิตไบโอดีเซลเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันปาล์มสูงขึ้นในตลาดโลกราคาน้ำมันราคาพลังงานในประเทศไทยสูงขึ้นทันทีนะครับเช่นเดียวกันครับน้ำมันปาล์มอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารเกือบทั้งหมดถูกต้องไหมครับมาการีนเนยเอี่ยมนมข้นหวานครีมต่างๆเป็นน้ำมันปาล์มช็อกโกแลตโกโก้เป็นน้ำมันปาล์มนะครับอาหารทอดทุกอย่างใช้น้ำมันปาล์มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใช้น้ำมันปาล์มเพราะฉะนั้นถ้าราคาน้ำมันปาล์มซึ่งอินโดนีเซียผลิต 50-60% ของทั่วโลกมันล่าช้าในการเข้าสู่ตลาดซัพพลายมันหายไปหรืออินโดนีเซียถือโอกาสนี้ตั้งราคาให้สูงขึ้นอุตสาหกรรมอาหารต้นทุนสูงขึ้นทันทีนะครับ มีพักต้อง
5: การ
4: โลหะผสม โรงงานที่ทำแบตเตอรี่โรงงานพลังงานทางเลือกทั้งหลายต้นทุนสูงขึ้นทันทีครับ
5: เขาไปเอาความคิดนี้มาจากไหนอะครับท่านประธานวิบดีอะครับ
4: มันคือความคิดแบบชาตินิยมไงครับมันคือความคิดแบบชาตินิยมแบบ nationalism ถูกต้องไหมครับคือชาตินิยมเนี่ยในระดับที่พูดถึงการรักชาติคือคำว่าชาตินิยมภาษาไทยมันมีอยู่คำเดียวแต่ถ้ามันภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีหลายคำถูกต้องไหมครับมันมีชาตินิยมแบบ patriot ก็คือชาตินิยมแบบที่เรารักชาติเสียสละตนเองเพื่อชาติกับ nationalism คือชาตินิยมแบบคลั่งชาตินะครับไอ้แบบหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับเพราะนั้นมันเป็นการแก้ปัญหาแบบผิดฝาผิดตัวนะครับแล้วก็เชื่อว่าวิธีการแบบนี้มันคือการปลูกเร้าไงว่าต่อไปนี้ ถ้าเอกชนข้างนอกมันมีอำนาจต่อรองเหนือตลาดในกับเกษตรกรรายย่อยกับเหมืองเล็กๆในอินโดนีเซียมากนักเดี๋ยวรัฐบาลอินโดนีเซียปกป้องให้คุณเอาผลผลิตทั้งหมดของคุณมาขายให้ผมและเดี๋ยวผมขายเองในตลาดโลกซึ่งในวิธีการแบบนี้เราใช้มาตั้งแต่สมัยนู่นนะฮะอาณาจักรราชอาณาจักรอยุธยาครับผูกขาดโดยกรมท่าซ้ายกรมท่าขวาพระคลังถึงออกมั้ยฮะแล้วเราก็เริ่มเปิดเสรีให้ทุกคนทำได้เนี่ยตั้งแต่ส่วนที่สัญญาเบลริ่งอะครับเพราะในที่สุดกลไกตลาดมันมีประสิทธิภาพสูงกว่าถูกต้องไหมครับลองนึกภาพดูถ้าฟิลิปปินส์ลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าต่อไปนี้ผมจะตั้งองค์กรผูกขาดการส่งออกนิกเกิลทองแดงเวียดนามลุกขึ้นมาบอกว่าต่อไปนี้แร่เอิร์ธของผมจะผูกขาดกาแฟของผมจะผูกขาดมาเลเซียลุกขึ้นมาบอกต่อไปนี้ยางพารากับเซมิคอนดักเตอร์ต้นน้ำผมจะผูกขาดการส่งออกไทยลุกขึ้นมาบอกว่าต่อไปนี้ข้าวสินค้าเกษตรยางพาราผมจะผูกขาดการส่งออกขอโทษนะครับซัพพลายเชนวิบัติกันทั้งภูมิภาคครับ
1: พัง
5: ปังหมดท่านโปรโบท่านโปรโบวนี้ใช้คณะที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรีชุดเดียวกับท่านโดนัลด์ทรัมป์หรือเปล่าอาจารย
4: ์ผมว่าไม่แน่ใจจริงๆแต่ว่าแน่นอนว่าที่ปรึกษาเขาต้องไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์แน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะสร้างคะแนนนิยมในระยะสั้นในการปลุกกระแสชาติยมคลังชาติถูกต้องไหมครับแต่ในระยะยาวเรื่องการบริหารจัดการเรื่องความโปร่งใสเรื่องประสิทธิภาพเรื่องการมีปัญหากับประเทศทั้งหลายที่อยู่ในซัพพลายเชนเดียวกันเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่จะรองรับได้หรือเปล่าครับที่สำคัญที่สุดแล้วคนไทยอ่ะต้องเตรียมรับมือกับเรื่องนี้ยังไงเราไม่อยากให้ราคาพลังงานเราสูงต้องไหม
5: ครับใช่ครับคนอินโดนีเซียเขามีเสียงตอบรับด้านเรื่องนี้ยังไงบ้างครับอาจารย
4: ์ก็ยิ้มแล้วก็สายหน้ากันทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนในอินโดนีเซียเข้าใจครับว่าการบริหารจัดการโดยรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของความด้อยประสิทธิภาพถูกต้องไหมครับทุกคนเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมน้ำมันทุกคนเข้าใจอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่เมื่อกี้ผมเล่าไปตอนต้นนะว่าขายอยู่คนเดียวผูกขาดอยู่คนเดียวยังขาดทุนได
1: ้อ
4: ะเป็นยังไง
1: ค่ะค่ะอาจารย์ค่ะจะว่าไปแล้วเนี่ยอินโดนีเซียกว่าจะจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกครั้งก็อีกตั้งหลายปีนะคะทำไมเร่งมาสร้างคะแนนนิยมอะไรกันเอาตอนนี้คะอาจารย์คะ
4: เพราะว่าตอนนี้คะแนนจริงๆก็กำลังค่อนข้างที่จะเป็นขาลงนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยนโยบายที่ออกมามันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนได้นะครับแล้วก็อย่างล่าสุดเนี่ยที่พราโบโวออกมาบอกว่าคนอินโดนีเซียไม่เดือดร้อนหรอกจากการที่ค่าเงินรูเปียอ่อนค่าเพราะว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านอ่ะไม่ได้ใช้เงินดอลลาร์ในการซื้อขายสินค้าคนเขียนสคริปต์ให้จะไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร
1: ์
4: หรือโครงการที่ทุกคนค่อนข้างจะงงแล้วเป็นโครงการหาเสียงมากๆก็คือเรื่องของการให้อาหารกลางวันฟรีสำหรับนักเรียนทุกคนและแม่ที่มีครรภ์ทุกคนนะครับทุกวันนะครับซึ่งไอ้การทำนโยบายแบบหวานแหคือการทำนโยบายให้อาหารกลางวันฟรีเนี่ยมันเป็นนโยบายที่ดีนะครับในการที่จะเพิ่มผลิตภาพประสิทธิภาพของแรงงานในอนาคตลองนึกภาพกำลังแรงงานที่มีภาวะโภชนาการที่ดีเนี่ยผลงานมันจะดีมากถูกต้องไหมครับแต่ปัญหาก็คือถ้าทำต้องทำในกลุ่มที่มันเปราะบางทำในกลุ่มที่มุ่งเป้าถูกต้องไหมครับไม่ใช่ทุกคนต้องได้ลองนึกภาพเด็กรวยเด็กที่เป็นลูกมหาเศรษฐีเขาจะอยากได้อาหารกลางวันฟรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้แต่วันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดราชการอ่ะเด็กก็มีภาระต้องไปเอากระหารกลางวันที่โรงเรียนนะครับค ครูก็ต้องมีภาระมาจัดอาหารกลางวันให้ที่โรงเรียนนะครับแล้วอุปกรณ์ในการกินที่เอากลับไปจากโรงเรียนต้องเอามาคืนโรงเรียนด้วยนะครับแล้วนั่นคืออุปกรณ์หายคุณครูมีความผิดนะครับ
1: อ
4: ืมต้นทุนในการจัดการมันสูงมากลองนึกภาพดูว่ามันผูกขาดโดยระบบราชการดังนั้นค่าอาหารกลางวันที่เกิดขึ้นเนี่ยบัดเจ็ตงบประมาณสูงแต่พอเอาอาหารกลางวันมานั่งเอ็กซเรย์ดูกันจริงๆคุณภาพมันต่ำมากเมื่อเทียบกับราคาที่จ่ายไปแสดงว่าระหว่างทางมันมีคนมาร่วมกินอาหารกลางวันของน้องๆ นักเรียนด้วยลักษณะแบบนี้อันตรายนะครับ
5: แล้วท่านประธาน
4: เพราะนั้นท่านประธานาธิบดีก็คงจะต้องทำงานหนักนะครับแต่ว่าที่สำคัญกว่านั้นก็คือแล้วประเทศไทยเราจะลดผลกระทบยังไงเพราะว่ากระบวนการจะเริ่มต้น1มิถุนายนนี้ครับในการที่ทุกคนยังซื้อขายกันเองได้อยู่แต่ต้องส่งเอกสารทั้งหมดในการซื้อขายให้กับรัฐวิสาหกิจใหม่นี้คือ DSI และวันที่1มกราคมปี2027ไทยก็ตามที่ผลิตสินค้าตัวนี้ในอินโดนีเซียแล้วจะส่งออกต้องขายให้ DSI ใครก็ตามจะซื้อสินค้านี้จากอินโดนีเซียต้องซื้อจาก DSI เพราะนั้นมีเวลาเหลือแค่ครึ่งปีเท่านั้นครับสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำเลยก็คืออย่างแรกที่สุดรัฐบาลไทยต้องเจรจาแบบ G2G ครับทำบันทึกความเข้าใจล็อกโควต้าไว้ก่อนว่าต่อไปนี้ถ่านหินน้ำมันปาล์มโลหะผสมที่ประเทศไทยเราจะยังต้องซื้อจากอินโดนีเซียเนี่ยมีสัญญาระยะยาวได้ไหมว่าเขาจะสามารถจัดส่งให้เราได้ในจำนวนเท่าไหร่ในปริมาณเท่าไหร่เพื่อไม่ให้เราขาดแคลนซัพพลายครับ
1: ค่ะ
4: ใช้เวทีอาเซียนครับในการที่จะลดความตึงเครียดว่าถ้าทุกคนเกิดลุกขึ้นมาทำแบบนี้แล้วมันถูกคิดเป็นมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีแล้วทุกคนจะวิบัติกันหมดอย่าทำได้ไหมแล้วกดดันให้อินโดนีเซียเลิกได้ไหมในขณะเดียวกันถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าต้นทุนของพวกนี้มันจะราคาแพงขึ้นรัฐบาลจะสนับสนุนเรื่องนโยบายพลังงานทดแทนเรื่องการสนับสนุนให้ไปหาแหล่งสินค้าทดแทนได้ยังไงนะครับในขณะที่ภาคเอกชนต้องเตรียมความพร้อมในการหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ถูกต้องไหมครับยกตัวอย่างเช่นปูนซีเมนต์ไฟฟ้าอาจจะต้องนึกถึงออสเตรเลียแอฟริกาใต้โคลอมเบียมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถึงแม้ต้นทุนค่าขนส่งจะสูงแต่ถ้าเทียบกับการบริหารจัดการที่อาจจะมีปัญหาของ DSI ความแน่นอนของการได้สินค้าในเวลาที่ต้องการมันมีมากกว่าการใช้เครื่องมือการเงินในการที่จะกระจายความเสี่ยงเรื่องพวกนั้นนะครับหรืออุตสาหกรรมที่ไทยมาลงทุนอย่างแล้วในอินโดนีเซียอย่างเงี้ยทำยังไงแทนที่เราจะส่งออกวัตถุดิบแบบที่เราเคยทำเราอาจจะต้องมาลงทุนในอินโดนีเซียเพิ่มโดยการที่ผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเพิ่ม value added ขึ้นมาแล้วมันไม่ตกอยู่ใน3ตัวที่เป็นสินค้าที่อินโดนีเซียผูกขาดแล้วเราจะได้มีอิสระในการส่งออกได้เองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเตรียมตัวเพราะมันจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าครับ
5: ประเด็นนี้มันจะไปอยู่ในการประชุมอาเซียนซัมมิตไหมครับอาจารย์
4: อันนี้เป็นนโยบายภายในประเทศของอินโดนีเซีย
1: ใช
4: ่ครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นการหารือกันได้ในการประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนมากกว่าอาจจะไม่ได้ต้องไปอยู่ในระดับสัมมิตครับ
5: ก็แหมวันนี้เราก็ดูทำท่าเหมือนว่าจะจบลงด้วยความร่าเริงแต่ว่าพอมาฟังเรื่องนี้แอนตี้ไคลแม็กซ์เลยครับอาจารย์
4: เพราะนั้นเดี๋ยวเราก็เอากระดาษปากกามาเขียนจดหมายหาเพนเฟรนด์ของเราที่ต่างประเทศติดสแปมรอมิสเตอร์โพสแมนมารับ
5: ส่งไปหาคนที่อินโดนีเซียให้ไปบอกท่านประธานาธิบดีนะครับเลิกโครงการนี้กันเถอะ
4: ครับ
5: ครับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับที
4: ่
5: มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวเราทั้ง3คนก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับพบกับคุณมอร์นิ่งอาเซียนได้ใหม่พรุ่งนี้6 โมงเช้าถึง 7 โมงครึ่งครับ
1: ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะครับโดยมี MCOT New FM 100.5 MHz นะครับกรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันพุธที่27พฤษภาคมครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะวันนี้ขอเริ่มกันด้วยเรื่องของประเด็นการเมืองกันก่อนเลยนะคะเมื่อวานนี้นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กล่าวถึงกรณีมีผู้ยื่นคำร้องต่อกกต.ขอให้ยุบพรรคประชาชนกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนโพสต์ข้อความและให้สัมภาษณ์ลักษณะพาดพิงองคมนตรีและรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาภัยแล้งซึ่งผู้ร้องมองว่าอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายพรรคการเมืองและอาจนำไปสู่การกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยว่าขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการทางธุรการแล้วซึ่งต้องพิจารณาว่าลักษณะการแสดงความคิดเห็นนั้นเข้าองค์ประกอบความผิดตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่นายแสวงบอกนะคะว่าคำร้องยุบพรรคจะมีกระบวนการเริ่มพิจารณาจากนายทะเบียนพรรคการเมืองที่จะเป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริงส่วนจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าใดนั้นขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้เนื่องจากเรื่องเพิ่งส่งเข้ามาและจำเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบในระบบการตรวจสอบเรื่องยุบพรรคในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ10กว่าเรื่องแต่เมื่อมีเรื่องเข้ามาจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนว่าพร้อมที่จะรับพิจารณาหรือไม่หากเห็นว่ามีมูลก็จะส่งต่อให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีการแต่งตั้งไว้อยู่แล้วผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าการดำเนินการของนายณัฐพงษ์ถือเป็นการเซาะกร่อนบ่อนทำลายหรือไม่และกกต.จะนำบรรทัดฐานของศาลรัฐธรรมนูญมาประกอบการพิจารณาเบื้องต้นด้วยหรือไม่เลขากกต.บอกนะคะว่าขณะนี้ยังไม่เห็นรายละเอียดของข้อเท็จจริงทราบเพียงว่ามีผู้มายื่นคำร้องซึ่งกกต.ปฏิบัติตามขั้นตอนปกติกับทุกพรรคการเมืองเหมือนกันไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษและเรื่องนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับคดีที่ผ่านมาก็เป็นได้ค่ะประเด็นนี้นะคะวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวใหญ่ค่ะกกต.รับคดียุบปชน.สอบปมเซาะองคมนตรีส้มปลุก21ล้านสู้น้ำเงินปชน.หนาวกกต.รับคำร้องยุบพรรคเริ่มกระบวนการตรวจสอบปมเท้งโพสต์พาดพิงองคมนตรีเข้าข่ายหรือไม่ลั่นให้ความเป็นธรรมทุกพรรคเท่าเทียมแย้มคดีหัวเข้าที่ประชุมต้นมิถุนายนพระดอนสวนเจ็บไม่มีระบอบสีน้ำเงินมีแต่พรรคสีน้ำเงินเติบโตจนได้เป็นรัฐบาลจากพรรคสีส้มวอนหยุดสร้างวาทกรรมทำการเมืองสร้างสรรค์กรรมธิการพิทักษ์สถาบันจี้ณัฐพงษ์และปิยบุตรแสดงความรับผิดชอบก้าวล่วงองคมนตรีขู่อาจเข้าข่ายมาตรา112พฤตปลุก21ล้านเสียงสู้ระบอบสีน้ำเงินท้าอนุทินรับผิดชอบหากร่างรัฐธรรมนูญภูมิใจไทยถูกคว่ำเล็งยื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 1-2 วันดักทางสว.รอบก่อนเคยโหวตผ่านถ้าสะดุดต้องมีคำตอบเพื่อไทยเตรียมยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต้นเดือนหน้าค่ะ
1: ครับในขณะที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านนะครับได้ออกมาชี้แจงและแก้ต่างถึงนิยามของคำว่าระบอบสีน้ำเงินนะครับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถาบันแต่หมายถึงกลุ่มการเมืองที่อาศัยช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญปี2560เข้ามาแทรกแซงและหัวกระบวนการเลือกสว.เพื่อควบคุมเสียงข้างมากในวุฒิสภานำไปสู่การกินรวบตั้งแต่การตั้งบุคคลในองค์กรอิสระทั้งหมดพร้อมกันนี้นายพฤทธิ์ยังฝากคำถามท้าทายไปถึงนายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยถ้าหากพรรคภูมิใจไทยดันทุรังใช้เสียงข้างมากผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256เพื่อล็อกอำนาจให้อยู่กับสว.สุดท้ายนะครับจะถูกประชาชนโหวตคว่ำในการทำประชามติรอบ2นายกรัฐมนตรี

0: รีจะแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองด้วยการลาออกตามมาตรฐานสากลเหมือนเช่นผู้นำประเทศอังกฤษหรือไม่ทางด้านของนายพราดรปริศนานันทกุลครับอดีตขออภัยครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยได้ออกมาสวนกลับทันควันนะครับว่าตนเองไม่เข้าใจความหมายของระบอบสีน้ำเงินที่ฝ่ายค้านกุขึ้นมายืนยันว่าปัจจุบันมีเพียงพรรคสีน้ำเงินหรือว่าพรรคภูมิใจไทยที่เติบโตมาจากการเลือกของประชาชนและก่อนหน้านี้พรรคภูมิใจไทยที่มีเสียง70เสียงก็เติบโตมาจากการที่ได้พรรคสีส้มยกมือสนับสนุนจัดตั้งรัฐบาลตามข้อตกลงจนทำให้นายอนุทินได้เป็นนายกรัฐมนตรีเข้ามาบริหารประเทศจึงมองว่าการเคลื่อนไหวของพรรคประชาชนในครั้งนี้เป็นเพียงความพยายามในการสร้างวาทกรรมเพื่อดิสเครดิตรัฐบาลและขอเรียกร้องให้ฝ่ายค้านหยุดเล่นการเมืองแบบสาดโคลนแล้วหันมาใช้กลไกสภาแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจร่วมกันจะดีกว่าเช่นเดียวกันกับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่ออกมาสัมทับเรื่องนี้นะครับบอกว่าเป็นเพียงกิมมิคทางการเมืองของฝ่ายค้านที่พยายามโยงประเด็นเกินจริงและพรรคภูมิใจไทยไม่ได้รู้สึกเสียหายอะไรเพราะรอบนี้พรรคได้รับเลือกขึ้นมาให้เป็นอันดับหนึ่งนะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประเด็นการเมืองที่เกี่ยวข้องนะครับพาดหัวใหญ่ของมติชนเช้านี้สแสวงชี้คดีหัวสวเข้าที่ประชุมมิถุนายนปชนจี้กกตส่งสารภูมิใจไทยรุมโต้ระบอบสีน้ำเงินพราดรซัดสร้างวาทกรรมเพื่อไทยยื่นแก้รัฐธรรมนูญเดือนหน้ามาครงเลี้ยงมื้อเย็นอนุทินขยับครม.สัญจรหาดใหญ่รัฐบาลแจงสารปมพ.ร.ก.กู้เงินครับ
1: ขณะที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่ฝรั่งเศสนะคะก็ได้พบปะหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำของฝรั่งเศส5รายค่ะก็เชิญชวนลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทยนะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินย้ำศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภูมิภาคขอบคุณภาคเอกชนฝรั่งเศสที่เชื่อมั่นและลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องยืนยันว่ารัฐบาลสนับสนุนภาคเอกชนฝรั่งเศสให้ขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่และเทคโนโลยีขั้นสูงของไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยรวมถึง BOI พร้อมอำนวยความสะดวกและมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งอนาคตของภูมิภาคต่อไปทางด้านภาคเอกชนฝรั่งเศสต่างชื่นชมศักยภาพและความพร้อมของไทยรวมถึงการที่ไทยมีมาตรการสนับสนุนการลงทุนค่ะจากนั้นนะคะทางด้านของทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายอนุทินอย่างอบอุ่นค่ะซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นนะคะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สรุปประเด็นสำคัญของการหารือร่วมกันได้แก่การส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีเห็นพ้องร่วมกันผลักดันมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้เติบโตยิ่งขึ้นค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องกับภารกิจนายกรัฐมนตรีรวมถึงประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะเล็งเอาผิดมาตรา112สว.รุกหนักฟัดปิยบุตรและเท้งชี้นัยยะซ่อนเร้นหมิ่นสถาบันภูมิใจไทยเย้ยสีน้ำเงินโตเพราะส้มหนูโอฝรั่งเศสเชื่อมั่นไทยอนุทินอวดศักยภาพไทยศูนย์กลางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภูมิภาคชวน5บริษัทชั้นนำฝรั่งเศสลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตจับเข่าคุยมาครงร่วมผลักดันเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนล็อกเป้าอุตสาหกรรมมูลค่าสูงขีดเส้นภายในปีนี้ปิดจ็อบ FTA ไทยสหภาพยุโรปรัฐบาลส่งคำชี้แจงพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านถึงศาลรัฐธรรมนูญนายกมั่นใจไม่ทำผิดกฎหมายไม่ขัดรัฐธรรมนูญภูมิใจไทยโต้ครหาเอเย่นระบอบสีน้ำเงินสิริพงษ์ตอกเท้งดิ้นหากิมมิคการเมืองพราดรย้อนค่ายน้ำเงินโตได้เพราะค่ายสีส้มไล่ท้วงติงให้มีเหตุผลเลิกพ่นวาทกรรมสว.เดือดตีวัวกระทบคราดโยงสีโยงคนรอบสถาบันซุกนัยยะซ่อนเร้นจี้ฟันมาตรา112ปิยบุตรและณัฐพงษ์เลขากกต.เร่งตรวจสอบคำร้องยุบพรรคประชาชนพาดพิงองคมนตรีพฤทธิ์กระตุกสังคมจับตากลเกมกลุ่มสว.บี้กกต.ส่งสารเดินหน้าคดีหัวเลือกสว.ค่ะ
0: ครับในขณะที่การทูตไทยบนเวทีโลกนะครับทวีความเข้มข้นอย่างมากครับเมื่อวานนี้นะครับที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายเสียงศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC ภายใต้ระเบียบวาระเรื่องการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศตามคำเชิญของนายหวังอี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนในฐานะประธาน UNSC ประจำเดือนพฤษภาคมนี้นะครับไฮไลท์สำคัญของการประชุมครั้งนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงท้ายของการอภิปรายเมื่อรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของไทยครับได้ใช้สิทธิ์กล่าวชี้แจงเพื่อตอบโต้ตัวแทนจากกัมพูชาที่มีการพาดพิงถึงประเทศไทยในประเด็นเรื่องของพรมแดนก่อนหน้านี้โดยนายเสียศักดิ์ได้กล่าวให้ความมั่นใจต่อประธานในที่ประชุมและสมาชิก UN อย่างหนักแน่นว่าประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชาและได้พร้อมที่จะก้าวไปสู่การสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนแต่ว่าสิ่งสำคัญคือทั้งสองฝ่ายจะต้องสร้างความไว้วางใจและทำงานร่วมกันด้วยความสุจริตใจบนพื้นฐานของการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติพร้อมกันนี้ได้ย้ำจุดยืนอย่างชัดเจนต่อหน้าประธานต่อหน้าประชาคมโลกนะครับว่าประเทศไทยไม่มีนโยบายแสวงหาการอ้างสิทธิเหนือดินแดนของประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศใดๆทั้งสิ้นนอกจากนี้นายเสียศักดิ์ยังได้แสดงวิสัยทัศน์ในนามประเทศไทยโดยเสนอแนวทางปฏิบัติ3ประการในการฟื้นฟูระเบียบโลกและระบบพหุภาคีนิยมประการแรกก็คือให้รัฐสมาชิกต้องแสดงความรับผิดชอบร่วมกันในการยึดมั่นในกฎเกณฑ์ไม่ใช่ปล่อยให้อำนาจของประเทศมหาอำนาจมาเป็นตัวชี้ขาดฝ่ายเดียวประการที่2ครับเสนอให้มีการปฏิรูปโครงสร้างของสหประชาชาติและคณะมนตรีความมั่นคงอย่างเป็นรูปธรรมโดยจะต้องเพิ่มสัดส่วนตัวแทนจากกลุ่มประเทศซีกโลกใต้หรือว่า Global South ให้มากขึ้นรวมถึงเรียกร้องให้สมาชิกถาวรทั้ง5ประเทศนะครับแสดงความรับผิดชอบด้วยการจำกัดสิทธิในการโต้แย้งหรือวีโต้ในกรณีที่เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือว่าทารุณกรรมมนุษยชาติครั้งรุนแรงและประการสุดท้ายก็คือการสนับสนุนความร่วมมือระดับภูมิภาคถึงระดับจุลภาคเช่นกรอบความร่วมมืออาเซียนที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถลดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ได้จริงนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในมติชนนะครับศรีหศักดิ์ร่วมอภิปราย UNSC โต้เขมรยันไทยยึดมั่นข้อตกลงหยุดยิงสุจริตใจไม่มีนโยบายอ้างสิทธิทับซ้อนดินแดนเพื่อนบ้านในขณะที่ Daily News มีประเด็นการเมืองเช่นเดียวกันนะครับอนุทินหารือมาครงพิพาทชายแดนเขมรฝรั่งเอกชนสนใจจับมือลงทุนไทยเพิ่มครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับมาดูความคืบหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสนะครับที่รัฐบาลสนับสนุนเงินให้ 60% และประชาชนจ่ายเองอีก 40% วันนี้ก็ก้าวเข้าสู่การเปิดลงทะเบียนวันที่3แล้วนะครับท่ามกลางกระแสความตื่นตัวของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศโดยสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องผ่านระบบตั้งแต่เวลา 6:00 น.จนถึง 22:00 น.ไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้หรือว่าจนกว่าสิทธิ์จะเต็มนะครับล่าสุดแล้ววรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยตัวเลขสรุปยอดการลงทะเบียนวันแรกณเวลาที่ปิดระบบ4ทุ่มที่ผ่านมานะครับพบว่ามีประชาชนเข้ามาลงสิทธิ์นะครับรับสิทธิ์โครงการพุ่งถึง 24.1 ล้านคนนะครับส่งผลให้ณเวลานี้สิทธิ์คงเหลือกว่า5ล้านสิทธิ์เท่านั้นนะครับและจากการตรวจสอบเมื่อสักครู่นี้นะครับผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทย plus ตอนนี้จำนวนสิทธิ์คงเหลือณปัจจุบันนะครับ5ล้าน 21,924 สิทธิ์นะครับทางด้านคุณลัมบโลเนี่ยให้ข้อมูลนะครับว่ากระทรวงการคลังก็ได้จำแนกข้อมูลการลงทะเบียนวันแรกไว้ได้อย่างน่าสนใจโดยจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมดกว่า24ล้านคนนะครับได้รับอนุมัติลงทะเบียนเสร็จทันทีนะครับ 17.9 ล้านคนอยู่ในกระบวนการรอตรวจสอบคุณสมบัติอีก 5.2 ล้านคนและมีกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จประมาณ 3.7 แสนคนนะครับก็เกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่รัฐบาลได้แยกวงเงินไปดูแลอีกส่วนหนึ่งแล้วนะครับมีเพียงแค่175คนเท่านั้นที่ตรวจสอบพบว่าเคยกระทำผิดเงื่อนไขในโครงการรัฐในอดีตที่ผ่านมาทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็ได้ออกมาแสดงความขอบคุณพี่น้องคนไทยที่ให้การตอบรับโครงการอย่างล้นหลามเกินคาดหมายพร้อมทั้งเอ่ยปากชมทีมงานกระทรวงการคลังธนาคารกรุงไทยที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลรอบนี้จนสามารถสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่รองรับปริมาณธุรกรรมที่หนาแน่นที่สุดทลายสถิติเดิมสูงถึง 700,000 รายต่อวินาทีในช่วงครึ่งแรกนะครับในครึ่งชั่วโมงแรกที่มีคนแห่เข้ามาพร้อมกันถึง10ล้านคนโดยที่ระบบไม่มีอาการล่มหรือว่าหน่วงเลยแม้แต่น้อยถือเป็นระบบฐานข้อมูลภาครัฐที่เสถียรที่สุดและเป็นต้นแบบในอนาคตมั่นใจว่าเงินทุกบาทจะส่งตรงถึงมือประชาชนและก็ร้านค้ารายย่อยอย่างโปร่งใสแน่นอนนะครับนอกจากนี้รัฐมนตรีกระทรวงการคลังยังได้ส่งคำเชิญชวนกลุ่มร้านค้าขนาดเล็กแผงลอยโชห่วยทั่วประเทศที่เคยเข้าร่วมโครงการในอดีตซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่กว่า1ล้านแห่งนะครับให้รีบเข้ามากดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งล่าสุดก็มีร้านค้าที่ตื่นตัวยืนยันแล้ว 400,000 แห่งเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเม็ดเงินสะพัดที่ประชาชนจะเริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึง30กันยายนนี้โดยไฮไลท์สำคัญรัฐบาลก็เตรียมจะเปิดตัวระบบ AI อัจฉริยะนะครับในชื่อว่าน้องนกกระซิบนะครับในวันที่1มิถุนายนนี้เช่นเดียวกันมีพาดหัวข่าวใน Daily News ครับสิทธิ์ใกล้เต็ม30ล้านราย60-40 ฟีเวอร์เอกนิติปลื้มไทยช่วยไทยชวนร้านค้าร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจคลังยันไม่ยืดเวลาลงทะเบียนอีกครับ
1: จากเหตุการณ์4คนร้ายแต่งกายคล้ายหญิงมุสลิมสวมฮิญาบและสวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าขี่รถจักรยานยนต์2คันใช้อาวุธปืนอาก้าและปืนพกกราดยิงใส่ดาบตำรวจอดุลหะยีสุหลงอายุ38ปีผบ.หมู่ปราบปรามทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนสภ.ยะริ่งจังหวัดปัตตานีบริเวณหน้ามัสยิดใกล้โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิตำบลพงสตาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีขณะเดินทางมารับลูกชาย2คนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนดังกล่าวโดยมาพร้อมกับนางฟาติเมาะยาโงอายุ35ปีภรรยาซึ่งเป็นครูอยู่โรงเรียนเดียวกันส่งผลให้ภรรยาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนเด็กหญิงอัฟรีนาหะยีสุหลงลูกสาววัยเพียง40วันซึ่งอยู่ในอ้อมกอดของแม่นะคะบาดเจ็บจากกระสุนเฉี่ยวถลอกบริเวณหน้าท้องส่วนลูกอีกคนซึ่งนั่งอยู่เบาะหน้าปลอดภัยเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมามีความคืบหน้าในการติดตามกลุ่มคนร้ายนะคะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคงระบุว่าเชื่อว่าเป็นฝีมือกลุ่มของนายบุคคลีเจ๊หะอายุ35ปีผู้ต้องหาตามหมายจับจำนวน14หมายนายอับดุลเลาะมะแดอายุ42ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ8หมายและนายมะกอเซงมาแออายุ35ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ6หมายซึ่งทั้ง3เนี่ยมีความเชื่อมโยงในการก่อเหตุลอบยิงดาบตำรวจมะยากีดีเยาะอายุ50ปีตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์สภ.ราตาปัญญังอำเภอยะริ่งเสียชีวิตขณะขับรถกลับบ้านเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ก็คาดว่ากลุ่มก่อความไม่สงบพยายามตอบโต้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยหลายรายก่อนหน้านี้รวมไปถึงการแสดงศักยภาพว่ายังคงก่อเหตุต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่องค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะประนามโจรใต้ฆ่าแม่และทารกเจ็บตำรวจรู้มือยิงเร่งล่า ชาวยะรังรวมพลังต่อต้านความรุนแรงละหมาดฮายัดขอสันติสุขหลังโจรใต้ถล่มยิงดับตำรวจจนครูสาวดับขณะอุ้มลูกวัยเดือนเศษกสม.แถลงประณามสุดป่าเถื่อนไร้มนุษยธรรมจี้ทุกฝ่ายหยุดรุนแรงต่อเด็กและสตรีฝ่ายมั่นคงเร่งล่าตัวคนร้ายคาดฝีมือกลุ่มเดียวกับฆ่าตำรวจยะริ่งค่ะ
0: ครับพักอีกสักครู่นะครับช่วงหน้ามีประเด็นโศกนาฏกรรมเครนไฮสปีดถล่มโคราชผ่านมา4เดือนแล้วยังไม่มีความคืบหน้าแล้วก็เรื่องของความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์แยกอโศกครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
7: ใส่

0: ใสกิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
0: ต้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
3: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับมาติดตามจากกรณีเหตุสะเทือนขวัญโศกนาฏกรรมเครนยักษ์ในไซต์ก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงสัญญาที่3-4ลำตะคองสีคิ้วของบริษัทอิตาเลียนไทยพังถล่มลงมาทับขบวนรถด่วนพิเศษที่21สายกรุงเทพอุบลราชธานีจนตู้โดยสารพังยับเยินแล้วก็เกิดเพลิงไหม้เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง32รายแล้วก็บาดเจ็บอีก69รายเหตุเกิดที่บ้านถนนคดอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่วันที่14มกราคมที่ผ่านมาครับล่าสุดสังคมก็เริ่มตั้งคำถามถึงความคืบหน้าของคดีเนื่องจากว่าผ่านพ้นมานานกว่า4เดือนแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ใดเลยผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับพบว่าตอนนี้ก็กลายเป็นพื้นที่รกร้างไม่พบคนงานก่อสร้างเข้ามาดำเนินการใดๆเพิ่มเติมเหลือเพียงเศษซากเครนเหล็กมรณะที่พนักงานสอบสวนสั่งอายัดไว้เป็นของกลางและก็มีรปภ.คอยเฝ้ากันพื้นที่ไว้เท่านั้นนะครับจากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยก็ทราบว่าทางบริษัทผู้รับเหมาได้ย้ายเครื่องจักรและคนงานไปก่อสร้างต่อในจุดอื่นระหว่างรอให้คดีสิ้นสุดในชั้นศาลจึงจะนำเครนตัวใหม่มาดำเนินการก่อสร้างจุดนี้ให้แล้วเสร็จครับทางด้านของพลตำรวจตรีณรงค์ศักดิ์พรหมทาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาได้ออกมาชี้แจงความคืบหน้าในส่วนของคดีความนะครับบอกว่าเวลานี้พนักงานสอบสวนสภ.สีคิ้วได้ทำการสอบปากคำพยานผู้เกี่ยวข้องไปเกือบครบทุกปากแล้วนะครับแต่ว่าสาเหตุที่ยังไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาหรือว่าสั่งฟ้องได้นั้นเนื่องจากว่ายังต้องรอการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์จากวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์และโครงสร้างเหล็กของเครนอย่างละเอียดเพื่อระบุให้แน่ชัดนะครับว่าความพินาศในครั้งนี้เกิดจากอุปกรณ์ชิ้นใดซึ่งถือเป็นพยานหลักฐานสำคัญในการชี้ตัวผู้กระทำความผิดส่วนประเด็นความผิดตามกฎหมายแรงงานที่ทางจังหวัดโยนเรื่องกลับมาให้ตำรวจดำเนินการนั้นพนักงานสอบสวนกำลังเร่งรวบรวมสำนวนทั้งหมดเพื่อส่งต่อไปยังพนักงานอัยการและยื่นฟ้องต่อศาลตามขั้นตอนอย่างรอบคอบที่สุดนะครับอันนี้ก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้นะครับเป็นกรอบเล็กๆเครนทับรถไฟตาย32คดีไม่คืบเหตุเกิดโคราชตั้งแต่มกราคม69ตำรวจสีคิ้วอ้างรอตรวจหลักฐานเครนยักษ์ก่อสร้างไฮสปีดเทรนโคราชถล่มทับขบวนรถไฟสีคิ้วต้นมกราคม69คดีไม่คืบตำรวจสีคิ้วยังไม่ฟ้องผู้รับผิดชอบอ้างรอผลตรวจชิ้นส่วนอุปกรณ์ญาติรอรับศพเหยื่อรถไฟชนรถเมล์ลายที่8ครับ
4: ค่ะก็ในส่วนของเหตุรถไฟชนรถเมล์ที่จุดตัดอโศกนะคะก็มีความคืบหน้าเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะล้อมคอกจุดตัดทางรถไฟติดต่อรับศพเหยื่อรายที่8ญาติมารับศพเหยื่อรถไฟชนรถปอรายที่8แล้วบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกสลดถือเป็นรายสุดท้ายที่ระบุตัวตนได้ชีวิตสุดเศร้าพ่อแม่และน้องชายเสียชีวิตไปหมดแล้วเหลือแต่ญาติห่างๆที่นานๆติดต่อกันครั้งทำแต่งานไม่มีครอบครัวญาติเผยเพียงต้องการรับร่างกลับไปทำบุญส่งผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายเท่านั้นไม่ได้หวังเงินทองต่อให้ไม่ได้สักบาทก็ไม่เป็นไรแค่อยากดูแลส่งน้องครั้งสุดท้ายให้ดีที่สุดด้านคดีเริ่มงวดเร่งสอบปากคำพนักงานรถไฟหลายคนเป็นพยานสิริพงษ์รัฐมนตรีช่วยคมนาคมเล็งชใช้เทคโนโลยีติดตั้งไม้กั้นรางอัตโนมัติใช้งบกองทุนเลขสวยป้องกันเหตุสลดซ้ำรอยค่ะนอกจากนี้ยังมีภาพของญาตินายเสริมลาภหรือเอปิ่นทองอายุ44ปีเหยื่อรายสุดท้ายหรือรายที่8ที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจระบุตัวได้จากเหตุสยองรถไฟชนรถปอบริเวณทางตัดอโศกดินแดงมารับศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดชมพูเวกจังหวัดนนทบุรีเป็นเวลา

0: 3วันค่ะ
1: ครับมาที่ประเด็น Talk of the Town นะครับสื่อมวลชนต่างประเทศให้ความสนใจข่าวนี้อย่างมากครับจากกรณีกระแสข่าวเช้าสะเทือนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยนะครับมีสำนักข่าวต่างประเทศเข้ารายงานนะครับว่านายมิกาซาโลนะครับอดีตนักแข่งรถสูตร1หรือว่า Formula 1ชาวฟินแลนด์ครับถูกทำร้ายด้วยของมีคมบริเวณขาระหว่างที่เดินทางมาท่องเที่ยวในย่านสุขุมวิทกรุงเทพมหานครและล่าสุดพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้แสดงความห่วงใยต่อสวัสดิภาพของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งนะครับสั่งการให้ทีมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจสน.ลุมพินีเร่งพลิกแผ่นดินตรวจสอบคดีข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับจากการแกะรอยของเจ้าหน้าที่เนี่ยล่าสุดพบตัวอดีตนักแข่งรถคนดังกล่าวแล้วนะครับในขณะที่เข้ารับการตรวจร่างกายและทำแผลที่โรงพยาบาลตำรวจหลังจากก่อนหน้านี้เข้ารับการรักษาฉุกเฉินที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โดยบาดแผลที่ขาถูกกรีดลึกจนต้องเย็บไปถึง28เข็มด้านทางพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ลงมาพื้นที่พูดคุยสอบถามเรื่องราวจากปากของผู้เสียหายก็พบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ5ทุ่มขณะที่มิกาซาโลนะครับเดินทางออกจากสุขุมวิทซอย6ผ่านปากซอยสุขุมวิทซอย4แล้วก็เดินเข้ามาทางม้าลายมุ่งหน้าแยกนานานะครับใกล้กับโรงแรมที่พักก็เกิดเหตุขึ้นนะครับมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งเข้ามาขี่เข้ามาเบียดใกล้มากตอนนั้นรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างมาเฉี่ยวชนกระแทกเบาๆไม่ได้รู้สึกเจ็บจนกระทั่งมีพลเมืองดีเห็นนะครับว่ามีเลือดไหลนองเต็มขาก้มลงไปก็เจอแผลเวอะหวะขนาดใหญ่นะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับเจอตัวมิกาซาโลอดีตนักแข่ง F1 ชาวฟินแลนด์โดนมีดกรีดขาเวอะตำรวจล่าจักรยานยนต์ไขปริศนาครับ
0: มีประเด็นเรื่องของทลายเครือข่ายเว็บพนันในพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะทลายเครือข่าย2เว็บพนันรวบคนกดเงินเปิดบัญชีฟอกหลายบริษัทตำรวจไซเบอร์ทลาย2เครือข่ายพนันออนไลน์เว็บแรกยูฟ่า C4R สมาชิกกว่า 20,000 รายยอดเงินหมุนเวียนกว่า 2,400 ล้านบาทต่อปีชุดสืบสวนลุยค้นฐานปฏิบัติการ2เป้าหมายใหญ่ในกรุงเทพอีกเครือข่าย Betflix และ Betfight เงินหมุนเวียนกว่า100ล้านบาทต่อปีรวบผู้ต้องหาคนรับผลประโยชน์และบัญชีม้าคาบ้านในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากยึดของกลางเงินสด1ล้านบาทและทองคำ40บาทค่ะ
1: ชาวอำเภอยะรังรวมพลังต้านความรุนแรงละหมาดฮายัดขอสันติสุขหลังเกิดเหตุสลดครูสาวเสียชีวิตครับจากเหตุการณ์คนร้ายรอบยิงดาบตำรวจอดุลยะยีสุหลงตำรวจสภ.ยะริงจนได้รับบาดเจ็บและทำให้นางสาวฟาติโมยาโงะครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิซึ่งเป็นภรรยาเสียชีวิตภายในรถขณะที่กำลังอุ้มลูกน้อยวัยแรกเกิดประชาชนในอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีได้ร่วมการประกอบพิธีละหมาดฮายัดในโรงเรียนประสานวิทยาเพื่อขอความสันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่พร้อมทั้งชูป้ายแสดงเจตนารมณ์ประณามการกระทำอันไร้มนุษยธรรมและต่อต้านความรุนแรงทุกรูปแบบโดยพันโทสุกฤตกาญจนคลอดหน่วยเฉพาะกิจกองพันทหารราบที่2และนายมะยูโซกูเตะนายอำเภอยะรังก็ได้เน้นย้ำและฝากถึงเยาวชนในพื้นที่ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือหรือถูกชักจูงจากผู้ไม่หวังดีทั้งนี้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้ออกแถลงการประณามการกระทำดังกล่าวว่าเป็นการกระทำที่โหดเหี้ยมและขัดต่อหลักศาสนาพร้อมทั้งสั่งเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงด้านพลโทนราธิปโพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้เยี่ยมอาการป่วยของดาบตำรวจอดุลและบุตรที่โรงพยาบาลปัตตานีเพื่อให้กำลังใจข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
0: หมดเวลาของ9ทันข่าวแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินเผยเยินฝรั่งเศสสำฤทธิ์ผลมาครงให้เกียรติไทยปลื้มนักลงทุนมาไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลสัมฤทธิ์การเยือนฝรั่งเศสว่าการเดินทางเยือนครั้งนี้ถือว่าประสบผลสัมฤทธิ์ที่ได้พบกับคนไทยในฝรั่งเศสมีความอบอุ่นทุกคนส่วนการพบกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ให้เกียรติและได้หารือเรื่องความสัมพันธ์ทางการทูตที่ปีนี้ครบ170ปีตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยได้หารือเรื่องการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจร่วมกันนอกจากนี้ประเทศไทยและคนไทยน่าจะยินดีและภูมิใจที่มีผู้ประกอบการบริษัทใหญ่ๆในประเทศไทยไปลงทุนในฝรั่งเศสในระดับใหญ่มากโดยเฉพาะด้านอาหารการเกษตรในส่วนของฝรั่งเศสปีนี้ก็มีการไปลงทุนในไทยมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทการไปลงทุนที่ไทยไม่ใช่เพราะประเทศไทยมีค่าจ้างแรงงานต่ำมีต้นทุนการผลิตไม่สูงแต่ไปเพราะมั่นใจในระบบสาธารณูปโภคของไทยที่มีความสะดวกและจากการพบผู้ลงทุนมั่นใจว่าจะสามารถเพิ่มฐานการลงทุนการผลิตและขยายฐานของผลิตภัณฑ์สินค้าของพวกเขาเหล่านั้นในไทยได้อีกมากและเราจะเร่งเดินหน้า FTA ไทย EU ให้จบได้โดยเร็วเพื่อได้มีโอกาสมากขึ้นและจะได้ไม่ติดข้อจำกัดสีหศักดิ์ร่วมอภิปราย UNSC โต้เขมรยันไทยยึดมั่นข้อตกลงหยุดยิงสุจริตใจนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในหัวข้อการทำรงรักษาวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติและการส่งเสริมระบบระหว่างประเทศที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางภายใต้ระเบียบวาระเรื่องการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศในวันที่26พฤษภาคม2569ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติตามคำเชิญของนายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นประธานในการอภิปรายในวาระที่สาธารณรัฐประชาชนจีนดำรงตำแหน่งประธาน UNSC ประจำเดือนพฤษภาคม2569โดยนายสีหศักดิ์ได้กล่าวแสดงความยินดีกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในการทำหน้าที่ประธานคณะมนตรีความมั่นคงและขอชื่นชมความคิดริเริ่มของจีนในการจัดอภิปรายที่ทันต่อสถานการณ์ในครั้งนี้โดยในช่วงท้ายนายสีหศักดิ์ได้กล่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่มีการพาดพิงถึงโดยนายสีหศักดิ์ยืนยันว่าเพื่อนชาวกัมพูชาขอให้มีความมั่นใจว่าประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยกัมพูชาและพร้อมจะก้าวไปไกลกว่าการหยุดยิงเพื่อมุ่งสู่สันติภาพที่ยั่งยืนแต่ว่าสันติภาพที่ยั่งยืนเรียกร้องให้เราต้องสร้างความไว้วางใจและทำงานร่วมกันด้วยความสุจริตใจ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลาลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลาลี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่

0: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหร
2: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
4: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
5: สัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราโรงพยาบาลสัตว์ NJ เราดูแลใส่ใจน้องหมาน้องแมวของคุณดุจคนในครอบครัวด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือทันสมัยบริการครบวงจรนึกถึงสุขภาพสัตว์เลี้ยงนึกถึงโรงพยาบาลสัตว์ NJ เพราะทุกชีวิตมีความหมายสำหรับเราโทร086-999-7766
6: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
7: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
8: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ Propack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ Propack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
9: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
11: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
12: ้ Mcard RadioMCard Radio 100.75 MHz 100.75

้าของกลางสัปดาห์ครับวันนี้วันพุธที่27 พฤษภาคม 2569สวัสดีเชียงใหม่สวัสดีประเทศไทยครับเช้าของวันที่ท้องฟ้าครึ้มๆนะครับหลังจากที่ยังคงมีฝนลงมาเป็นระยะเป็นบางช่วงในหลายพื้นที่ตั้งแต่ช่วงค่ำเย็นเมื่อวานนะครับเช้าวันนี้ก็ยังไม่เห็นแสงแดดนะครับแต่ก็อากาศดีนะฮะตามฤดูกาลของหน้าฝนก็ต้อนรับทักทายคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงของการฟังเพลงสากลเก่ายามเช้าทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับเช้าอากาศสบายๆฟังเพลงด้วยกันนะฮะอยู่กับผมครับวสุรมสุริยวงศ์นะครับธีมเพลงวันพุธก็โดยมากจะมาทางคันทรีอยู่บ้างนะครับหรืออาจจะเป็นป๊อปคันทรีคันที่ร็อกคันที่โฟกก็ว่ากันไปแล้วแต่เดี๋ยวหาแนวเพลงต่อเนื่องกันไปนะครับหลังจากเมื่อวานนี้มีคนฟังอิ่มเอมไปกับเรื่องของเพลงแนวลาตินไปละขอบคุณมากครับที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายกันตั้งแต่ก่อนเข้ารายการเยอะทีเดียวนะฮะก็เลยอยากจะหาอะไรที่เป็นสีสันของเสียงเพลงมาทักทายกันสักหน่อยนึงกับเพลงของคณะ Bee Gees นะครับเพลงนี้หลายคนไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับแต่ว่าเป็นเพลงเพราะในช่วงอัลบั้มท้ายของพี่น้องตระกูลกิฟส์นะครับก็คือเพลงที่ชื่อว่า Technicolor Dreams นะครับเป็นงานอัลบั้มช่วงปี2001แล้วครับจากอัลบั้มที่ชื่อว่า This Is Where I Came In ซึ่งเป็นผลงานชุดสุดท้ายของBee Gees นะครับก่อนที่มอริสกิฟส์จะเสียชีวิตใน2ปีถัดมานะฮะเพลงนี้เขาต้องการที่อยากจะฉีกแนวจากความเป็นเดิมๆของ Bee Gees นะครับปกติเราจะเห็นความเป็นป๊อปเป็นดิสโก้บัลลาดแบบสไตล์ที่เรารู้จัก Bee Gees เป็นอย่างที่คุ้นเคยกันดีนะครับแต่ว่าพอเพลงนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยมันมีการย้อนกลิ่นอายของความเป็นแนวป๊อปแจ๊สดนตรีบรอดเวย์ในยุคอดีตก็คือเขานึกถึงในรูปแบบของโรงละครเก่าๆที่มีจังหวะของดนตรีเพลงประกอบคลาสสิกอะไรประมาณนี้แหละแล้วเขาก็ต้องย้อนถึงเรื่องของสมัยนั้นก็คือเรื่องของแสงสีที่มันฉูดฉาดจัดจ้านเห็นสีได้อย่างชัดเจนก็คือเทคนิคคัลเลอร์นะครับในมุมมองของเพลงนี้เขากำลังจะบอกว่าบางคนอาจจะมองถึงเรื่องของความเพ้อฝันกับสีเทคนิคคัลเลอร์ที่ประมาณว่าอยากจะอยู่ในวงการมายาอยากจะอยู่ในเรื่องของวงการบันเทิงฮอลลีวูดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างมีชื่อเสียงโด่งดังแต่จริงๆแล้วในความหมายของเพลงสุดท้ายตอนจบเขาบอกว่ามันไม่ใช่ความสดใสของชีวิตที่เป็นมายาทั้งหมดแต่ความสดใสของชีวิตไม่ใช่แค่โรงภาพยนตร์แต่คือเธอคนนั้นที่เธอเปรียบเสมือนเป็นโรงภาพยนตร์ของฉันที่ทำให้ฉันนั้นมีความสุขและมาเติมเต็มชีวิตสร้างสีสันที่สวยงามเหมือนกับในหนังนั่นเองนะครับเขากำลังบอกว่ามีใครสักคนหนึ่งแหละอยู่ข้างๆเราเหมือนกับเราได้อยู่ในบทหนึ่งของภาพยนตร์ที่เราเคยดูนะครับฉะนั้นก็คือเรื่องของเทคนิค Color Dreams ของ Bee Gees นะครับที่ขออนุญาตนำเพลงนี้มาเริ่มต้นทักทายกันสักหน่อยนึงนะครับเผื่อว่าหลายๆเพลงของ Bee Gees ที่เราเคยฟังกันอยู่บ่อยๆเนี่ยอาจจะฟังจนซ้ำๆช้ำๆแล้วนะฮะบางทีบางเพลงเราอาจจะไม่ค่อยหยิบเพลงอื่นๆเขามาฟังบ้างเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเสียดายนะครับเพราะเพลงดีๆเพลงเพราะๆของเขาก็มีอยู่เยอะแยะเลย

Carpenters นะครับ Can't Smile Without You เช้าเช้าวันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนนั้นมีรอยยิ้มแล้วก็ไม่อยากจะให้รอยยิ้มนั้นจางหายไปนะครับกลางสัปดาห์ถึงแม้ว่าจะเข้าสู่กลางๆของวันทำงานสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมแล้วก็ตามนะครับเดี๋ยวเผลอแป๊บเดียวเวลาก็ครึ่งปีแป๊บเดียวก็ปลายปีนะฮะเวลาเดินเร็วนะครับยังไงก็ไม่รู้ว่าตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาที่ตั้งจิตอธิษฐานหรือตั้งใจเอาไว้ว่าจะทำอะไรตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาทำอะไรไปบ้างแล้วหรือยังก็อย่าลืมทบทวนด้วยเหมือนกันนะครับอย่างน้อยๆก็มีรอยยิ้มอยู่2แบบครับยิ้มแบบภูมิใจที่ทำได้กับยิ้มแบบแห้งว่ากำลังทำอยู่แต่ยังไม่ถึงไหนก็เป็นการให้กำลังใจกับตัวเองได้นะฮะอย่างน้อยเขาบอกว่า

เช้ามาเนี่ยจัดเตรียมอะไรแล้วเรียบร้อยเนี่ยฮะดื่มน้ำดื่มท่าทานก้งทานข้าวอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก่อนออกจากบ้านส่องกระจกแล้วก็ยิ้มให้ตัวเองก่อนนะครับอย่างน้อยก็เป็นการให้กำลังใจกับตัวเราว่าวันนี้จะเป็นวันสดใสกับชีวิตของเราด้วยเช่นกันคุณผู้ฟังถามถึงเพลงนี้เข้ามาอยู่หลายวันแล้วนะครับผมเล่นในเวอร์ชันของลินดาลอนสตัดครับกับบลูบายู

้านี้ได้ฟังแล้วเนี่ยฮะบรูไบโอลินดาดอนสตาร์ทครับขอบคุณมากครับทาง LINE ID LINE ที่ mcotcm1075 นะครับ mcotcm1075 เป็นID Line ของอสมทเชียงใหม่ย้ำนะครับในการแชทพูดคุยกันแนะนำเพลงฟังด้วยกันผ่านตรง LINE ตรงนี้เลยนะฮะรวมถึงทาง LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่ครับวันนี้ก็คึกคักนะฮะแชร์ข่าวสารเกร็ดสาระข้อมูลดีๆแบ่งปันกับสมาชิกในกลุ่มเพื่อนๆ LINE Open Chat ทุกท่านด้วยเช่นกันนะครับฟังอสมทเชียงใหม่ครับทางคลื่นปัดวิทยุ FM 100.75 ครับสัญญาณรับฟังจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายนะครับฟังออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect และทาง radio network.mcot.net นะครับช่วงนี้ยังคงฝากเอาไว้กับ

TV Direct นะครับกับ Smart Guard เครื่องดักยุงและแมลงนะฮะฝากเอาไว้กับการป้องกันตัวเองและคนที่คุณรักในครอบครัวนะครับหน้าฝนก็ปัญหาเรื่องของยุงที่เป็นพาหะนำโรคครับโดยเฉพาะไข้เลือดออกไข้มาลาเรียชิคุนยาหรือโรคอื่นๆที่มากับยุงแมลงนะครับซากมันดีก็นอกจากจะสร้างความรำคาญบางคนอาจจะมีอาการแพ้แมลงด้วยนะครับแค่เสียบปลั๊กครับแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงและแมลงบินเข้ามาใกล้กับตัวเครื่องแกนกลางของเครื่องจะมีพัดลมนะครับที่มีกำลังแรงดูดยุงและแมลงเข้าไปในตัวเครื่องและไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะครับเพราะว่าเขามีการออกแบบตะแกรงไปแบบ2ชั้นไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยกับคนในบ้านด้วยนะครับปกติแล้วสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงเนี่ยมาพร้อมกับหลอดไฟ LED 1ชิ้นราคาเครื่องละ 1,990 บาทโทรมาตอนนี้ครับ TV Direct เขามีแถมเพิ่มเติมก็คือหลอดไฟ LED Blacklight ให้อีก1ชิ้นมูลค่า690และเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องมูลค่า690เช่นกันนะครับรวมราคาทั้งหมดเนี่ย 3,370ไม่ต้องจ่ายแพงขนาดนั้นครับทีวีเดเรกเขามีโปรโมชั่น1ใบเทามีทอนจ่ายแค่990บาทคุณได้ครบเซตที่พูดถึงนี้ทั้งหมดได้เลยนะฮะ990บาทเท่านั้นครับโทรมาที่02-666-0008ครับสินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะครับโทรมาที่02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกต์นะครับ

0: เชื่อไม่ศรัทธาแล้วก็อาจจะประมาณว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเยอะเกินไปจนไม่เชื่อหรอกว่ามันจะดีทุกอย่างนะครับในเพลงก็บ่งบอกอยู่หลายๆเรื่องราวที่เขาเป็นสตอรี่อยู่แล้วแหละเพียงแต่ก็จะบอกว่ามันเป็นเพลงบอกรักโรแมนติกในมุมมองของสิ่งที่เขาไม่เชื่ออะไรก็ตามแต่เขาเชื่อในตัวของความรักที่มีกับคนคนนี้เท่านั้น I believe in you นะครับงานของดอวิลเลียมที่ผมเลือกมาฟังด้วยกันนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะกลับมาในเบรกครึ่งชั่วโมงหน้า Mcot Radio เชียงใหม่ FM 100.5 นะครับเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงสากลเก่ายามเช้าด้วยกันนะครับที่อสมทเชียงใหม่ครับยามเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 ถึง 9:00 กับเพลงสากลตรงนี้นะครับ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยัง Nissan Navara ใหม่ทนพร้อมลุย
3: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจ่ายสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
6: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
8: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันของคณะ The Tempted Chance นะครับ How Deep Is Your Love เอามาแทน BG ซะก่อนนะครับเพราะว่าผมเปิดเพลงของ BG ไปแล้ววันนี้ก็อยากจะเลือกเพลงหลายๆแนวๆของความเป็นป๊อปคันทรีมาฟังด้วยกันเช้าวันนี้นะครับ

0: ุ้นเคยกันดีกับงานของจอห์นเดนเวอร์ครับเวอร์ชันของโอลิเวียนิวตันจอห์นซันชิโร่เทคมีโฮมสตอรี่ของอสมทเชียงใหม่มันเคยเรื่องมีเรื่องเล่าเรื่องนี้อยู่นะคนฟังอสมทเชียงใหม่ที่มาฟังแบบยาวนานเนี่ยจะเคยได้ยินสตอรี่ว่าขอเพลงซันชิโร่เนี่ยมาฟังพี่ๆเขาฟังอีกทีก็ยังคงขำอยู่นะครับสุดท้ายก็คือ Take Me Home Country Road นั่นเอง
1: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: โตโยต้าครับขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจของคนไทยเสมอมานะครับวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยนะครับสำหรับลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือจะดาวเริ่มต้นที่0บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นเลยนะฮะนอกจากนี้เรายังห่วงใยพร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนเลยนะครับด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการพร้อมรับของที่ระลึกไฮลักซ์ลีเจนด้วยนะครับซึ่งยังมีสิทธิพิเศษอีกมากมายรอคุณอยู่นะครับเพื่อให้คุณได้มั่นใจในทุกการเดินทางนะครับคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วนะฮะรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์ได้แล้วที่โชว์รูมโตโยต้าทุกสาขาใกล้บ้านคุณกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยนะครับ
1: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
0: เลือกงานของดอลลี่พาร์ตันที่ร้องกับเคนนี่โรเจอร์สักเพลงดีกว่าไอซ์แลนด์อินเดอะสตรีม

ั้นจากโลโบครับคุณฟังถามถึงงานของโลโบอะไรก็ได้นะฮะผมเลือกเพลง Me and You and a Dog Named Boo มาฟังด้วยกันนะครับต้อนรับสมาชิกใหม่ฮะเข้ามาเพื่อนๆกันทาง ID Line ครับคุณจอมยุทธนะครับแล้วก็เข้ามาทักทายกันในกลุ่ม Line Open Chat กับคุณโลเจอร์ด้วยนะฮะทักทายเข้ามาในไลน์ของเรานะครับช่วงนี้ผมยังคงฝากกับความอร่อยฮะตอนนี้มีลูกค้าไปรอหน้าร้านก๋วยต้มเตี๋ยวคั่วไก่แล้วนะครับผมบอกแล้วเขาเปิดตั้งแต่10โมงอันนี้มัน8โมงยังไม่9โมงเลยเนี่ยไปรอแล้วฮะสงสัยหิวท้องไปทานมื้อเช้าก๋วยต้มอาจจะต้องมีการเพิ่มเวลาของการขายแล้วล่ะได้ยินมาหลายคนบอกว่าอยากจะไปทานมื้อเช้าเนี่ยก็ว่ากันไปนะครับทีนี้มีภาพถ่ายมาเรียบร้อยแล้วนะฮะร้านก๋วยต้มเตี๋ยวคั่วไก่นะครับที่อยากให้คุณได้ไปลองกันนะฮะความอร่อยที่ต้องลองจริงๆนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเตี๋ยวคั่วไก่สไตล์เชียงใหม่ที่หลายคนอาจจะอยากจะรู้ว่ามันปังยังไงมันดียังไงแล้วมันอร่อยแบบไหนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเตรียมวัตถุดิบนะครับเรื่องของการเปิดครัวให้เห็นในการปรุงการทำแบบให้เห็นแบบชัดๆว่าเขาเนี่ยก็ใส่ใจในทุกขั้นตอนของการทำให้อร่อยแล้วก็ใส่ใจลูกค้านะครับโดยเฉพาะเขาทานยังไงลูกค้าต้องทานอย่างนั้นต้องอร่อยด้วยกันแบบนั้นเลยนะครับเพราะเขาก็เชื่อว่านั่นคือสูตรที่เขาคิดมาแล้วอย่างดีเช่นกันนะครับโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวเหนียวนุ่มนะฮะหอมกลิ่นเครื่องปรุงจากซอสสูตรพิเศษที่เขาราดลงไปด้วยและที่สำคัญก็คือตัวซอสของเขาเองเนี่ยมันก็จะมีการปรุงที่แบบแซ่บออกปลายลิ้นหน่อยนะฮะฉ่ำกำลังดีไม่เผ็ดมากเผ็ดกำลังดีดีกว่านะครับและไม่เลี่ยนด้วยและมีไข่ออนเซ็นแบบเหลียวเยิ้มไหลย้อยโปะลงมาให้เราได้ทานกับผสมกับตัวเส้นก๋วยเตี๋ยวทุกคำเนี่ยมันฉ่ำเลยอร่อยมากนะครับบางท่านอาจจะไม่เป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะอาจจะเป็นหมูก็ได้เป็นเนื้อเป็นกุ้งก็มีนะครับผัดไทยกุ้งสดต้องชิมหอยทอดกรอบไม่อมน้ำมันก็อร่อยหรือจะเป็นผัดซีอิ๊วของเขาเนี่ยก็จะมีความหอมแบบกระทะร้อนๆ นะครับมันหอมไหม้มาหน่อยนึงนะฮะหรือจะเป็นสุกี้แห้งเนื้อไข่ออนเซนรวมถึงเมนูอื่นๆที่อร่อยได้หลากหลายนะครับในคอนเซ็ปไม่หล่อแต่อร่อยอันนี้ผมชอบเข้าคอนเซ็ปผมเหมือนกันราคางบประมาณเนี่ย50 60 70อิ่มจุกๆเลยฮะอิ่มจริงๆแวะไปที่ก๋วยต้มเตี๋ยวคั่วไก่นะครับอยู่ตรงข้ามสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ข้างวัดแขกครับวัดเทพมนเทียนนี่เองนะครับร้านเล็กๆแต่ตอนนี้กำลังปังมากในหมู่ของคนรักก๋วยเตี๋ยวคั่วลองแวะไปนะครับถนนรัตนโกสินทร์นี่เองเปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์นะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มครึ่งหรือถ้าไม่สะดวกไปที่ร้านออเดอร์สั่งทาง Grab ทาง Line Man ก็ได้นะครับหรือเสิร์ชหาชื่อโก๋ต้มเตี๋ยวคั่วไก่ก็ได้ใครที่กำลังมองหาของกินอร่อยแซ่บหอมฉ่ำรีบไปชิมเลยนะฮะโก๋ต้มเตี๋ยวคั่วไก่สไตล์เชียงใหม่แท้ๆความอร่อยที่ผมเชื่อว่าหลายคนต้องกลับไปซ้ำแน่นอนนะครับกับเมนูอร่อยที่อยากให้คุณไปลองกันShe's in love with the boy. Trisha Yearwood, ครับ

ใกล้จะ9นาฬิกาแล้วนะฮะเผื่อเวลาแหมเวลามันเดินเราจริงๆไปแป๊บเดียวเดี๋ยวชั่วโมงหน้าต้องกลับมาฟังเพลงไทยแล้วล่ะหลังจากฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยคุณผู้ฟังถามถึงจิมมี่บัฟเฟตต์เข้ามานะครับคัมมันเดย์ก็ไม่น่าจะจบฮะต้องขออภัยอาจจะได้สักนิดหน่อยนะฮะพอแจมกันได้นะขอบคุณมากๆเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าอยู่กับผมวสุรมสุริยะวงศ์ครับอสมทเชียงใหม่ 100.75

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสบิดาเปิดภาพอนุทินฟิตนั่งทำงานบนเครื่องบินแม้ทุกคนหลับไหลผ่านไป4ชั่วโมงยังไม่พักนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมโพสต์ในโซเชียลมีเดียส่วนตัวระหว่างเดินทางกลับประเทศไทยหลังเสร็จภารกิจที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นคลิปและภาพบนเครื่องบินของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังคงนั่งทำงานอยู่เพียงลำพังในห้องผู้โดยสารโซนพิเศษท่ามกลางช่วงเวลาที่ผู้โดยสารคนอื่นพักผ่อนและหลับไหลโดยนางสาวสบิดาระบุข้อความว่าในขณะที่ทุกคนเหนื่อยและหลับไหลนายกรัฐมนตรียังคงนั่งทำงานและข้อความว่า3ชั่วโมง4ชั่วโมงผ่านไปยังนั่งทำงานอยู่สะท้อนภาพการทุ่มเทการทำงานตลอดการเดินทางกลับผู้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสครั้งแรกเริ่มได้รับ SMS ยืนยันวันนี้เป็นวันที่3ของการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสอัปเดตยอดล่าสุดวันนี้ปิดการลงทะเบียนในเวลา 22:00 นซึ่งคงเหลือ 5,54,544 สิทธิ์ล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนลดลงไปเรื่อยๆอยู่ที่ประมาณ5ล้านสิทธิ์ขณะที่วันนี้ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสครั้งแรกเริ่มได้รับ SMS ยืนยันเข้าร่วมโครงการสำเร็จแล้วเช่นกันเดิมรัฐบาลระบุว่าจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ3วันเท่ากับว่ากระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเสร็จในเวลาไม่ถึง2วันรัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุกยุติธรรมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ทั่วภาคเหนืออีสานสำเร็จกว่า 1,900 รายนางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและหนี้สินของประชาชนอย่างเป็นระบบครบวงจรโดยมอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมรองโฆษกกล่าวว่ากระทรวงยุติธรรมโดยกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมกว่า12ครั้งเพื่อเปิดโอกาสประชาชนเข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้และช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างใกล้ชิดผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีประชาชนร่วมงานกว่า 20,000 รายมีลูกหนี้ยื่นขอไกล่เกลี่ย 11,279 รายสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จ 1,919 รายคิดเป็นทุนทรัพย์กว่า 3,200 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนได้ 1,310 ล้านบาททั้งนี้กลุ่มก่อนฟ้องศาลสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้กว่า 8,670 รายคิดเป็นร้อยละ 96.74ขณะที่กลุ่มหลังศาลมีคำพิพากษาแล้วสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้กว่า 2,249 รายคิดเป็นร้อยละ 97.07
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ทร053-357-061
10: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
11: ยั่วโมโหเหร
10: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
11: ้ไม่รู้ไม่ฉี
10: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
12: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
10: ทำไมถึงหอมขนาดนี
12: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
13: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัสประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
14: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
15: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
16: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
17: M-Card Radio M-Card Radio 100.75 MHz 100.75

เช้านี้เริ่มต้นงานของคุณสุกัญญามิเกลนะครับคุณผู้ฟังถามถึงเพลงนี้มาตั้งแต่จริงๆก็หลายวันแล้วฮะรักเธอจริงๆนะครับก็วันนี้วันพุธก็เลยขออนุญาตมาทางแนวนี้บ้างก็ได้9นาฬิกากับอีก11นาทีครับชั่วโมงของเพลงไทยสตริงเก่ายามเช้านะครับ FM 100.75 ครับก็จะเนี่ยแหละฮะมีแนวเพลง

ที่ชัดเจนอย่างวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเราก็จะอยู่ประมาณ8โมงถึง10โมงนะครับโดยผมจะแบ่งเป็น2ช่วงก็คือ8โมงถึง9โมงเป็นเพลงสากลเก่านะครับตามช่วงเวลาของเพลงตามธีมหรือว่าแนวเพลงไปนะครับแล้วก็9โมงถึง10โมงก็เป็นเพลงสตริงเก่าประมาณนี้แหละครับก็70 80ไม่เกิน90แล้วกันนะครับบางทีมีแนะนำเข้ามาเพลงใหม่ๆค่อยส่งต่อให้น้องอ้อมน้องอุ้ยได้นะครับ

2เพลงได้กลิ่นอายของดนตรีแนวบลูส์นะครับก่อนนั้นงานของ Mama Blues นะครับกับเพลงยื้อเพลงแรกก็มีบลูอยู่เหมือนกันครับกับคุณสุกัญญามิเกลก็คือรักเธอจริงๆนะฮะอันนี้ชัดเจนเลยฮะให้มันแล้วไปกับคุณอิทธิพลังกูลนะครับ3เพลงมันก็ประมาณไว้สำหรับใครที่ถามถึงเพลงอีกแนวมาเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงผมหาแนวเพลงต่อให้แต่ตอนนี้ฝากเอาไว้กับความอร่อยกันก่อนดีกว่านะครับที่ชื่นฤทัยคาเฟ่นะครับที่นี่นอกจากจะได้บรรยากาศดีนะพูดถึงบรรยากาศแล้วเนี่ยของเขาใกล้ชิดธรรมชาตินะครับยิ่งช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนแล้วสดชื่นแล้วฮะอากาศเย็นสบายไปสัมผัสบรรยากาศสวยๆธรรมชาติได้อย่างอบอุ่นใกล้ชิดเป็นกันเองในลักษณะแบบเรียบหรูตามสไตล์ไฮโซล้านนานะครับที่ชื่อฤทัยคาเฟ่ได้เลยนะครับไปทางสันป่าตองแต่นอกจากบรรยากาศดีแล้วเนี่ยเขาก็มีอาหารอร่อยอยู่หลายอย่างหลายเมนูที่อยากให้ไปลิ้มลองกันนะครับซึ่งผมก็นำเสนอไปแล้วทั้งเรื่องของเมนูแนะนำอย่างเช่นกุ้งราดซอสมะขามนะครับจินตนาการได้เลยนะฮะกุ้งตัวโตๆนะครับแล้วก็มีซอสที่มันมีความเปรี้ยวหวานอยู่ในตัวนะครับเป็นซอสมะขามที่มันมีความเปรี้ยวหวานอยู่ในตัวเนี่ยแล้วก็ราดกับตัวกุ้งเข้าไปอ่ะแล้วกุ้งมันแบบกำลังพอดีเขาเรียกว่าเนื้อมันกุ้งนี้เขาบอกว่าเนี่ยฮะถ้าเห็นไฟมันก็สุกแล้วแหละเหมือนหมึกเหมือนกุ้งนั่นแหละนะฮะแต่บางทีเขาเอาไปย่างประมาณสักระดับหนึ่งให้เนื้อมันกำลังแบบแน่นๆเด้งๆซะหน่อยอ่ะราดกับซอสอ่ะผมว่าโอ้โหฟินเลยแหละแต่ถ้าเป็นแกงคั่วหมูย่างใบชะพลูนี่ลองลิ้มลองดูนะครับโดยเฉพาะตัวใบชะพลูนี่ผมบอกเลยครับว่ามันมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวอยู่แล้วนะครับมาคู่กับหมูย่างนะฮะใส่กับแกงคั่วเข้าไปอีกโอ้โหแยกเป็นชิ้นๆได้เลยนะครับแกงเผ็ดนะครับเครื่องแกงของเขาเข้มข้นมากนะฮะกับข้าวสวยร้อนๆนี่อร่อยมากแต่ถ้าเป็นเมนูจานเดียวยังคงย้ำนำเสนอเลยครับข้าวซอยปูนิ่มขนมจีนน้ำยาปูสปาเกตตี้ปูอ่องหรือจะเป็นของทานจริงจังทานเล่นก็ได้อย่างยำส้มโอสูตรโบราณก็อร่อยนะครับนอกจากนั้นเครื่องดื่มเขาก็จัดเต็มฮะโดยเฉพาะเครื่องดื่มที่เขามีการครีเอทสุดครีเอทีฟเลยครับความสดชื่นแบบเครื่องดื่มที่มันมีความหอมหวานในหลากหลายรูปแบบกาแฟของเขาขึ้นชื่อแต่ผมนำเสนอดีกว่าก็คือเรื่องของหวานดีกว่าครับก็คือข้าวเหนียวมะม่วงไอศกรีมกะทิครับช่วงนี้มะม่วงยังมีเรื่องของตามฤดูกาลนะครับแล้วก็ความเปรี้ยวหวานมันกับเรื่องของความหอมอร่อยของข้าวเหนียวน้ำอัญชันเข้าไปด้วยเนี่ยข้างๆเขาจะมีไอศกรีมกะทิก้อนหนึ่งมีมะม่วงสุกอย่างดีเลยแหละนะฮะกำลังดีแล้วนะฮะแล้วก็มีตัวของกะทิราดลงไปโอ้โหทานของคาวเสร็จของหวานแบบนี้ก็ฟินแล้วครับจบแล้วนะฮะทีนี้เขามีห้องจัดเลี้ยงด้วยนะครับรองรับ80ถึง100คนได้สบายๆจริงๆเขามีเมนูหลากหลายนะฮะอาหารพื้นเมืองก็มีนะครับแกงฮังเลเขาก็อร่อยนะครับไส้อั่วของเขาก็มีเป็นเฉพาะของเขาด้วยเช่นกันก็ลองแวะไปได้นะครับที่ชื่นฤทัยคาเฟ่เปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่8โมงเช้านะฮะเส้นทางไม่ยากครับไปสันป่าตองจุดเด่นก็คือแยกไฟแดงโรงเรียนทุ่งฟ้าบดโรงพยาบาลสันป่าตองเห็นปุ๊บปากทางบ้านขวงมื่นเข้าไปเลยครับก็นั่นแหละฮะคุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศสวยอาหารอร่อยแล้วก็เรื่องของเครื่องดื่มก็มีพร้อมนะครับแวะไปได้ทุกวันนะฮะโทรสอบถามได้ที่063-096-7000เบอร์นี้เป็นเบอร์ ID Line ด้วยนะครับ063-096-7000นะครับชื่อฤทัยคาเฟ่สวยครบจบที่เดียวที่อยากให้คุณแวะไปได้ทุกวันเลยนะครับ

ฝ่ายเดียวครับกับคุณปูอัญชลีจงคดีกิจนะครับเดี๋ยวยังคงฝากความอร่อยอีกเจ้าหนึ่งฮะแนะนำว่าอันนี้คุณสามารถไปที่โกโฮเซลได้ทุกสาขาเลยนะครับโดยเฉพาะความหลากหลายของเมนูจากคุณตวงบางแคนะครับโดยเฉพาะอยากจะนำเสนอก็คือไส้กรอกของเขานะฮะมีทั้งแบบเปรี้ยวแบบไม่เปรี้ยวและยังมีเรื่องของไส้กรอกวุ้นเส้นอร่อยนะครับกรอบนอกนุ่มในฮะกัดดังกรอบเข้าไปข้างในแล้วก็เข้าไปถึงเนื้อข้างในเนี่ยนะฮะเครื่องของเขาเนี่ยมันคลุ้งอยู่ในปากฟุ้งขึ้นมาถึงจมูกเนี่ยโอ้โหหอมอร่อยครับไส้อั่วเขาก็มีฮะแบบแท่งแบบลูกด้วยนะครับหรือจะเป็นแหนมหมูแหนมปลานำเสนอนะครับจำหน่ายทั้งแบบแพ็คและแบบกิโลกรัมแวะไปที่โกโฮเซลได้ทุกสาขานะครับกับไส้กรอกคุณตัวบางแคย้ำนะครับว่าเขาเองมีกระบวนการผลิตที่น่าสนใจในเรื่องของการคัดสรรวัตถุดิบด้วยนะครับก็คือเขาจะใช้หมูเฉพาะส่วนสะโพกและหัวไหล่เท่านั้นนะครับมาผสมกับตัวของข้าวกระเทียมแล้วก็ตะไคร้ที่ทำสดใหม่ทุกวันใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยครับบดและผสมแล้วก็ยัดไส้เข้าไปมัดด้วยความชำนาญเพื่อให้รสชาตินั้นยังคงที่มีการควบคุมอุณหภูมิความชื้นและระยะเวลาในการตากแห้งด้วยพัดลมนะครับทำให้ได้รสชาติของความเปรี้ยวที่พอเหมาะและความอร่อยสำคัญที่สุดก็คือมาตรฐานคุณภาพในเรื่องของความปลอดภัยอนามัยมันเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะครับฉะนั้นความอร่อยเป็นที่ยอมรับแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการเปิดพิสดารครัวคุณต๋อย SME มีสไตล์เชลชวนชิมรวมถึงรายการดังๆหลายๆรายการก็พิสูจน์แล้วว่าไส้กรอกคุณตัวบางแคเนี่ยอร่อยต้องลองนะครับและที่สำคัญก็คือสามารถเอาไปต่อยอดทางธุรกิจขายต่อได้ก็ได้มูลค่าเพิ่มนะครับวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับเชียงใหม่ถ้าหากว่าใครมีโอกาสไปแถวหน้าตลาดค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับเขาจะมีบูธของไส้ตวงไส้กรอกคุณตัวบางแคนะครับบูธอยู่ตรงนี้นะฮะจันทร์พุธศุกร์นะครับก็สามารถไปชิมได้นะครับเผื่อถูกอกถูกใจก็ออเดอร์สั่งตรงนั้นได้เลยหรือโทรสอบถามที่คุณเต้ยก็ได้ครับคุณเต้ยที่หมายเลข0622545587นะครับ0622545587นะครับเขาขายทั้งราคาปลีกราคาส่งนะครับก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับแวะไปที่โกโฮเซลก็ได้ทุกสาขาใกล้บ้านคุณถามถึงงานของหนุ่มเสกแป๊บหนึ่งแล้วไม่ได้บอกระบุเพลงเอาเพลงอะไรดีสักครู่หนึ่งนะฮะผมก็ไม่ได้เตรียมเพลงไว้ด้วยน่าจะมีเพลงที่หลายคนยังคงจำเพลงนี้ได้อยู่นะครับเรื่องฟังด้วยกันนะฮะใจบางๆ

คุณเซครับเสกสรรชัยเจริญนะฮะเลือกเพลงใจบางๆมาฟังด้วยกันขอบคุณนะครับทางไลน์ ID ไลน์ที่ mcotcm1075 ครับเป็นเพื่อนกันนะครับที่ mcotcm1075สมาชิกในไลน์ Open Chat อสมทเชียงใหม่ทุกท่านด้วยนะครับ FM 100.5 ครับสัญญาณรับฟังจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังออนไลน์นะครับที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect และทาง radio network.mcot.net นะครับ

0: M-COT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: แซ่บสะใจไส้กรอกคุณตวงนี่เลยไส้กรอกอีสานคุณตวงบางแคสุดฮิตทำสดใหม่ทุกวันมีทั้งแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวทั้งวุ้นเส้นเด็ดไส้อั่วแหนมหมูแหนมปลากินก็เพลินจะขายต่อก็กำไรดีเวอร์สะอาดได้มาตรฐานสั่งเลยวันนี้โทร062-254-5587ไส้กรอกคุณตวงบางแคกรอบนอกนุ่มในอร่อยถึงใจต้องลอง
8: มีวางจำหน่ายแล้วที่โกโฮเซลทุกสาขา
9: อัพเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความเร้าใจให้สุดกว่าเดิม

0: MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
1: ้สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

0: แขนยาวไทยสีเทาเนี่ยฮะคุณแหวนทิติมาสุตสุนทรครับตอนนั้นงานจากกอย่าไม่ได้ฟังนานมากฮะคุณผู้ฟังถามถึงก็มากับในลิ้นชักเปิดมาปุ๊บก็เจอหลายอย่างก็อาจจะเจอหัวใจใครที่อยู่ในลิ้นชักด้วยเนี่ยครับ เปิดมาปุ๊บอุ๊ยเก็บใจไว้ในลิ้นชักคงไม่เจอแล้วรักแท้คนละเพลงกันมีคุณผู้ฟังบอกว่าถ้าจะไปที่ชื่นฤทัยเนี่ยมีเส้นทางที่ไปง่ายกว่านี้นะฮะเขาบอกว่าถ้าไปเจอแยกไฟแดงตลาดจำมะจำโรงนะครับถ้าไปแล้วเนี่ยเจอแยกไฟแดงตลาดมะจำโรงเลี้ยวซ้ายถึงถนนคันคลองชลประทานแล้วเลี้ยวขวาขับตรงไปเรื่อยๆจะเห็นป้ายแยกขวงมื่นนะครับก็ง่ายขึ้นขอบคุณมากคุณผมไม่แน่ใจออกชื่อถูกไหมครับคุณเรนุรัตน์ไหมครับยังไงก็ขอบคุณมากครับสำหรับใครที่จะไปสัปปะตองนะฮะที่ชื่อฤทัยนะครับอีกทีเขาบอกว่าไปสัปปะตองเนี่ยเจอแยกไฟแดงตลาดมะจำโรงนะครับเลี้ยวซ้ายถึงถนนคันคลองชลประทานแล้วก็เลี้ยวขวาขับตรงไปเรื่อยๆจะเห็นป้ายแยกขวงมื่นก็เข้าไปง่ายแล้วครับโอเคช่วงนี้เป็นช่วงของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กันก่อนนะครับ
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกห่วงใยคุณขับรถอย่าใจร้อนเอื้ออาทรกับเพื่อนร่วมทาง
2: สมมติว่าคุณชอบขับรถตัดหน้ารถคันอื่นแล้วบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรทำบ่อยขึ้นเริ่มไม่ละอายกลายเป็นนิสัยเปลี่ยนคุณเป็นอีกคนอย่างน่าตกใจจะแก้นิสัยผิดปกติบนท้องถนนเหล่านี้ต้องเปลี่ยนเป็นคนใหม่ให้ดีกว่าเริ่มต้นขับรถเคารพกฎจราจรมีวินัยมีน้ำใจใส่ใจเพื่อนร่วมทางเปลี่ยนเป็นคนใหม่ดีกว่าเท่กว่าเยอะขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้วพบกันใหม่ครับ
0: ผมเชื่อว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการขับรถเนี่ยมันคงไม่ได้เปลี่ยนยากมากหรอกครับเพียงแค่เราตั้งสติใจเย็นแล้วก็รู้ว่าสิ่งไหนควรไม่ควรนะครับอย่าเอาใจด่วนใจเร็วหรือบางครั้งความไม่พอใจอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้หรือว่าความเสี่ยงของการที่ทำให้เพื่อนร่วมทางนั้นมีอันตรายรวมถึงตัวท่านด้วยเหมือนกันนะครับฉะนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรบางอย่างในการขับรถอย่างน้อยๆก็คือใจอย่าร้อนมากนะครับขับรถอย่าปาดซ้ายปาดขวาหรือบางครั้งเนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะเหตุการณ์มันบางครั้งเนี่ยมันไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ขอให้มีสตินิดนึงแล้วก็ใจเย็นลงนิดหน่อยนะครับแล้วก็หาวิธีทางออกที่ดีกว่านะครับมันก็จะได้ทำให้รู้สึกการขับขี่ของเรานั้นหรือว่าการเดินทางของเรานั้นยังปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างน้อยๆก็ไม่ต้องมาเสียเวลานะมาทะเลาะนะครับหรือต้องมาเคลียร์ปัญหานู่นนี่นั่นกันตอนหลังอีกโอ้มันหลายหลากหลายสารพัดใช่ไหมครับฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ครับสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ามีความเสี่ยงก็อย่าไปเสี่ยงกับมันเลยเพราะมันไม่คุ้มหรอกครับ

บ่งบอกนะครับกับคุณตู่ณัฐธิดาแก้วบัวสายแล้วก็คงต้องบอกย้ำกันไปนะครับว่าวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้เราพบกันกับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบที่จังหวัดเชียงใหม่ของเธอนะครับ1ทุ่มเป็นต้นไปซึ่งจะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่เธอจะมีคอนเสิร์ตไม่รู้ว่ากี่ปีกี่รอบเท่าไหร่แล้วนะครับที่เธอไม่ได้มีคอนเสิร์ตต่างจังหวัดหรือภูมิภาคแบบเต็มรูปแบบนะฮะครั้งนี้เราพบกันนะครับโดยทางบริษัทคอนโมโต้จำกัดร่วมกับโรงแรมเซ็นทราดิวไซด์เชียงใหม่ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสค่ำคืนแห่งเสียงเพลงระดับดีว่าแนวหน้าของเมืองไทยกับคอนโมโต้ Meet and Greet Concert Present ณัฐธิดานะครับซึ่งแน่นอนว่าคุณตู่ณัฐธิดาแก้วบัวสายจะมาในบรรยากาศคอนเสิร์ตแบบใกล้ชิดแน่นอนฮะอบอุ่นเป็นกันเองที่สุดแหละเพราะว่าพื้นที่จัดให้คุณได้ใกล้ชิดแบบที่สุดแล้วนะครับคือถ้าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่อย่างกรุงเทพที่เขาจัดเนี่ยมันก็โอเคเวทีใหญ่เราอยู่ข้างล่างแทบจะไม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดแบบนี้หรอกครับแต่เชียงใหม่ของเราเนี่ยมันมีความเป็นสไตล์ของความใกล้ชิดกันเองและความอบอุ่นที่เรารักศิลปินแต่ละคนเนี่ยเวลามีคอนเสิร์ตเนี่ยรู้สึกว่าเราใกล้ชิดกันมากนะฮะฉะนั้นคอนเสิร์ตนี้ไม่อยากให้พลาดกันนะครับวันเสาร์ที่20มิถุนายนตอนนี้โซน A โต๊ะเต็มหมดแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่โซน B กับโซน C อีกนิดหน่อยบอกไว้เลยว่าต้องรีบแล้วฮะเพราะผมนับโต๊ะแล้วหลัก10เท่าไหร่เนี่ย10นิดๆเองอ่ะไม่ถึงแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่าโซน B เนี่ยโต๊ะละ 4,500 บาทต่อ4ท่านนะครับโซน C โต๊ะละ 3,500 บาทต่อ4ท่านทุกโต๊ะมีเครื่องดื่มสุดพรีเมียมจาก

ช้างไทยเบฟให้ทุกโต๊ะด้วยนะครับและสำคัญที่สุดก็คือเรามีกิจกรรมสนุกสนานในวันนั้นทั้งเกมของรางวัลเซอร์ไพรส์พิเศษแล้วก็ไปฟังเพลงด้วยกันนะครับกับศิลปินในดวงใจระดับดีว่าของเมืองไทยนะครับที่เป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่คอนเมโต้จัดขึ้นนะครับสำรองโต๊ะโทรสอบถามได้แล้วครับที่0949031519นะครับ0949031519หรือเข้ามาใน LINE แอดก็ได้ครับแอดคอนเมโต2016นะครับแอดไซน์นะครับตัวเอในวงกลมก่อนแล้วก็คอนเมโต2016นะครับ CONMOTO 2016หรือทาง Facebook คอนเมโต้เชียงใหม่ได้เลยนะครับต้องรีบๆกันหน่อยแล้วล่ะเพราะว่าบัตรเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะครับจะเจอกันแน่นอนนะฮะกับคุณตู่นันทิดาครับ20มิถุนายน 1 ทุ่มไปต้นไปที่ห้องแกรนันทาบอลรูมโรงแรมเซ็นทราหรือว่าไซส์เชียงใหม่นะครับคุณผู้ฟังถามถึงเพลงเจ็บเพื่อเข้าใจเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเจ็บเพื่อเข้าใจเนี่ยเพลงที่นะทิวาสารจุทะเขาแต่งเอาไว้นะฮะแล้วให้พี่เป้สีน้ำใช่ไหมครับขับร้องประกอบภาพยนตร์เรื่องพันหมาบ้าขอบคุณครับท่านสารวัตร

จริงๆต้องบอกว่าท่านผู้การให้สารวัตรเขาเฉยเลยลดตำแหน่งเข้ามาซะงั้นขอบคุณมากๆครับพี่ก็ปกติก็จะได้เจอกันในบรรยากาศของการฟังเพลงนะฮะตามนู่นนี่นั่นเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปนั่งฟังเพลงพี่เขาไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับกับวันก่อนที่ผมไปดูที่ร้านต๋องคาเฟ่บนดอยสุเทพนะฮะที่บริเวณหน้าตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศเนี่ยโอ้โหได้กลิ่นอายของการฟังเพลงแนวเพื่อชีวิตคาราวานอย่างเงี้ยไม่ได้ฟังนานมากนะฮะขอบคุณพี่พงศกรด้วยนะครับได้เวลาพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับ10 นาฬิกาเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อกับน้องอ้อมธารินีนะฮะช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงติดตามข่าวที่เมืองเหนือกับเรานะ

ครับบ๊ายบายกับน้องอุ้ยวิรินทร์พัฒน์แล้วก็เพลงสากลต่อเนื่องกับพี่อ้อทัดดาวและพี่หนูสมเกียรติครับ FM 100.5 อสมทเชียงใหม่ชั่วโมงยามเช้ากับผมวสุรมสุริยวงศ์ครับขอบคุณกับการติดตามรับฟังเช้านี้ดูแลสุขภาพเดินทางปลอดภัยและบุญรักษาครับ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพรรคเศรษฐกิจเปิดตัวพลตำรวจโทชาญเทพศรีเสวตหลงผู้ว่ากทม.พรรคเศรษฐกิจเปิดตัวพลตำรวจโทชาญเทพศรีเสวตอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการพร้อมเปิดตัวทีมผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ครบทั้ง 49+1 เขตพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจเปิดเผยว่าการตัดสินใจส่งผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในนามพรรคเศรษฐกิจมีเหตุผลสำคัญ5ประการคือปัญหาความปลอดภัยและการจราจรติดขัดพรรคเศรษฐกิจมีนโยบายใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี AI เข้ามาควบคุมสัญญาณไฟจราจรทั่วประเทศการแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยจะเพิ่มจุดระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ปัญหาความสะอาดพรรคเศรษฐกิจตั้งเป้าลดปัญหาขยะบนท้องถนนโดยจะนำเทคโนโลยีระบบพลาสมาเข้ามาใช้กำจัดขยะการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในกรุงเทพมหานครเพิ่มสตรีทฟู้ดเนื่องจากเป็นเสน่ห์สำคัญของกรุงเทพยืนยันว่าจะดำเนินการโดยไม่กระทบต่อการจราจรทางเท้าและการสัญจรของประชาชนขณะที่พลตำรวจโทชันเทพกล่าวว่าได้รับโอกาสจากพรรคเศรษฐกิจให้ลงสมัครผู้ว่ากทม.โดยนโยบายสำคัญที่ต้องการผลักดันคือเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางนี้ตนเองไม่ใช่นักรบห้องแอร์แต่เป็นนักรบพื้นที่จึงขอโอกาสรับฟังรับใช้

0: พี่น้องคนกรุงเทพทีมไทยแลนด์ร่วมงานเมืองคานประสบความสำเร็จสร้างรายได้เข้าประเทศกว่าพันล้านนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลสำเร็จของทีมไทยแลนด์ในการเข้าร่วมงานมาเซ่ดูฟิล์มคานฟิล์มเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่12ถึง20พฤษภาคมนี้ณเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าการเข้าร่วมงานปีนี้มีการนัดหมายเจรจาการค้ารวม296นัดหมายสะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยที่ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจจากทั่วโลกโดยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้ารวมกว่า 1,082 ล้านบาทโดยประเทศคู่ค้าที่สำคัญได้แก่สหรัฐญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรเกาหลีใต้อินเดียไต้หวันเวียดนามและรัสเซียงานมาเซ่ดูฟิล์มถือเป็นตลาดภาพยนตร์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้านการซื้อขายลิขสิทธิ์การร่วมผลิตและการลงทุนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์โดยปี2569มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 16,000 คนจากกว่า140ประเทศและมีผู้เข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานรวมกว่า 40,000 คนรัฐบาลชื่นชมความสำเร็จของทีมไทยแลนด์ในการเข้าร่วมงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันและบริการที่เกี่ยวเนื่องซึ่งสามารถตอบโจทย์ตลาดโลกได้ทั้งด้านคุณภาพความคิดสร้างสรรค์และมาตรฐานการผลิตรวมถึงแสดงให้เห็นถึงโอกาสของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตและบริการภาพยนตร์ของภูมิภาคเรือโยงชนเสาไฟฟ้าริมเจ้าพระยาเสาเอ็น6ต้นทับบ้านเรือนเสียหายไฟดับเกือบทั้งชุมชนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 5:30 นาทีได้เกิดเหตุเรือโยงบรรทุกไม่ทราบชนิดล่องมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนพุ่งชนเสาไฟฟ้าคอนกรีตริมแม่น้ำบริเวณหน้าร้านอาหารมีรักหมู่1ตำบลเกาะเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีส่งผลให้เสาไฟฟ้าเอ็นตัวพาดเข้าหาบ้านเรือนประชาชนและสิ่งปลูกสร้างริมแม่น้ำได้รับความเสียหายหลายจุดภาพที่ชาวบ้านบันทึกได้พบว่าบริเวณทางเดินและโครงสร้างหน้าร้านได้รับแรงกระแทกจนพังเสียหายขณะที่เสาไฟฟ้ายังคงเอ็นตัวและมีสายไฟรั้งเอาไว้สร้างความหวาดเสียวให้กับผู้พักอาศัยในพื้นที่เนื่องจากเกรงว่าเสาไฟจะล้มมาเพิ่มเติมเพราะยังมีอาการโยกไปมาอยู่ตลอดเวลาชาวบ้านกล่าวว่าเสาไฟฟ้าหายไปหลายต้นเบื้องต้นทราบว่าเรือโยงลำดังกล่าวชนเสาไฟฟ้ารวมทั้งหมด6ต้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ไฟฟ้าในพื้นที่ชุมชนตำบลเกาะเกร็ดดับเป็นวงกว้างเกือบทั้งชุมชนเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งเข้าตรวจสอบความเสียหาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูก

0: คุณให้เต็มศักยภาพโทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
1: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริด Plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
2: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
4: งานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
5: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

รักในใจนะคะจากบรรเจิดสินธุนั่นเองค่ะก่อนนั้นตกปลาเอาบรรยากาศนะคะสำหรับงานของคุปคุปตะวาทินค่ะเพลงที่นานๆเขาเปิดทีเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่ามีใครจำเพลงนี้ได้บ้างสำหรับทั้งสองศิลปินนะคะแต่ก็จะอยู่คนละอัลบั้มนะคะงานของคุปเองก็อยู่ในอัลบั้มเดี่ยวนะคะเป็นอัลบั้มที่ได้มาก็ไม่ใช่อัลบั้มเต็มด้วยซ้ำไปตอนนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มส่งมาเป็นแผ่นตัดแล้วแผ่นตัดคือหมายความว่าต้องการโปรโมท1เพลง2เพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หลังๆก็จะมีมาแบบว่ารวมศิลปินนะคะแล้วก็ค่อยส่งอัลบั้มเต็มมาทีหลัง

นะคะแต่บางทีก็หายไปเลยจากอัลบั้มองศาคุปนั่นเองนะคะคุปคุปตาวาทินตกปลาเอาบรรยากาศว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะมีบ่อตกกุ้งเยอะเลยนะสำหรับเชียงใหม่ของเราก็มีผู้คนไปตกกุ้งกันเยอะนะคะก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่โอ้รู้สึกว่าเห็นเขามีขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะช่วงกลางวันอะไรอย่างเงี้ยนะนะคะแล้วก็บรรยากาศไม่รู้เป็นยังไงเราก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันแต่ก็มีน้องๆมาเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยนะคะ M Card Radio อสมทเชียงใหม่ค่ะ 100.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเริ่มต้นด้วย2เพลงสบายๆนะคะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์ค่ะอากาศดีอากาศสดชื่นไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะคะก็ฟังเพลงด้วยกันนะคะเหมือนเดิม2ชั่วโมงค่ะ10โมงเช้าถึงเที่ยงวันนะคะต่อจากช่วงของพี่เอวสุรมนะคะอสมทเชียงใหม่ 100.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะขอให้เป็นวันที่ดีของคุณต่อเนื่องตลอดทั้งวันเลยนะคะ

่สวยงามนะคะรัตกล้าอมรดิษฐ์นั่นเองค่ะเขาเป็นวันที่ดีวันที่สวยงามของคุณทุกคนเลยนะคะ M Card Radio ค่ะ FM 100.75 MHz นะคะวันนี้27พฤษภาคมนะคะแป๊บๆผ่านมากลางสัปดาห์แล้วเหมือนเพิ่งวันเสาร์วันอาทิตย์ไปนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พฤหัสพอเข้าพฤหัสปุ๊บสุกเลยใช่ไหมคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็ตามมาแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยก็จะมีวันที่31ด้วยก็คือวันอาทิตย์นะคะพอสัปดาห์หน้ามาก็เริ่มต้นเดือนใหม่เลย1มิถุนายนนะคะสำหรับไทยช่วยไทย

Plus นะนะคะก็ได้เริ่มใช้กันสำหรับเดือนหน้านะคะ1มิถุนายนนั่นเองนะคะมันธนาสวัสดีค่ะนะคะเขียวสดใสใช่ไหมคะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะคะเพลงแรกมาก็พอนะคะนานๆเปิดก็ดีใจแล้วเหมือนกันนะฟังเพลินๆนะคะฟังด้วยกันนะคะส่งใจมาวันนี้ใจเป็นสีเขียววันพุธนะคะสีชาเขียวใช่ไหมชาเขียวนี่ดีต่อสุขภาพเนาะนะคะก็ทานได้นะคะแต่ว่าต้องกินแบบไม่ผสมอย่างอื่นนะคะก็มีคุณหมอนะแนะนำคุณหมอโอ๊กนะคะไม่รู้ว่าใครติดตามบ้างหรือเปล่าเนาะก็จะมีเรื่องของสุขภาพไม่เยอะเลยนะคะเรื่องของชาเขียวหมอก็แนะนำให้กินทุกวันดีนะคะคุณหมอเองก็กินทั้งกาแฟดำด้วยนะคะสองอย่างในวันเดียวเลยนะคะเช้ามานี่ชาเขียวแต่ต้องเป็นชาเขียวผสมกับน้ำเปล่านะคะ อาจจะเลือกเกรดของชาเขียวนะคะชาเขียวมันก็จะต่างกับชาที่เป็นใบเนาะบดทั้งใบเนี่ยมันก็จะได้สารที่ดีมากกว่าแล้วก็ที่บางคนบอกว่ากินแล้วอาจจะเวียนหัวนู่นนี่นั่นคุณหมอบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใส่ปริมาณที่เยอะเกินไปนะคะอย่างไปกินตามร้านเนี่ยเขาอาจจะเป็นสกู๊ปใช่ไหมคะเป็นช็อตอะไรเงี้ยเนาะก็อันนั้นอ่ะมันเข้มข้นเกินไปนะคะสำหรับกินใน1ครั้งเงี้ยนะคะก็ถ้าเกิดว่าชงเองนะคะเป็นไปได้เราก็ใส่ในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไปนะคะแล้วก็จิบๆไปเรื่อยๆนะคะและถ้าเกิดว่าไปผสมอย่างนมนะคะอันนี้ไม่ดีเพราะส่วนใหญ่นมเดี๋ยวนี้เนี่ยบางคนก็แพ้แลคโตสเนาะแล้วก็ไปผสมนมเนี่ยประสิทธิภาพในเรื่องของการกินนะคะแต่ถ้าเกิดบางคนชอบแบบเป็นชานมดื่มแล้วสดชื่นก็ว่ากันไปเนาะอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละท่านละกันแต่ถ้าแนะนำนะคุณหมอบอกว่าชาเขียวกับน้ำเปล่าเนี่ยราคาดีถ้าเป็นกาแฟก็กาแฟกับน้ำเนี่ยราคาดีที่สุดแล้วถ้าผสมอย่างอื่นบางคนเนี่ยไปผสมน้ำส้มนะคะเนี่ยมันก็จะพุ่งไปหาตับเลยนะคะเพราะว่าน้ำส้มที่กินแบบไม่มีกากใยมันก็จะกลายเป็นฟรุกโตสนะคะแล้วก็ส่งไปที่ตับเลยเมื่อก่อนฉันเองก็ชอบกินเหมือนกันค่ะมันรู้สึกว่าเอ้ยสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยนะนะคะก็ค่อยๆปรับนะคะหรือว่ากินแต่น้ำส้มอย่างเดียวนะคะถ้ากินก็กินทั้งผลกินทั้งกากใยนะคะก็จะได้ผลที่ดีกว่าหรือว่าบางคนก็เลี่ยงน้ำตาลไปกินน้ำผึ้งอันนี้ก็เป็นน้ำหวานเหมือนกันฟรุกโตสเหมือนกันก็ทานบ่อยๆก็ไม่ค่อยดีนะคะก็ต้องปรับค่อยๆเปลี่ยนไปจริงๆบอกว่าน้ำผึ้งเป็นยาใช่ไหมคะแต่ทุกวันมันก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะคะก็เหมือนกับน้ำตาลฟรุกโตสแหละเนาะก็เลี่ยงๆไปอันไหนพอเลี่ยงได้อันไหนแต่บางทีมันก็อากาศร้อนจะได้ความสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะก็สลับกันไปนะคะกินบ้างเลี่ยงบ้างก็นะคะแต่ว่าน้ำตาลมันก็ทำให้ร่างกายเราอักเสบถ้าเป็นไปได้ก็ค่อยๆลดนะคะน้ำหวานนะคะหรือว่าโอเลี้ยงบางคนบอกว่าอุ๊ยกินโอเลี้ยงนี่แหละดีเพราะว่าไม่ต้องใส่ครีมหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะเป็นนมข้นจืดน้ำตาลเนี่ยนะคะบางคนก็อาจจะเติมเป็นน้ำตาลเหนียวๆที่เขาทำมาเป็นถุงแล้วนะคะนั่นก็เป็นน้ำตาลฟรุกโตสเหมือนกันก็ไม่ดีนะคะเคยเห็นเขาใส่ทีนะคะกะว่าซื้อไปฝากแม่ที่บ้านใช่ไหมเจอเขาตักน้ำตาลให้แบบไม่ห่วงนะคะช้อนโต๊ะไม่ใช่ช้อนชาเนี่ยช้อนโต๊ะประมาณ 2-3 ช้อนโอ้ my god นะคะก็ตกใจเหมือนกันนะใส่เยอะขนาดนั้นไม่น่าล่ะหวานกลมๆเชียวนะคะก็ระมัดระวังก็จะได้สุขภาพที่ดีที่ไม่มากับโรคเนาะนะคะหรือว่าไอติมเนี่ยค่ะก็อร่อยนะเราก็ชอบเหมือนกันแต่ก็พยายามหาอะไรที่มันเย็นๆด้วยแล้วก็ลดเรื่องของน้ำตาลด้วยอันนี้ก็ดีนะคะจะได้ไม่สะสมใหม่นะเดี๋ยวนี้ทั้งเรื่องของคอเลสเตอรอลเองนะคะน้ำตาลนี่ก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้ร่างกายป่วยนะคะโดยเฉพาะโรค NCD หรือว่าโรคที่เป็นโรคไม่ติดต่อนั่นเองนะคะก็จะได้แข็งแรง
นะคะในทุกๆวันโรคภัยไข้เจ็บเนาะนะคะหรือว่าใครที่อาจจะมีโรคอยู่แล้วน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะการกินแล้วก็นอนเนี่ยนะคะอินซูลินมันก็ขึ้นก็ทำให้โกรทฮอร์โมนไม่หลั่งแต่บางคนก็บอกว่าโกรทฮอร์โมนเนี่ยจะหลั่งเฉพาะในเด็กเท่านั้นไม่เลยนะคุณหมอก็บอกว่าผู้ใหญ่ก็หลั่งเหมือนกันนะคะในการที่หลั่งแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายของเราในช่วงเวลาที่เราหลับนะคะคุณหมอก็แนะนำว่าถ้ากินแล้ว

อย่าเพิ่งนอนนะคะออกไปเดินสักหน่อยนึงนะคะเว้นสัก 2-3 ชั่วโมงนะคะค่อยนอนแต่บางทีหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนวูบไปโดยไม่รู้ตัวก็เป็นบ่อยๆเหมือนกันนะคะคุณพัชจีบอกว่าเย็นๆไม่หวานก็คือใส่น้ำแข็งถูกต้องค่ะก็ใส่น้ำแข็งนะหรือชอบแบบร้อนก็ได้เหมือนกันนะคะก็แล้วแต่ชอบนะคะหรือถ้าเกิดว่าเลี่ยงไม่ได้จริงๆถ้าชอบก็ตามนั้นนะคะ M Cloud Radio ค่ะ 100.75 MHz นะเห็นเขียวๆเยอะค่ะวันนี้นะคะคุณน้องค่ะดอกมะลิค่ะหอมๆบางท่านก็จะปลูกดอกอะไรอย่างก็เกตวานะคะดอกพุทธนะคะอันนั้นก็หอมเหมือนกันนะคะดอกเล็กดอกใหญ่นะคะก็ไปวัดไปหวาได้เหมือนกันสวัสดีวันพุธนะคะคุณรีนุรัตหรือเปล่าคะถ้าผิดขออภัยนะคะรายการของพุ่มกับต้อมกี่โมงคะนะคะวันนี้พุ่มกับต้อมวันพุธนะคะจะมาช่วงบ่ายโมงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภัยมิจฉาชีพต่างๆนะคะก็ติดตามกันได้บ่ายโมงวันนี้นะคะทางอสมทของเรานะคะแล้วก็มีไลฟ์ด้วยนะคะทำเพจของสถานีนะคะคุณภวัตสวัสดีค่ะนะคะก็ฟังเพลงเพราะๆด้วยกันอยู่เนาะนะคะคุณสุภัสสุพรมนะคะจากบางปูค่ะสมุทรปราการคุณศรีสมรนะคะคุณอโนไทยค่ะชิวๆอยู่ชายหาดนะคะริมหาดที่มีต้นไม้เยอะๆนะคะจอดรถนะคะรับลมใช่ไหมคะในรถเนี่ยหมอนเยอะมากนอนในรถเลยนะคะรับลมอยู่ในรถเลยทีเดียวนะคะบรรยากาศดีๆนะคะได้ฟังสมทรเชียงใหม่ด้วยใช่ไหมคะใกล้ๆก็ติดตามกันขอบคุณเลือกเพลงนี้ให้ละกันเนาะแม้ว่าจะเลยหน้าร้อนมาแล้วเลยช่วงซัมเมอร์มาแล้วแต่ดูแดดนะคะก็ยังคิดถึงหน้าร้อนอยู่ดีท่านยังอยู่ในฤดูร้อนอยู่หรือเปล่าเอ๊ะหรือเข้าฤดูฝน Summer Hippie

ัมเมอร์ฮิปปี้นะคะเพลินๆค่ะเที่ยวกันสนุกได้ทั่วไทยนะคะรวมถึงเชียงใหม่ของเราด้วยนะคะเชียงใหม่ของเราก็ถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางนะคะสำหรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะรวมถึงคนในประเทศของเราเองด้วยนะคะที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวกันนะคะล่าสุดนิตยสาร Forbes นะคะก็ยกให้

0: ดิจิทัลนะคะแล้วก็คนที่เป็นครีเอเตอร์ทั่วโลกนี้ก็หลั่งไหลมาปักหลักนะคะอยู่เชียงใหม่เยอะมากนะคะเราก็จะได้เห็นคลิปนะคะที่เขามารีวิวเมืองไทยกันเยอะเลยนะคะโคลัมเบียนะคะจากเคปทาวน์แอฟริกาใต้ปกติแล้วเนี่ยเราก็อยากจะไปเนาะเคปทาวน์ที่แอฟริกาใต้เนี่ยลิสบอนโปรตุเกสบาหลีอินโดอย่างเงี้ยนะคะเม็กซิโกซิตี้โตเกียวญี่ปุ่นเบอร์ลินเยอรมนีนะคะก็นี่ก็ถือว่าเป็นต่างประเทศนะคะที่เขาก็มีหมุดหมายนะคะที่คนที่เขาจะไปเที่ยวเหมือนกันนะคะในต่างประเทศก็ในเรื่องของการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีนะคะเครือข่ายต่างๆในการพัฒนาสู่ Global Association Hub นะคะก็จะได้ดึงนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะกิจกรรมงานต่างๆนะคะต่างชาติที่เขาเข้ามาเมืองไทยบ้านเราหรือว่าแม้แต่เรื่องของการถ่ายภาพยนตร์อะไรอย่างนี้ด้วยก็ตามนะคะก็ถือว่าเป็น Star Power ของเชียงใหม่ได้เหมือนกันเนาะนะคะเดี๋ยวรายละเอียดนะคะก็ได้เพิ่มเติมกันในช่วงของข่าวเที่ยงเมืองเหนือกันด้วยได้พูดคุยกันนะคะเบรกกันก่อนค่ะครู่เดียวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อ 100.75 อสมทเชียงใหม่นะคะ
1: Mcot Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
4: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: Mcot Radio Mcot Radio 100.75 MHz 100.75
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
9: แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจอ
0: ยากจะหอมเกินห้ามใจหอมไม่เหมือนใครนะคะหอมเย็นสบายสบายเนื้อสบายตัวนะคะก็เลือกใช้กันได้สำหรับแป้งเย็นเพสัตของเรานะคะใช้ทุกวันหอมทุกวันสบายเนื้อสบายตัวได้ทุกวันได้ทุกเวลานะคะอยากจะหอมกลิ่นมาดามก็กระป๋องสีชมพูนะคะหรือว่าจะเป็นฟ้าคาเมล่าและเขียวปรินเซสค่ะ3สี3กลิ่นหอมๆเย็นๆสดชื่นกันได้เลยนี่เป็นงานของหนำเตยนะคะเลือกให้ฟังในแบบอะคูสติกเวอร์ชันที่เป็นคัฟเวอร์นะคะจากไอซ์และโอ๊ต

พราะว่าเธอนั้นสดใสไม่เหมือนใครที่ผ่านมาจะกี่สิบล้านคนก็ไม่มีใครเคยเข้าตาที่อยากจะบอกกับเธอให้รู้ไว้ว่าเธอมีความพิเศษที่อยู่บนความธรรมดาไม่ว่าจะเป็นแววตารอยยิ้มหรือเสียงหัวเราะก็เธอไม่เคยเหมือนใครเป็นแบบของเธอโดยเฉ

วอร์ชันนี้ก็น่ารักดีนะคะชอบแบบนี้ในแบบอะคูสติกเบาๆนะคะจากโอ๊ตแล้วก็ไอซ์นะคะจริงก็จะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งที่โอ๊ตเขาเล่นกีตาร์แล้วก็คนร้องก็จะเป็นอีกคนหนึ่งคืออีฟนะคะเสียงก็จะไปคนละแนวนะคะอย่างไอซ์ร้องก็จะแบบหวานๆถ้าเป็นเวอร์ชันของอีฟก็จะออกแบบแนวแบบเท่ๆนิดนึงนะคะก็เป็นอีกเพลงหนึ่งนะเรียกว่าฝากกันนะคะชอบแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าชอบแบบหอมๆชอบความเย็นสบายนะคะสบายเนื้อสบายตัวกันก็อย่าลืมนะคะเลือกผลิตภัณฑ์จากเภสัชของเรานะคะตอบโจทย์แน่นอนนะคะเย็นสบายคลายร้อนกันได้ในทุกวันได้ทุกเวลานะคะให้แป้งเย็นเภสัชของเรานั้นได้ดูแลสุขภาพผิวของคุณนะคะให้กายสบายใจก็สบายสบายนะคะเย็นๆสดชื่นไม่ร้อนไม่หงุดหงิดแล้วก็หอมด้วยนะคะหอมเกินต้านหอมเย้ายวนใจหอมไม่เหมือนใครนะคะสำหรับสีชมพูกลิ่นมาดามนะคะหรือว่าจะเป็นฟ้าคาเมล่านะคะหอมสดชื่นหอมแบบเร้นลับหน้าคนหาหรือเขียวพรินเซสนะคะหอมแบบเซ็กซี่ขยี้ใจนะชอบแบบไหนก็เลือกใช้กันได้นะคะชอบแบบเภสัชก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เภสัชของเรากันได้ทุกวันหอมเกินห้ามใจหอมไม่เหมือนใครนะคะไม่ได้แค่หอมอย่างเดียวแต่ก็ให้ความเย็นสดชื่นไปด้วยพร้อมๆกันเลยเป็นความหอมในระดับตำนานของเราค่ะเลือกกันได้สำหรับแป้งเย็นเภสัชของเรา3 สี 3 กลิ่น

0: ิ่งเพราะจากน้องแพรชนะนะคะฝันเปราะบางกับทางเส้นนี้ค่ะแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นพิเศษนะคะได้พลาพลค่ะมาแจมด้วยกันมาร้องด้วยกันก็ทำให้เพลงนี้เพราะไปอีกแบบหนึ่งนะคะเรื่องมาฝากกันถ้าเกิดว่าชอบก็ทำถึงกันได้นะเพลงนี้ในเวอร์ชั่นที่น้องแพรร้องไว้กับพลาพลนั่นเองนะคะฝันเปราะบางกับทางเส้นนี้นะคะ 1.75 นะคะอสมทเชียงใหม่ค่ะช่วงร้องอาจจะเจออะไรที่มันเปราะบางหลายๆอย่างนะคะทำให้รู้สึกว่ามันมาทัดใจนู่นนี่นั่นนะคะที่อาจจะทำให้เรานะคะเครียดกันไปใช่ไหมแต่สำคัญก็คือใจของเราเนี่ยแหละค่ะมันก็ต้องบอกตัวเองให้ว่าเข้มแข็งเข้าไว้นะเธอมันก็จะได้ผ่านพ้นเวลาในช่วงเวลาที่มันอาจจะไม่โอเท่าไหร่ไม่แน่นะข้างหน้าอาจจะเป็นทางที่ดีก็เหมือนกับว่าทำถนนอยู่ช่วงนี้นะคะในหลายจุดหลายเส้นทางบนแล้วสักเตื้อโอกว่าจะผ่านไปได้รถก็ติดถนนก็ขรุขระทางก็ไม่สะดวกนู่นนี่นั่นแต่พอถนนทำเสร็จแล้วมันก็ทำให้การจราจรคล่องตัวนะคะสะดวกมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้การใช้งานนะมันก็ดีไปได้ไกลไปได้หลายอย่างไปได้หลายทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ามองในทางที่ดีเนาะนะคะก็ว่ากันไปนะคะ 1.75 นะคะอสมทเชียงใหม่ M-Call Radio นะคะแล้วนี่ทีครับพอและผลิตภัณฑ์จากเภสัชของเรานะคะนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เดินทางมาไกลนะคะหลายสิบปีนะคะแล้วก็ยังคงคุณภาพนะคะเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของความหอมนะคะเรื่องของการดูแลสุขภาพผิวให้กับคุณมาโดยตลอดนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์จากเภสัชโดยเฉพาะสบู่ของเราหอมติดกายหอมติดใจนะคะสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟ
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่น

ก็ใช้กันได้3 4 3กลิ่นเลือกกันนะคะหรือว่าจะเป็นฟ้าคาเมล่าหอมแบบเรลับหน้าคนหาได้และเขียวพรินเซสนะคะหอมพร้อมเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะคอนเซ็ปต์หอมๆเย็นแบบ Fresh and Cool นะคะสดชื่นสดชื่นกันอาบน้ำก็สดชื่นนะสบู่เภสัชของเราหอมติดกายหอมติดใจหอมติดผิวได้ตัวใสๆนะคะผิวใสใครก็อยากอยู่ใกล้หอมหอมเขียวไรซ์มิลหอมนวลๆละมุนละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวละม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆกลิ่นผลไม้กลิ่นฟรุตตี้ใช้ทุกวันดีต่อผิวทุกวันล้างหน้าก็ได้อาบน้ำก็ดีนะคะสบู่เภสัชไวท์เทนนิสโซ่ค่ะ

0: นิดหน่อยค่ะโจอีฟหัวสิทธิ์จริงมีซิงเกิลใหม่กับพันวรการนะคะหม้อหุงข้าวว่าจะเปิดก็ยังไม่ได้เปิดเปิดกันก่อนนะคะครู่เดียวขอบคุณด้วยจากผลิตภัณฑ์เภสัชหอมๆของเราด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าอยู่ด้วยกันต่อ
1: ขณะนี้เวลา 11:00 นเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: พบหารือทวิภาคีกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาด้วยภายหลังการหารือทวิภาคีเสร็จนายศรีหศักดิ์ให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่ได้มีข้อยุติไทยพยายามจะคุยต่อจากนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้คุยกันระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์หลักการคือจะต้องพยายามเดินหน้าแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ของสองประเทศสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความเชื่อใจค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่สำหรับวันนี้คิดว่าความไม่เข้าใจก็ยังมีอยู่คือเรื่องเขตแดนทาง

ตรักเธอนิรันดร์ค่ะเพลงที่ปิ๊ปองนะคะสุรศักดิ์อิทธิพลพานิชร้องเอาไว้นะคะแล้วให้ฟังในเวอร์ชั่นของคุณเช

ชิชนกนั่นเองนะคะเอามาทำดนตรีใหม่นะคะในสไตล์ดนตรีแจ๊สนั่นเองนะคะก่อนหน้านั้นก็เป็นงานของปิงปองเหมือนกันนะคะสำหรับแทนใจนี่ก็เป็นละครเอกไซอีกเรื่องหนึ่งที่มีเพลงเพราะนะคะละครเรื่องอะไรนะผีบอกเพลงผีบอก นะคะในเวอร์ชันของปานวัฒน์อภิโชตนะคะสำหรับแทนใจนะคะแล้วก็เพลงก่อนหน้านั้นที่คุณแสงดาวขอไว้นะคะเก็บอยู่ในหัวใจนี่ก็เป็นเพลงของสุรศักดิ์ทิพย์พานิชเหมือนกันนะคะเลือกให้ฟังในเวอร์ชันของมิ้นท์สวรรยาแก้วมีชัยนะคะคุณผู้ฟังมีสารตั้งต้นมานะคะดิฉันก็เลยคิดถึงเพลงอื่นๆนะคะของคุณปิงปองที่หยิบเอามาร้องใหม่นะคะก็มีหลายๆเพลงเพราะเลยทีเดียวส่วนปิงปองเองก็มีผลงานเยอะนะคะทั้งผลงานที่ทำกับแกรมมี่ผลงานที่ทำของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เพลงอื่นๆนะคะที่ไปอยู่อีกค่ายหนึ่งนะคะก็อัลบั้มนั้นเนี่ยก็ได้รับการตอบรับอยู่พอสมควรนะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้แบบดังเปรี้ยงปร่างเนี่ยเพราะว่าเพลงสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เอาไปทำเพลงประกอบละครอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยละครเอ็กซ์แซกเนี่ยดังมากนะคะมีเยอะแล้วก็เพลงก็เพราะนะคะหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะละครตั้งแต่ในยุคไหนนะพี่แท่งกับแหม่มแคทริยาอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีละครรักในรอยแค้นใช่ไหมคะนะคะก็เต๋อไรวัตรพุทธินันนะคะก็แต่งนะคะแล้วก็มีเพลงเพราะอื่นๆจากละคร Exact นะคะอีกหลายเรื่องกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับจริงๆแล้วพูดถึงนี่ก็น่าเปิดเหมือนกันนะสำหรับละครรักในรอยแค้นแต่ก็ถ้าเป็นเวอร์ชันของพี่เต๋อเนี่ยอาจจะเก่าไปนิดนึงเดี๋ยวลองหาเวอร์ชันใหม่นะคะว่าจะมีใครเอามาร้องใหม่จำได้ว่าจะเป็นนักร้องนะคะที่ประกวดในเวที The Boys นะคะที่ร้องไหวในอัลบั้ม Metro Jazz and The Singers นั่นเองนะคะนึกก่อนคุณคิงพิเชษฐ์บัวขำบางทีคิดด่วนก็ลืมเหมือนกันเราจุด75นะคะสมทเชียงใหม่ค่ะ MCOT Radio นะคะเพลงนี้รักเธอมากกว่าค่ะ

รักเธอมากกว่านะคะเพลงที่ดรวัฒน์พุทธนันท์เคยร้องไว้โด่งดังทั้งเพลงแล้วก็ละครนะสำหรับรักในรอยแค้นนะคะในเวอร์ชันนี้คุณคิงพิเชษฐ์บัวขำนะคะร้องไว้ก่อนที่จะไปประกวด The Voice ด้วยซ้ำไปนะคะในซีซั่นแรกหมายความว่าเวอร์ชันนี้ก็นานละอยู่เหมือนกันนะคะดูลุคแล้วหรือว่าเสียงเองนะคะก็ส่วนตัวนะรู้สึกว่าเหมือนเป็นฝาแฝดของบีพีรพัฒน์อะไรอย่างงี้นะคะก็จะเป็นรูปร่างก็เหมือนกันเลยนะคะลักษณะความสูงอะไรอย่างเงี้ยก็ใกล้เคียงกันนะคะรักเธอมากกว่าค่ะ Metro Jazz and the Singles นั่นเองนะคะถ้าพูดถึงเพลงละคร Exact นะคะมีอะไรอีกดิฉันคิดถึงยามมะลมพัดหวนแต่ก็ไม่ได้เปิดเวอร์ชันพี่เจนะเป็นเวอร์ชันที่ร้องใหม่นะคะแต่ก็หลายปีแล้วเหมือนกันลูกปัดชนานานลิ้มไทยสวัสดีคุณสงบด้วย

0: ยามลมพัดหวนนะคะในเวอร์ชั่นของลูกปัดชนนันท์ลิ้มไทยนั่นเองจริงๆก็มีหลายๆเรื่องที่คิดถึงเหมือนกันละครฝันเฟื่องเนี่ยนะคะแต่เวอร์ชั่นที่เอามาร้องใหม่เนี่ยก็จะเป็นลูกปัดเหมือนกันเนาะงานของคุณตามิสเตอร์ทีมนะคะที่ร้องเอาไว้แต่ก็มีเวอร์ชั่นที่ร้องไว้กับ ETC เหมือนกันนะคะเอาไว้เบรกหน้าดีกว่าเนาะอุบัติจ้างก็ยังบ่ได้เปิดเตือนนะเจ้าคุณฮาวาดค่ะสวัสดีคุณพี่จุ๊บด้วยนะคะแล้วจุดเจ็ดห้าค่ะเอ็มขอเรดิโออสมทเชียงใหม่ได้เวลาเบรกกันก่อนนะคะสักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้าค่ะเบรกสุดท้ายของเราแล้วนะคะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักนอนกรนน้ำหนักตัวมากง่วงนอนเวลาทำงานหรือรู้สึกไม่สดชื่นหลังตื่นนอนคุณอาจมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับก็เป็นได้อย่านิ่งนอนใจเพราะภาวะนี้อันตรายได้ถึงชีวิตจากโรคหลอดเลือดในอนาคตศูนย์ตรวจการนอนหลับโรงพยาบาลลานาพร้อมให้บริการตรวจสลิปเทสหรือตรวจสุขภาพการนอนหลับได้แล้ววันนี้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลลานาหากเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยากรู้ไหมว่าคุณเสี่ยงแค่ไหนประเมินตัวเองได้จากแบบทดสอบหรือสอบถามพยาบาลได้ที่ LINE Official @sliptestlana
3: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
4: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
2: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
0: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
9: MCOT Radio MCOT Radio100.75 MHz 100.75

ได้แถมเลย2เพลงค่ะได้ฟังมิสเตอร์ทีมด้วยนะคะฟัง ETC ด้วยนะคะสำหรับวงเชียงใหม่ของเรานะคะคนในฝันและไม่ต้องมีคำบรรยายนะคะ2เพลงเลยนะคะกับ ETC ชวนมาแจมนะคะจริงๆเนี่ยล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าจะมี ETC นะคะที่ชวนน้องๆ นะคะนักดนตรีวงเชียงใหม่นะคะมาร้องเพลงด้วยกันนะคะก็ถ้ามีเวลาเดี๋ยววันหลังนะคะเปิดให้ได้ฟังนะคะดีแน่นอนนะคะแล้วฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้นี่หรือคือศิลปินเชียงใหม่โอ้เก่งแต่ว่าจะเป็นใครเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันเนาะนะคะเดี๋ยวหามาให้ได้ฟังกันนะคะ 100.75 ค่ะอสมทเชียงใหม่ M Club Radio นะคะในเบรกสุดท้ายของเราแล้วนะคะ 11:45 คุณหมอชาวบ้านนะคะก็หลากหลายประเด็นข่าวนะคะส่งไว้ให้เยอะเลยขอบคุณนะคะก็ติดตามกันได้นะคะทาง LINE Open Chat นะคะของอสมทเชียงใหม่ของเรานะคะส่วนในช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะสำหรับข่าวเที่ยงเมืองเหนือวันนี้ก็มีประเด็นจริงๆก็คือทางตำรวจภูธรภาค5นะคะก็มีแถลงข่าวไปเมื่อช่วงประมาณ10 โมง 10 โมงครึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของนะคะขออนุญาตดูนิดหนึ่งนะคะเป็นแถลงข่าวนะคะเกี่ยวกับเครือข่ายหลอกลวงนะคะนักลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์นะคะมูลค่าความเสียหายถึง17 ล้านบาทนะคะนี่เป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุก็คือที่สภ.แม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการคืนเงินให้กับผู้เสียหายนะคะในคดีออนไลน์ตามโครงการ Money Cashbackนะคะซึ่งทางพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครนะคะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ก็เป็นประธานแถลงข่าวเมื่อตอน 10:30 นที่ผ่านมานะคะแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดนะคะเราจะได้ติดตามกันเนาะเพิ่มเติมนะคะในช่วงของข่าวเที่ยงเมืองเหนือนั่นเองนะคะแก๊งหลอกลงทุนออนไลน์นะคะรวมถึงประเด็นอื่นๆด้วยนะคะทั้งเรื่องของการแห่นะคะสำหรับในช่วงของประเพณีเตียวขึ้นดอยนะคะแล้วก็ในรายละเอียดเนี่ยก็ประเพณีเตียวขึ้นดอยนะคะหลายคนก็จะคิดถึงนะคะสำหรับผู้ที่บุกเบิกเส้นทางลงจอบแรกก็คือครูบาเจ้าศรีวิชัยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีคณะศรัทธานะคะจากเชียงใหม่นะคะแต่งชุดขาวเดินทางไปอัญเชิญอธิษฐานของครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนานะคะจากวัดปางอำเภอลีจังหวัดลำพูนนะคะที่เจ้าอาวาสนั้นได้มีเมตตามอบให้นำมาประดิษฐานที่อาคารพุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะในช่วงของเทศกาลวิสาขบูชานั่นเองนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเราจะได้มาพูดคุยกันเนาะนะคะในช่วงของข่าวเที่ยงเมืองเหนือของเรานั่นเองนะคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงมีไลฟ์ให้คุณได้ติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีคุณจาบนะคะทำงานมีความสุขเช่นเดียวกันก็มีความสุขกันตลอดทั้งวันนะคะอยู่ด้วยกันที่นี้กับอสมทเชียงใหม่ 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็เครื่องฉีดน้ำไร้สายค่ะอัลตราโพไซดอน90 บาทนะคะให้พลังแรงดันสูงถึง90 บาทนะคะแรงจริงฉีดได้ไกลเข้าถึงได้ทุกซอกทุกมุมนะคะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือว่าจะทำความสะอาดรอบบ้านก็จบได้ในเครื่องเดียวเลยนะคะไม่ต้องลากสายไฟให้วุ่นวายนะคะแล้วก็ใช้งานกันได้แบบไร้สาย 100% นะคะก็จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ค่ะที่ให้คุณได้ใช้งานต่อเนื่องกันได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จนะคะเป็นลิเธียมไอออนถึง2 ก้อนเลยนะคะมีสายดูดน้ำให้ก็ใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะพร้อมหัวที่เป็นกระบอกทำโฟมอันนี้ก็จะเอาไว้ใช้สำหรับโหมดโฟมนะคะล้างรถโดยเฉพาะเลยก็จะมีหัวกรองแล้วก็อุปกรณ์ครบชุดให้เลยนะคะรวมถึงราคาที่น่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าเฉพาะตัวเครื่องอุปกรณ์เนี่ยก็มูลค่า1,990 บาทแล้วแบตเตอรี่2 ก้อนนะคะ
อีก990บาททุกวันนี้ก็จะได้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสนะคะมูลค่า890บาทนะคะเป็นกระเป๋ากันกระแทกพกพาสะดวกจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะรวมแล้วเนี่ย 3,870 บาทนะคะแต่ว่าให้คุณได้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นเองคุ้มค่าคุ้มราคารับประกันให้ด้วยยาวนานซ้อมปีเต็มเลยถ้าเกิดว่าเครื่องมีปัญหาทรงเปลี่ยนชิ้นใหม่เลยค่ะไม่ต้องรอซ่อมสะดวกมากๆนะคะเพราะว่ามาพร้อมกับหัวฉีดถึง8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากหลากหลายโหมดนะคะที่ให้คุณได้เลือกใช้กันนะคะก็สะดวกสบายนะคะแล้วก็ทนทานหากว่ามีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่เลยนะคะไม่ต้องรอซ่อมนะคะโทรกันได้ที่ TV Direct นะคะ026660008นะคะ026660008นั่นเองค่ะก็ของแท้ต้องที่ TV Directเท่านั้นนะคะโทรกันได้สำหรับอัลตราโพไซดอน90บาทนะคะที่ให้แรงนะคะถึง90บาทเลยทีเดียวนะคะฉีดครบจบได้ในเครื่องเดียวเลยนะคะสนใจก็สั่งซื้อกันได้สำหรับทีวีไดเรกนะคะของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นนะคะแล้วจะเจอแท้นะคะอสมทเชียงใหม่เอ็มคอร์ดเรดิโอนะคะอยู่ด้วยกันฟังเพลงเป็นเพื่อนกันที่นี่กับทรินีทีคาพรนะคะ

ฟังงานจากไอบีกันบ้างค่ะพี่สุกฤตวิเศษแก้วนะคะเพลงนี้คุณภวัตขอไว้นะคะอุปจ้าง

คุณไม่เป็นหรอคะอุบัติจ้างอุบัติได้อีกก่อบีสุกฤตเนี่ยค่ะจริงๆเพลงนี้เขาแต่งไม่นานแล้วล่ะนะคะแล้วก็กว่าจะได้ร้องเพราะว่าทุกคนเรียกร้องพี่บีอยู่แต่วัดอะไรอย่าง

อยู่ที่นี่แหละอสมทเชียงใหม่ลิปตานะคะไปอยู่ที่ไหนมาอมยุรีค่ะว่ายินดีเนอได้ฟัง IB ม่วนดีก็ทำให้เราสบายใจขึ้นบอกไม่ถูกว่าอะไรที่เราชอบมันก็ทำให้เรายิ้มได้ยังบอกไม่ถูกเหมือนกันหิวใจดีต่อใจอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตังใดไหมกันนอคุณหมอชาวบ้านทำเกือบหลับแต่กลับมาได้อย่าเพิ่งหลับนะคะ

0: ในฝันเพลงของ XL Step นะคะเวอร์ชันนี้จาก Jet Setter ท้ายคุณวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วเป็นวันที่ดีของคุณสำหรับพุธกลางสัปดาห์วันนี้ยิ้มไว้ค่ะทุกคนเดี๋ยวฟังข่าวเที่ยงจากสำนักข่าวไทยเจอกันอีกรอบหนึ่งข่าวเที่ยงเมืองเหนือนะคะหลักๆประเด็นข่าวให้คุณได้ติดตามกันจอมขมังเวทอีกแล้วจับไปคนหนึ่งก็โผล่มาอีกคนขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามเจอกันใหม่นะคะมีไลฟ์ด้วยนะคะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 12:00 น.จากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่27พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดลการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปิดห้องคุยกับปลักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาแต่ก็ยอมรับนะครับว่ายังไม่ได้ข้อยุติกัมพูชาไม่เข้าใจปมยกเลิก MOU 44พยายามจะให้ไทยเข้าประนีประนอมภาคบังคับนะครับนายเสียศักดิ์ภูมิเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทวิภาคีกับนายปลักสุคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายเสียศักดิ์ให้สัมภาษณ์หลังประชุมครับว่ายังไม่ได้ข้อยุติไทยพยายามคุยต่อจากนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศครับที่ได้มีการคุยกันที่เมืองเซบูฟิลิปปินส์มีเป้าหมายเพื่อรักษาสันติภาพและเดินหน้าความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศหลักการก็คือต้องพยายามเดินหน้าแก้ปัญหาความสัมพันธ์ของสองประเทศสร้างบรรยากาศที่ดีสร้างความเชื่อใจแต่สำหรับวันนี้ครับคิดว่าความไม่เข้าใจยังมีอยู่คือเรื่องของเขตแดนทางทะเลซึ่งกัมพูชาบอกว่าเรายกเลิกไปแล้วไม่คุยกับเขาซึ่งเขาไม่ได้เข้าใจเจตนารมณ์ของเราครับไปตีความว่าเราตั้งใจยกเลิกเพื่อจะไม่เจรจาแต่ที่จริงแล้วการยกเลิกของไทยเราเพราะเห็นว่า MOU 2544ไม่คืบหน้าไปไหนอยากเปิดโอกาสให้การเจรจาและก็สร้างบรรยากาศใหม่ของการเจรจาก็ไทยเราครับเป็นสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลตอนที่เราทำ MOU 2544กัมพูชายังไม่ได้เป็นดังนั้นก็ต้องมีกรอบร่วมกันส่วนที่กัมพูชาอยากให้มีการประชุมคณะกรรมการปักปันเขตแดนหรือว่า JBC ไทยกัมพูชาให้แสดงให้ชัดเจนถ้าจะมีก็ต้องคุยในเทคนิคก่อนครับมาตกลงในกรอบการเจรจาเพราะว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปมันไม่ใช่เรื่องเขตแดนอย่างเดียวเป็นเรื่องของความมั่นคงชายแดนความร่วมมือชายแดนต้องยอมรับความเป็นจริงว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ได้แก้ไขโดยเทคนิคต้องสร้างบรรยากาศที่ดีคุยกันในเชิงนโยบายก่อนนะครับส่วนการเข้าร่วมอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติภายใต้ระเบียบวาระเรื่องของการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศตามคำเชิญของรัฐบาลจีนนายเสียศักดิ์ขอให้คำมั่นนะครับว่าไทยมุ่งมั่นเต็มที่ต่อข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชาและพร้อมก้าวไปไกลกว่าการหยุดยิงเพื่อมุ่งสู่สันติภาพที่ยั่งยืนแต่ว่าสันติภาพที่ยั่งยืนเรียกร้องให้เราต้องสร้างความไว้วางใจและทำงานร่วมกันด้วยความสุจริตใจเพื่อที่เราจะเปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ร่วมกันบนพื้นฐานของการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติโดยขอเน้นย้ำอีกครั้งว่าไทยไม่ได้แสวงหาการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนของประเทศใดๆทั้งสิ้นครับ
0: เมื่อเช้านี้นะคะมีเหตุรถบัสรับส่งพนักงานเสียหลักพลิกคว่ำบนสะพานมีผู้บาดเจ็บ13รายค่ะส่งผลให้การจราจรสายเอเชียติดยาวกว่า5กิโลเมตรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน 9:30 น.นะคะเป็นรถบัสรับส่งพนักงานค่ะพลิกคว่ำที่กิโลเมตรที่5ตำบลหนองจิกอำเภอบางปะอินตำบลคลองจิกนะคะอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยรถเนี่ยพลิกตะแคงขวางอยู่บนช่องทางจราจร3เลนเลยนะคะภายในรถมีผู้โดยสารและคนขับบาดเจ็บรวม13คนเป็นชาย2คนหญิง11คนค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลจากการตรวจสอบรถนะคะพบว่าบริเวณด้านหน้ารถมีร่องรอยพังเสียหายรถนั้นเสียหลักพุ่งชนราวขอบสะพานอย่างรุนแรงก่อนจะพลิกคว่ำค่ะคนขับบอกว่าได้รับพนักงานจากโรงงานอุตสาหกรรมโรจนะ2เพื่อไปส่งที่พักหลังพนักงานเพิ่งจะเลิกงานนะคะพอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นช่วงทางขึ้นสะพานรถเกิดเสียการควบคุมตนพยายามประคองรถแล้วแต่ว่าไม่สามารถควบคุมได้ค่ะทำให้รถเบี่ยงไปทางขวาพุ่งชนราวขอบสะพานก่อนจะพลิกคว่ำดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกภาพจุดเกิดเหตุไว้นะคะแล้วก็จะเชิญตัวคนขับไปสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะขณะที่บริเวณจุดเกิดเหตุนั้นการจราจรบนถนนสายเอเชียติดขัดยาวกว่า5กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ต้องประสานรถยกขนาดใหญ่เข้าทำการเคลื่อนย้ายรถบัสออกจากพื้นที่เพื่อจะเร่งระบายการจราจรให้กลับสู่ภาวะปกติค่ะ
1: มีอุบัติเหตุทางน้ำเกิดขึ้นด้วยนะครับเรือโยงชนเสาไฟฟ้าริมเจ้าพระยาเสาเอ็นไป6ต้นทับบ้านเรือนเสียหายไฟดับเกือบ ั้งชุมชนครับเรือยงบรรทุกไม่ทราบชนิดล่องมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาครับพุ่งชนเสาไฟฟ้าคอนกรีตริมแม่น้ำบริเวณหน้าร้านอาหารมีรักหมู่ที่1ตำบลเกาะเกล็ดอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีชาวบ้านบันทึกภาพเอาไว้ได้ครับพบว่าบริเวณทางเดินและโครงสร้างหน้าร้านได้รับแรงกระแทกจนพังเสียหายขณะที่เสาไฟฟ้ายังคงเอ็นตัวและก็มีสายไฟรั้งเอาไว้สร้างความหวาดเสียวให้กับผู้พักอาศัยในพื้นที่เนื่องจากเกรงว่าเสาไฟฟ้าจะล้มลงมาเพิ่มเติมเพราะยังมีอาการโยกไปอยู่ตลอดเวลาครับเหตุการณ์นี้ส่งผลให้ไฟฟ้าในพื้นที่ชุมชนตำบลเกาะเกล็ดดับเป็นวงกว้างเกือบทั้งชุมชนส่วนคนขับเรือที่จอดเรือรอเจ้าหน้าที่บริเวณที่เกิดเหตุนายอภิรัตพินโทแก้วเจ้าของร้านคาเฟ่น้ำวนเปิดเผยว่าขณะกำลังเดินมาขึ้นเรือที่ท่าวัดสนามเหนือเพื่อจะข้ามกลับมาที่บ้านบนเกาะเกล็ดครับได้ยินเสียงเรือยงเร่งเครื่องดังสนั่นบริเวณหน้าร้านของตนหลังได้ยินเสียงผิดปกติจึงรีบข้ามเรือกลับมาดูพบว่าบริเวณทางเชื่อมหน้าบ้านได้รับความเสียหายพังลงได้ยินชาวบ้านพูดกันว่าเสาไฟฟ้าหายไปหลายต้นรวมทั้งหมด6ต้นครับส่วนแฟนของตนสามารถถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้ได้โดยเรือยงได้เฉี่ยวบริเวณเชิงชายร้านจนได้รับความเสียหายโชคดีไม่ได้พุ่งชนเข้าไปในตัวร้านเต็มๆเพราะหากชนจังๆคาดว่าร้านอาจจะพังเสียหายหนักกว่านี้อย่างแน่นอนครับนางสาวเพ็ญศรีกรอบปางอายุ70ปีซึ่งอาศัยอยู่เพียงลำพังและไม่สามารถเดินได้เกือบถูกบ้านถล่มทับเล่าว่าช่วงเกิดเหตุประมาณ 5:00 ครับเรือยงได้พุ่งชนเสาไฟฟ้าจนเสาไฟฟ้าบริเวณบ้านข้างเคียงเกือบล้มลงมาโดยสายไฟได้พาดเข้ามาที่บ้านของน้าครับส่วนบ้านของตนได้รับความเสียหายบริเวณด้านข้างหลังคาแตกร้าวฝ้าเพดานถล่มลงมาและไฟฟ้าดับทันทีโชคดีที่หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ซึ่งอยู่หน้าบ้านไม่ระเบิดไม่ฉะนั้นอาจจะเกิดความเสียหายรุนแรงกว่านี้หากเป็นมีการซ่อมแซมหรือว่าเปลี่ยนหม้อแปลงใหม่ก็ไม่อยากให้มาติดตั้งไว้หน้าบ้านอีกครับตอนนี้ยังไม่กล้าเข้าไปภายในบ้านเพราะต้องรอให้ช่างเข้ามาตรวจสอบก่อนเนื่องจากมีกระเบื้องหล่นลงมาแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าโครงหลังคาร้าวหรือไม่นะครับอีกคนหนึ่งที่เล่านาทีเฉียดตายก็คือนางทวนชื่นพันธ์อายุ88ปีครับบอกว่าขณะเกิดเหตุนอนอยู่บนเตียงจนกระทั่งเวลาประมาณ 5:30 ได้ยินเสียงดังปึ้งๆหลายครั้งจึงลุกขึ้นมาจากเตียงก่อนจะเห็นไฟฟ้าเอ็นลงมาก็ทำให้ตกใจอย่างมากพร้อมพูดด้วยอาการสั่นเครือว่าไม่น่าเชื่อนะครับจากนั้นก็ตะโกนเรียกให้คนเข้ามาช่วยเหลือครับ 12:08 เดี๋ยวพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: มาดูความเคลื่อนไหวในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะวันนี้มีการเปิดตัวผู้สมัครคนใหม่อีกคนหนึ่งแล้วค่ะที่ใต้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันนะคะพลเอกรังสีกิตติยานทรัพย์หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจเปิดตัวพลตำรวจโทชันเทพเสสเวชอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.อย่างเป็นทางการค่ะพร้อมเปิดตัวทีมผู้สมัครสก.ครบทั้ง49+1เขตนะคะท่ามกลางบรรยากาศคึกคักจากผู้สนับสนุนและสื่อมวลชนที่มาร่วมติดตามการเปิดตัวครั้งสำคัญค่ะไฮไลท์ของงานมีการประกาศวิสัยทัศน์และก็แนวทางการบริหารกรุงเทพของพลตำรวจโทชันเทพภายใต้การสนับสนุนการมุ่งเน้นการพัฒนาเมืองด้านเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตการแก้ปัญหาจราจรน้ำท่วมยกระดับระบบขนส่งสาธารณะควบคู่กับการเปิดตัวทีมผู้สมัครสก.ด้วยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงสมัครสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ค่ะ เมื่อถูกถามถึงกระแสความนิยมของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ที่ถูกมองว่าเป็นตัวเต็งเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งนี้นะคะพลเอกรังสีบอกว่าไม้ตายพรรคเศรษฐกิจก็คือนโยบายที่จับต้องได้หากประชาชนยังต้องการอยู่กับปัญหาเดิมทางน้ำท่วมความปลอดภัยก็เลือกผู้ว่าคนเดิมได้ค่ะแต่ถ้าต้องการความเปลี่ยนแปลงก็ขอให้เลือกพรรคเศรษฐกิจค่ะทางด้านกรุงเทพมหานครวันนี้นำสื่อมวลชนไปชมการซักซ้อมเสมือนจริงระบบการรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ภายในห้องบางกอกชั้น2อาคารไอราวัฒน์พัฒนาตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนตรวจสอบเอกสารการจัดคิวการจับสลากหมายเลขผู้สมัครรวมถึงระบบอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สมัครสื่อมวลชนและก็ประชาชนนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการรับสมัครการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเป็นธรรมค่ะปลัดกรุงเทพมหานครนายณรงค์เรืองศรีนะคะในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครยืนยันว่ามีความพร้อมในการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ในทุกด้านค่ะทั้งบุคลากรสถานที่ระบบอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยและมาตรการรองรับสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมทางนี้กทม.กำหนดเปิดรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้นะคะตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งค่ะณห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอราวัฒน์พัฒนาเปิดให้ผู้สมัครลง

0: และผู้สมัครสก.ค่ะเพื่อให้เกิดความคล่องตัวลดความแออัดมีการจัดระเบียบพื้นที่รองรับกองเชียร์ด้วยนะคะกำหนดจุดจอดรถพื้นที่พักคอยบริเวณด้านทิศตะวันออกถนนประชาสงเคราะห์และบริเวณด้านหน้าถนนมิตรไมตรีค่ะและการรับสมัครเลือกตั้งครั้งนี้มีความสะดวกและรวดเร็วกว่าที่ผ่านมานะคะเพราะว่าผอ.เลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้คณะกรรมการประจำเขตทั้ง50เขตดำเนินการรับสมัครในส่วนของสก.ได้โดยตรงค่ะเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานและกรุงเทพต้องการรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุดเพราะว่าเป็นวันสำคัญที่ประชาชนจะได้เลือกผู้แทนเข้ามาแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมืองโดยตั้งเป้าให้มีผู้ใช้สิทธิ์มากกว่าเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะคะส่วนมาตรการในการดูแลความสุจริตเป็นธรรมในการเลือกตั้งค่ะกทม.และคณะกรรมการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเลือกตั้งอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกรุงเทพที่ชั้น5ศาลาว่าการกทม.เสาชิงช้าเพื่อรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนนะคะสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งการเลือกตั้งปี2565มีผู้มีสิทธิ์ 4,042,948 คนค่ะปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 4,507,523 คนนะคะหรือเพิ่มขึ้นประมาณแสนคนส่วนงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งปี65ใช้งบไป207ล้านบาทนะคะปี69ก็ใช้ประมาณ294ล้านบาทเพิ่มขึ้นประมาณ86ล้านบาทค่ะ
1: อดีตรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจชี้เศรษฐกิจไทยเผชิญวิกฤตซ้อนวิกฤตครับแนะรัฐบาลหามาตรการช่วยค่าครองชีพนะฮะให้ออกมาต่อเนื่องนะครับโดยภายในงานเตรียมอุดมดินเนอร์ทอล์ก2026เตรียมอุดมคิดเศรษฐกิจพ้นภัยนายกอบศักดิ์ภูตระกูลนักเศรษฐศาสตร์นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมบอกว่าโจทย์ใหญ่สำคัญที่สุดของเศรษฐกิจปีนี้ครับก็คือการทำให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยภัยคุกคามหลายเหตุการณ์ที่เกินความคาดหมายโดยเฉพาะราคาพลังงานที่สูงขึ้นการขาดแคลนวัตถุดิบแนะควรลดการพึ่งพาส่งออกไปสหรัฐอเมริกาให้เหลือแค่ 10% เพราะมีความเสี่ยงเรื่องของมาตรการภาษีและกฎหมายการค้าที่ไม่เป็นธรรมส่วนการใช้พรกเงินกู้ 400,000 ล้านบาทมองว่าสนับสนุน 200,000 ล้านบาทขับเคลื่อนโซลาร์เซลล์แล้วก็ EV ขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยกระตุ้นการบริโภคให้เดินหน้าได้ในช่วงเศรษฐกิจไทยกำลังลงจากภูเขาลาดชันประเมิน GDP ปีนี้ครับที่ระดับ 1.5-2% ส่วนดอกเบี้ยที่ระดับ 1% ยังเหมาะสมช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญวิกฤตซ้อนวิกฤตครับแม้ภาครัฐจะมีมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพออกไปอย่างต่อเนื่องแต่ว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอครับจำเป็นต้องเร่งช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME ที่กำลังเผชิญปัญหาสภาพคล่องอย่างหนักควบคู่กับการกำกับดูแลราคาสินค้าจำเป็นอย่างเข้มงวดและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านพลังงานก็เสนอให้รัฐบาลทบทวนโครงสร้างราคาพลังงานลดการอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์ปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันชั่วคราวในช่วงที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจย้ำไทยยังมีโอกาสสำคัญจากกระแสการย้ายฐานการลงทุนของต่างชาติโดยเฉพาะจากจีนไต้หวันและญี่ปุ่นไหลเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นคลื่นการลงทุนลูกใหญ่ระลอกที่2ครับที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเศรษฐกิจไทยในอนาคตซึ่ง BOI ควรปรับหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์กำหนดเงื่อนไขผู้ลงทุนต่างชาติมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนให้ SME ไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี AI ในต้นทุนที่เหมาะสมครับ
0: สสพรรคประชาชนไฟเขียว DSI เรียกตัวชนพัฒน์สสพรรคกล้าธรรมรับทราบข้อกล่าวหานะคะวันนี้รองโฆษกพรรคประชาชนบอกว่าที่ประชุมสสพรรคประชาชนมีมติอนุญาตตามที่สภาผู้แทนราษฎรขออนุญาตเรียกตัวนายชนพัฒน์นาคสัวสสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคกล้าธรรมมารับทราบข้อกล่าวหาและทำการสอบปากคำในระหว่างสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยให้เหตุผลว่าเจตนารมณ์ของความคุ้มกันตามรัฐธรรมนูญมาตรา125ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีเจตนารมณ์สำคัญในการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของสสเพื่อให้สามารถทำหน้าที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยได้อย่างอิสระโดยเฉพาะในระหว่างเปิดสมัยประชุมมิให้ถูกกระบวนการใดมาขัดขวางหรือเหนี่ยวรั้งการปฏิบัติหน้าที่ในสภาหลักการป้องกันการแกล้งทางการเมืองบทบัญญัติเรื่องความคุ้มกันนี้มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือในการแกล้งหรือสร้างอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้า

0: ที่ของส.ส.ในระหว่างเปิดสมัยประชุมจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารหรือองค์กรอื่นใดได้อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในกรณีนี้พรรคเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมควรดำเนินไปตามปกติเพื่อความโปร่งใสค่ะทั้งนี้พรรคประชาชนเห็นว่าเพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานและแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อพี่น้องประชาชนตัวผู้ถูกกล่าวหาควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการประกาศต่อสาธารณะในการสละความคุ้มกันดังกล่าวด้วยตัวเองเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มภาคภูมิและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนตามขั้นตอนกฎหมายโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: มีข่าวเข้ามานะครับว่านายกรัฐมนตรีตอนนี้เข้าทำเนียบรัฐบาลแล้วครับหลังจากกลับจากฝรั่งเศสโบกมือทักทายสื่อมวลชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อเวลา 11:30 นที่ผ่านมาด้วยรถโรลส์รอยสีดำภายหลังจากกลับจากการปฏิบัติภารกิจที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสถึงประเทศไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับโดยนายกรัฐมนตรีได้หันไปยิ้มแล้วก็โบกมือทักทายสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลเมื่อลงรถที่ตึกไทยคู่ฟ้าก็ได้เข้าสักการะองค์นรสิงห์บริเวณระเบียงชั้น2ช่วงบ่ายวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีจะไปเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานแสดงสินค้าอาหาร2569ที่ Impact Forum เมืองทองธานีครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะตามที่มีการส่งต่อภาพเอกสารภายในของการรถไฟแห่งประเทศไทยบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งระบุถึงแนวทางการงดเดินขบวนรถเชิงสังคม30ขบวนและปรับลดระยะทาง16ขบวนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปก็ทำให้ประชาชนนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่ต้องพึ่งพาพาหนะทางรางในการเดินทางเกิดความตื่นตระหนกแล้วก็กังวลใจเป็นอย่างมากนะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ชี้แจงยืนยันมาแล้วนะคะว่าในวันที่1มิถุนายนนี้จะยังไม่มีการยกเลิกหรือว่าปรับลดเที่ยววิ่งขบวนรถเชิงสังคมใดๆทั้งสิ้นค่ะประชาชนยังคงสามารถเดินทางได้ตามกำหนดเวลาเดิมปกติทุกเส้นทางโดยภาพบันทึกข้อความที่มีการส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์นั้นเป็นเพียงเอกสารเพื่อขออนุมัติหลักการในสายงานบริหารซึ่งจัดเป็นเอกสารภายในของการรถไฟและยังไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ต่อสาธารณชนค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมตระหนักดีว่าขบวนรถเชิงสังคมคือเส้นเลือดใหญ่ในการเดินทางของประชาชนการจะปรับเปลี่ยนใดๆในอนาคตต้องพิจารณาอย่างรอบคอบที่สุดรฟท.ขอยืนยันว่าจะไม่มีการยกเลิกขบวนรถอย่างกระทันหันหรือดำเนินการโดยไม่มีระบบขนส่งสาธารณะอื่นมารองรับจนประชาชนต้องเดือดร้อนแน่นอนค่ะทุกขั้นตอนต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองและรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมเสมอรัฐบาลขอความร่วมมือนะคะงดแชร์หรือว่าส่งต่อภาพเอกสารดังกล่าวเพื่อป้องกันความสับสนที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมค่ะ
1: สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติห่วงราคาสุกรหน้าฟาร์มยังถูกกดต่ำกว่าทุนครับแม้ความต้องการบริโภคเริ่มฟื้นจับตาการแข่งขันด้านราคาของกลุ่มช็อปหมูที่ขยายตัวรวดเร็วแล้วก็มือส่วนแบ่งการตลาดสูงอาจจะเป็นแรงกดดันสำคัญต่อราคาสุกรทั้งระบบพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีซัพพลายภายนอกครับที่ไม่ทราบที่มาเข้ามากระทบโครงสร้างตลาดเพิ่มเติมโดยนายสัตวแพทย์เกียรติภูมิพฤกษวรรณเลขาธิการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติบอกว่าสมาคมครับได้แจ้งข้อกังวลต่อกรมการค้าภายในระหว่างการประชุมติดตามสถานการณ์ราคาสุกรซึ่งมีนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานว่าสถานการณ์ราคาสุกรหน้าฟาร์มเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากเดิมที่กังวลเรื่องของราคาปรับขึ้นแต่ปัจจุบันครับกลับปรับลดลงต่อเนื่องขณะที่ต้นทุนการเลี้ยงยังเพิ่มขึ้นครั้งแรกที่ประชุมกันราคาสุกรอยู่ที่ประมาณ68-70บาทต่อกิโลกรัมแต่วันนี้บางพื้นที่เหลือเพียง54-58บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ต้นทุนกลับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเดือนเมษายนอยู่ที่ประมาณ10.25 สต

0: างต่อกิโลกรัมปัจจุบันขึ้นมาอยู่ที่12.20 ถึง12.90ต่อกิโลกรัมแล้วนายสัตวแพทย์เกียรติภูมิบอกว่าราคาข้าวโพดที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อต้นทุนอาหารสัตว์โดยตรงเนื่องจากเป็นวัตถุดิบหลักราวๆ 40-50% ของสูตรอาหารทำให้ต้นทุนการเลี้ยงสุกรเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2-3 บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ราคาสุกรหน้าฟาร์มกลับลดลงส่งผลให้ผู้เลี้ยงสุกรขาดทุนเฉลี่ยตัวละประมาณ 1,500-1,800 บาทครับทั้งนี้ในช่วงเดือนเมษายนปริมาณการบริโภคจะชะลอลงเหลือเฉลี่ยประมาณ 61,600 ตัวต่อวันแต่ล่าสุดในเดือนพฤษภาคมกลับฟื้นตัวอยู่ที่ประมาณ 65,000 ถึง 66,000 ตัวต่อวันใกล้เคียงกับช่วงไตรมาสแรกของปีที่มีปริมาณเชือดเฉลี่ย 66,000 ถึง 67,000ตัวต่อวันสะท้อนความต้องการบริโภคไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญแต่สมาคมมองว่าปัจจัยสำคัญที่กดดันราคาสุกรหน้าฟาร์มในขณะนี้ก็คือการแข่งขันด้านราคาของกลุ่มร้านจำหน่ายเนื้อสุกรหรือว่าช็อปหมูซึ่งขยายตัวอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นช่องทางค้าปลีกสำคัญของตลาดในปัจจุบันครับเดิมตลาดหลักอยู่ที่เขียงหมูในตลาดสดและโมเดิร์นเทรดแต่ปัจจุบันช็อปหมูขยายตัวมากทั้งกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่กลุ่มฟาร์มที่พัฒนาร้านขายเองและก็กลุ่มนักลงทุนรายใหม่บางรายมีหลายร้อยอาสาขากระจายไปทั่วประเทศทำให้การแข่งขันด้านราคาสูงขึ้นแม้ช็อปหมูจะช่วยยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยแต่ผลที่ตามมาก็คือการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงขึ้นจนส่งผลต่อการต่อรองราคาหน้าฟาร์มครับโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่พึ่งพาราคาขายหน้าฟาร์มเป็นหลักขณะที่นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาตินายสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยบอกว่าผู้เลี้ยงสุกรยังพยายามผลักดันราคาหน้าฟาร์มให้กลับขึ้นมาใกล้ระดับต้นทุนที่ประมาณ 70-72 บาทต่อกิโลกรัมแต่ว่ายังไม่สามารถทำได้ครับแม้ปริมาณการบริโภคจะกลับมาดีขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาขณะนี้โครงการตัดวงจรการผลิตลูกสุกรเข้าสู่เดือนที่3แล้วโดยกลุ่มฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการต่างๆต่างดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อลดปริมาณผลผลิตในช่วงไตรมาส2และรักษาสมดุลตลาดแต่ราคาสุกรหน้าฟาร์มก็ยังไม่ฟื้นตัวตามที่ควรจะเป็นครับ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะคลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมหลายประเทศแถบยุโรปโดยเฉพาะฝรั่งเศสนะคะสถานีตรวจวัดสภาพอากาศกว่า350แห่งทั่วฝรั่งเศสทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดในเดือนพฤษภาคมค่ะโดยจุดที่ร้อนที่สุดอยู่ที่บริเวณใกล้กับเมืองโฮเซกอทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งอุณหภูมิพุ่งสูงถึง 37.1 องศาขณะที่กรุงปารีสอุณหภูมิแตะ 31.9 องศาค่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคนบอกว่าประหลาดใจกับสภาพอากาศร้อนในปารีสเมื่อวันอังคารส่วนในแคมป์เบลตานทางตะวันตกเฉียงเหนือมีการประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนระดับสีส้มเป็นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมค่ะสื่อฝรั่งเศสรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัดในฝรั่งเศสแล้วอย่างน้อย7รายในจำนวนนี้5รายเกิดจากการลงไปเล่นน้ำในแม่น้ำทะเลสาบและชายหาดเพื่อคลายความร้อนอีก2รายเกิดจากหัวใจวายเฉียบพลันและโรคลมแดดขณะเล่นกีฬากลางแจ้งส่งผลให้รัฐบาลสั่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นเพิ่มมาตรการคุมเข้มเพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมกลางแจ้งและการแข่งขันกีฬาซึ่งผู้จัดการแข่งขันต้องเพิ่มจุดบริการน้ำดื่มและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อย่างเร่งด่วนค่ะปรากฏการสภาพอากาศที่ผิดฤดูกาลนี้เกิดจากโดมความร้อนขนาดใหญ่ที่เป็นสภาวะที่ระบบความกดอากาศสูงในชั้นบรรยากาศทำหน้าที่เหมือนฝาครอบดักมวลอากาศร้อนที่เคลื่อนตัวมาจากแอฟริกาเหนือเอาไว้แล้วก็บีบอัดลงสู่พื้นผิวทวีปยุโรปตะวันตกส่งผลให้อุณหภูมิพุ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติของฤดูกาลนี้ถึง 10-15 องศาค่ะไม่เพียงแต่ฝรั่งเศสเท่านั้นนะคะที่เผชิญสภาพอากาศร้อนจัดผิดปกติจากโดมความร้อนที่อังกฤษก็เพิ่งทำสถิติอุณหภูมิสูงสุดของเดือนพฤษภาคมโดยอุณหภูมิพุ่งเกือบถึง35องศาเซลเซียสเมื่อวันอังคารขณะที่อุณหภูมิในกรุงลอนดอนสูงเกิน30องศาเช่นเดียวกับอิตาลีที่เผชิญความร้อนครั้งใหญ่ครั้งแรกของปีในวันอังคารขณะที่คาดว่าอุณหภูมิจะพุ่งสูงสุดในวันพุธนี้ซึ่งอาจเกิน 34-35 องศาในเมืองใหญ่หลายแห่งโดยเฉพาะในแคว้นทัสกานีและอุมเบรียโดยอุณหภูมิที่สูงผิดปกติแผ่ปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเนื่องจากระบบความกดอากาศสูงรุนแรงปกคลุมทั่วยุโรปค่ะอย่างไรก็ดีนะคะสัญญาณแรกของอากาศที่เย็นลงเริ่มในวันพฤหัสบดีแม้มวลอากาศเย็นจากยุโรปเหนือคาดว่าจะเข้ามาลดกำลังของระบบความกดอากาศสูงพร้อมนำโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองมาด้วยค่ะ
0: พนักงานซัมซุงเห็นชอบข้อตกลงค่าจ้างแล้วครับสมาชิกกว่า 60,000 คนของสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ลงมติด้วยคะแนนเสียง 74% ให้ความเห็น

0: ชอบกับข้อตกลงค่าจ้างขั้นต้นช่วยให้บริษัทสามารถหลีกเลี่ยงการประท้วงหยุดงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานชิปทั่วโลกและเศรษฐกิจของประเทศโดยข่าวดังกล่าวครับส่งผลให้หุ้นของบริษัทพุ่งตัวขึ้นทันที 6% การบรรลุข้อตกลงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากข้อพิพาทอันยาวนานกว่า5เดือนเกี่ยวกับเงินโบนัสผลการดำเนินงานในธุรกิจชิป AI ซึ่งฝ่ายบริหารและก็ฝ่ายแรงงานสามารถตกลงกันได้ในนาทีสุดท้ายจากการเข้ามาช่วยเจรจาของรัฐมนตรีแรงงานของเกาหลีใต้ครับก่อนหน้ากำหนดการนัดหยุดงานเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นครับ
1: เกิดเหตุถังสารเคมีที่โรงงานในรัฐวอชิงตันของสหรัฐระเบิดนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บ9รายและยังสูญหายอีก9รายค่ะโรงงานนี้เป็นของบริษัทนิปปอนDynawave Packaging นะคะซึ่งแจ้งว่าถังบรรจุสารเคมีประเภทน้ำด่างขาวซึ่งเป็นสารละลายเคมีของโซเดียมไฮดรอกไซด์และโซเดียมซัลไฟด์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษได้เกิดการยุบตัวจากความดันภายนอกและเกิดระเบิดเมื่อประมาณ 7:15 นาทีเช้าวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นตัวถังมีความจุราว 3.4 ล้านลิตรค่ะและคาดว่ายังมีสารเคมีตกค้างอยู่ภายในถังที่เสียหายอีกราว 340,000 ลิตรสำหรับกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งบางรายมีอาการสาหัสประกอบด้วยพนักงานของโรงงาน8รายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง1นายโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงคนดังกล่าวได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วนะคะในขณะที่ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่มีบาดแผลจากการถูกสารเคมีลวกผิวหนังอย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นไม่ก่อให้เกิดอันตรายโดยตรงต่อชุมชนโดยรอบแต่อย่างใดค่ะบริษัทนิปปอนเปเปอร์อินดัสเทรียลซึ่งเป็นผู้ผลิตกระดาษรายใหญ่อันดับ2ของญี่ปุ่นได้เข้าซื้อกิจการโรงงานลองวิวแห่งนี้มาจากบริษัทไวเออร์ฮอยเซอร์ซึ่งเป็นบริษัทป่าไม้ในเมืองซีแอตเทิลด้วยมูลค่าราว 8,000 ล้านบาทพร้อมทั้งก่อตั้งบริษัทนิปปอนไดนาเวฟแพคเกจจิ้งในปี2016ค่ะขณะเดียวกันสื่อญี่ปุ่นรายงานอ้างอิงข้อมูลจากสถานกงสุลญี่ปุ่นที่เมืองซีแอตเทิลว่าไม่พบพนักงานสัญชาติญี่ปุ่นได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061

0: ผู้ชมคุณผู้ฟังคะ
1: สวัสดีค่ะตอนนี้คุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเที่ยงเมืองเหนือนะคะประจำวันพุธกลางสัปดาห์27พฤษภาคม2569นะคะในช่วงเที่ยงครึ่งแบบนี้นะคะจนถึงบ่ายโมงค่ะติดตามข่าวสารข้อมูลต่างๆกันได้เลยนะคะที่จะเกาะติดนะคะทุกเรื่องราวข่าวสารให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันด้วยชมบรรยากาศนะคะการไลฟ์ของเรากันได้ผ่านทางเพจ Facebook อสมทเชียงใหม่ YouTube อสมทเชียงใหม่ด้วยค่ะวันนี้พบกันพุธกลางสัปดาห์นะอยู่กับดิฉันวิริพัฒน์สมศักดิ์เกตกรค่ะ
2: ค่ะและดิฉันหารินีธีคพรนะคะก
1: ็จ
2: ะคุยข่าวไปด้วยกันนะคะข่าวเที่ยงเมืองเหนือของเราวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะค
1: ะ
2: ก็ชมไลฟ์กันทางเพจ YouTube นะคะออกอากาศพร้อมกันเลยนะคะก็ฝากติดตามกันเนาะท
1: ั้
2: งสองแพลตฟอร์มกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้หลากหลายประเด็นข่าวเนาะที่น่าสนใจค่ะพี่อุ้ยที่เราจะได้คุยกันอากาศเนี่ยบ้านเราก
1: ็ฝนเริ่มมาเรื่อยๆแล้ว
2: นิดนึงเมื่อวานนี้แต่ก็มีการเตือนเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเอลนีโญเร
1: ื่
2: องของความที่ฝนอาจจะตกน้อย

0: กว่าทุกๆปี
1: อาจจะทิ้งช่วง
0: ภัยแล้ง
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ภัยแล้งแต่ปลายสัปดาห์นี้จะมีมาอยู
0: ่นะคะก็อาจจะมาเป็นช่วงเหมือนกันบ้านเราว่าร้อนขนาดนี้สูงสุดเท่าไหร่นะคะแต่ละวัน
1: ค่ะ
0: 35-36 37
1: แต่ก็ร้อนร้อนอบอ้าว
0: ก็ร้อนใช่ไหม
1: คะ
0: ในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมานี้ก็40กว่าองศา
1: ค่ะ
0: นะคะบ้านเราก็ยังพอได้อยู
1: ่
0: ต่างประเทศแถวยุโรปเนี่ยเขาเจอ34องศาเนี่ยเขาถือว่าเป็นคลื่นความร้อน
1: 29องศานี่เขาแบบร้อนมากๆแล้วนะ
0: นะคะแล้วปรากฏว่าตามได้ยินข่าวนะคะก
1: ็
0: คือมีผู้เสียชีวิตด้วยคลื่นความร้อนแต่ทีนี้ก็อาจจะพูดถึงว่าบ้านเราร้อนกว่าเยอะเลยทีนี้ก็อาจจะมองไปถึงว่าขนาดบ้านเมืองหนาวอุณหภูมิที่ขึ้นไปร้อนขนาดนั้นแล้วบ้านเราเนี่ยสิน
1: ะก็ต้องอยู่ให้ได้นะคะอัปเดตกันนิดนึงนะคะสำหรับตัวเลขโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40
0: เต็มยัง
1: วันที่3แล้วใช่ไหมคะวันนี้นะตอนนี้สิทธิ์
0: ย
1: ัง
0: เหลืออยู
1: ่ 4,863,890 สิทธิ
0: ์โอ้โหเปิดเลิฟเปิดเตอร
1: ์ค่ะ
0: ยังพอได้อยู
1: ่ยังมีอีกเยอะ
0: มีเวลา
1: ก็เหลือเวลาวันนี้นะคะพฤหัสแล้วก็วันศุกร
0: ์ถึงวันศุกร
1: ์ใช่
0: นะคะ2วันครึ่ง
1: นะ
0: นะคะก็ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนน
1: ะ
0: คะก็ไปลงทะเบียนได
1: ้คนที่บอกว่าให้รอ3วันใช่ไหมคะข้อความแล้วก็ทางแอปเป๋าตังเนี่ยเช็คสิทธิ์กันปรากฏว่าเร็วกว่าที่คิดไว
0: ้
1: นะคะคุณได้รับสิทธิ
0: ์ยืนยันแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็เริ่มใช้วันที่1มิถุนายนจะทยอยส่งข้อความขึ้นมาน ี่แหละ
0: นะคะวันที่1
1: ยินดีด้วย
0: เตรียมตัวเติมตังกันด้วย
1: ค่ะ
0: 100กว่าบาทใช่มั้ย
1: คะ
0: 133บาทใช่มั้ยคะ
1: แต่ว่าคนก็ยังเยอะอยู่นะง้อมนะ
0: นะ
1: บางพื้นที่เนี่ยคนล้นมาถึงนอกธนาคารเลยอ่ะคิวยาว
0: การยืนยันตัวตนบางทีแล้วอ่
1: ะ
0: มันก็ยากเหมือนกันเนาะมือถือการตรวจจับความเคลื่อนไหวหน้าจอหน้าจออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปให้เจ้าหน้าที่ช่วย
1: เห็นไหมที่ดอยเต่าใช่ไหมคะ
0: ดอยเต่า
1: โอ้ยน่ารักจังเลยเน
0: า
1: ะ
0: มันบอกว่าเริดเนาะ
1: เริด
0: นะคะ
1: แสงไฟเอ่ยมุมเอ่ยเขาจัดให้
0: จัดมุมให้กับประชาชนเลย
1: กรุงไทยดอยเต่าใช่ไหมคะกับอำเภอใช่ไหมคะก็ร่วมมือกัน
0: นะคะ
1: น่ารักอ่ะ
0: จัดมุมให้กับพี่น้องประชาชนนะในการที่จะสแกนหน้าหน้าเห็นไม่ชัดหน
1: ้
0: ามืดนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องกลัวเติมไฟให้
1: นี่น่าจะเป็นที่แรกนะของประเทศนะคะ
0: ใช่ดีจัง
1: ที่อื่นเรียนแบบได
0: ้ได
1: ้ค่ะ
0: นะคะอันนี้เนี่ยมันก็หนึ่งอำนวยความสะดวกมันก็จะง่าย
1: และ น่าจะผู้เฒ่าผู้แก
0: ่เร็วขึ้นด้วย
1: ะ
0: นะคะก็ถ้าเกิดว่าถ้าเทียบกับมันมืดๆอะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยนะอันนี้ก็เหมือนกับไปถ่ายรูปติดบัตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ดีอ่ะ
0: มีไฟส่อง
1: ค่ะไม่ต้องเสียเวลาใช่ไหม
0: ใช่ก็ได้รับความชื่นชมนะคะสำหรับที่ธนาคารกรุงไทยที่ดอยเต่า
1: ค่ะนะแต่วันนี้นะคะเมื่อช่วงสายๆนะคะที่ตำรวจภูธรภาค5เองเนี่ยก็มีการแถลงข่าว
0: ค่ะ
1: นะคะผลการจับกลุ่
0: ม
1: ขบวนการ call center
0: call center
1: นะคะ
0: ยังไม่หมดนะคะ
1: นะสกัดม้านี่เป็นม้ากดเงินนะ17ล้านบาทด้วยกัน
0: ค่ะ
1: น้อง
0: อ้อมไม่ใช่ยาม้า
1: ค่ะ
0: เป็นม้ากดเงิน
1: ค่ะ
0: นะคะอันนี้ก็คือเป็นขบวนการนะคะดูเต็มไปหมดเลยนะคะ
1: โอ้โหทำไมไม่เปิดหน้านะไม่เข้าใจนะนะคะสกัดม้า17ล้านนะคะซึ่งตำรวจพระภาค5นะคะได้เปิดปฏิบัติการสกัดม้า17ล้านระดมกำลังนะคะเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับทั่วประเทศไทยค่
0: ะ
1: 14รายด้วยกัน
0: 14รายนะคะ
1: เพราะว่ามีความเชื่อมโยงกันนะคะ
0: ค่ะ
1: เป็นขบวนการ call center
0: ค่ะเพราะว่าไปหลอกอดีตข้าราชการพยาบาลเกษียณเนี่ยลงทุนเทรดหุ้นออนไลน์นะคะอันนี้เนี่ยก็อาจจะเน้นไปที่ผู้ที่เกษียณอายุแล้วมีเงินเก็บ
1: ใช่
0: นะคะ
1: อยากจะลงทุนใช่ไหม
0: ลงทุนเพิ่มรายได้ให้เงินที่มีอยู่นอนอยู
1: ่
0: ไปเพิ่มมูลค่าอะไรอย่างนี้นะคะเขา
1: ปรากฏว่าสูญเงิน
0: ไปเยอะเลยนะคะสูญเงินกว่า 17.6 ล้านบาท
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: จริงๆคดีเกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วช่วงเดือนตุลาคม
0: 68
1: ค่ะ
0: ก็คือผู้เสียหายเนี่ยหลงเชื่อโฆษณาชักชวนลงทุนผ่านทาง Facebook
1: ค่ะ
0: ก็คือมันเป็นช่องทางหนึ่งที่คนใช้งานกันอยู่แล้ว
1: เยอะ
0: นะคะคนก็อาจจะเข้าใจว่า call center ต้องโทรมาอย่างเดียวหรือเปล่ามันมาทางช่องทางอื่นด้วยเหมือนกันนะคะทาง Facebook นะคะก็ปรากฏว่าสนใจใช่ไหมเห็นข้อชักชวนก่อนถูกดึงเข้ากลุ่ม
1: LINE ที่แอดไลน์เข้าไปนะคะ
0: ทีนี้ล่ะก็จะได้หลอกกันแบบตัวเลย
1: มันก็เลยดูดเงินเราไปแบบนี
0: ้นะคะทีนี้พอดึงเข้าในกลุ่ม LINE แล้วเนี่ยเขาก็อ้างว่าเป็นทีมที่ปรึกษาการลงทุนนะคะก็มีการแนะนำให้ลงทุนผ่านแอปพลิเคชันชื่อ Cap Fast นะคะ

0: ก็คือ CAPFAST นะคะเขาบอกว่าให้ผลตอบแทนสูงผู้เสียหายก็ทยอยโอนเงินไปเรื่อยๆลงทุนไปเรื่อยๆ
1: 21ครั้งด้วยกัน
0: นะคะรวมแล้ว
1: เท่าไหร่คะ
0: 8ล้าน
1: ค่ะ
0: นะคะก่อนที่จะถูกหลอกซ้ำไปอีกให้อ้างจ่ายค่าภาษีด้วยม
1: ี
0: ค่าอย่างอื่นด้วยนะคะค่าวิเคราะห
1: ์
0: ค่าแพลตฟอร์มเพื่อถอนกำไรปลอมนะคะอ้างว่ามีกำไรไงคะก็คือไม่ใช่ของจริง
1: อ
0: ้างว่ามีกว่า37ล้านบาทแล้วน
1: ะ
0: พอคนได้ยินปุ๊บเนาะว่าเออมีก
1: ำไรลุกเลย
0: เยอะขนาดนี้ทำยังไงดีฉันก็อยากจะได้กำไรเยอะกว่านี
1: ้ลงเยอะคุณจะได้เยอะนะ
0: ใช่
1: นะคะ
0: ไปหามาลงเพิ่ม
1: ก็เลยหลงเชื
0: ่อ
1: สุดท้ายรวมเบ็ดเสร็จสูญเงินไปทั้งสิ้น17,655,968 บาทยังมี62สตางค์อีกด้วยค่ะ
0: 62สตางค์นะคะก็ตีซะว่าเกือบ18ล้าน
1: ค่ะ
0: นะคะต่อมาค่ะทางสปอสพนะคะที่เกี่ยวข้องกับการดูแลศูนย์เทคโนโลยีหลอกลวง
1: ะ
0: นะคะปราบปรามอาชญากรรมนะคะก็ร่วมกับบกสสพภาค5แล้วก็สพแม่เสรียง
1: ะ
0: นะคะอันนี้ก็คือเป็นคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1: เป็นพื้นที่ของภาค5เรา
0: ปรากฏว่าไปเชื่อมโยงบัญชีม้ามากกว่า35บัญชี
1: ะนะคะ
0: ก่อนขอศาลออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็เปิดปฏิบัติการเข้าจับกุมพร้อมกันทั่วประเทศ
1: ค่ะ
0: 14รายด้วยกัน
1: นะก็เบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็เปิดบัญชีม้าเพื่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็จะมีการเร่งขยายผลต่อไปนะคะใครที่ร่วมขบวนการบ้างเมื่อกี้ดูโฉมหน้าอีกครั้งได้ไหมคะ35บัญชีค่ะนะไปเป็นบัญชีม้านะคะเราตรวจสอบได้หมดเลยนะน้องอ้อมนะหากว่านะคะเป็นแบบนี้เนี่ยเราต้องรีบเลยนะคะแจ้ง1441นะคะอย่าไปหลงเชื่อนะคะทีแรกก็อาจจะได้จริงแหละนะพอหลังๆมานะให้เราเสียเงิน
0: ก็คือช่วงแรกอาจจะทำให้ตายใจแต่ในกรณีนี้นะฟังแล้วก็คือเหมือนกับเขาบอกเฉยๆนะว่าได้กำไรเท
1: ่
0: านี้แต่เงินเข้าหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะนะคะแต่ก็ที่แน่ๆสูญเงินไปเยอะเลยนะคะหมดเลยนะคะเกือบ18ล้านเลยท
1: ีแต่ว่าบางส่วนก็ได้กลับคืนมานะคะก็เป็นการส่งมอบ money cashback ให้กับผู้เสียหายด้วยนะคะอาจจะไม่ได้คืนทั้งหมดอ่ะนะคะ
0: เท่าที่ติดตามมาได้
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีสำหรับเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็ยังเห็นมีการแชร์กันอยู่เรื่อยๆนะคะว่าบางส่วนเนี่ยคนเหล่านี้เขาก็ยังใช้ยุทธวิธีเดิมในการหลอกลวงคนก็ยังเชื่ออยู
1: ่ยังมีมาเรื่อย
0: ๆยังมีมาเรื่อยๆแล้วก็โดนหลอกเรื่อยๆในแต่ละวัน
1: ทุกเพศทุกวัย
0: ต้องฟังสารวัตรต้อม
1: ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะช่วงบ่ายติดตามกันได้เตือนภัยมิจฉาชีพออนไลน์นะคะ
0: ว่าจำนวนมีเท่าไหร่นะคะสารวัตรต้อมเขาก็จะได้มาสรุปในแต่ละห้วงเวลาด้วยใช่ไหมคะรวมถ
1: ึ
0: งประเด็นนี้ก็น่าที่จะได้มีรายละเอียดเพิ่มเติมด้วย
1: ค่ะมาอีกคดีหนึ่งนะคะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของจอมขมังเวท
0: รู้สึกว่าเพิ่งจะมีไปเมื่อไม่นานที่ผ่านมา
1: สัปดาห์ที่แล้ว
0: ใช่
1: นะคะ
0: โดนจับไปแล้ว
1: ในที่ป่าซางใช่ไหมคะอันนี้ที่หางดงเลยค่ะ
0: อ๋ออยู่ใกล้กันเนาะ
1: ค่ะ
0: ใกล้ไหม
1: คนละหลายปิง นะคะตำรวจสภ.หางดงนะคะบุกจับอาจารย์จอมขมังเวทชื่ออาจารย์เสือเนี่ยเราเห็นแต่ด้านหลังเขาอ่ะนะคะ
0: หันตะง่อน
1: เออทั้งดูดวงน้องอ้อมแก้กรรมด้วยนะ
0: มีเบลอนะ
1: สักยันทำเทียนนะตามเตียนอ่ะลงณหน้าทองในป่าช้าที่เชียงใหม่ค่ะ
0: จะได้เพิ่มความขลังใช่ไหม
1: ปรากฏว่ามีลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมือง
0: เขาบอกว่ามีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะอายุ43เท่านั้นเอง
1: ค่ะ
0: นะคะจอมขมังเวทแต่ปรากฏว่าที่ถูกจับในครั้งนี้ก็คือภรรยา
1: ค่ะ
0: แจ้งความเพราะว่าไปข่มขืนลูกเลี้ยงซ
1: ึ่
0: งเป็นลูกติดของภรรยา
1: ไปค้นบ้านปรากฏว่าไปเจออาวุธแล้วก็ยาบ้าอีก
0: นะคะข่มขืนลูกเลี้ยงเนี่ยวัย21ปีแต่ว่าเขาข่มขืนมาตั้งแต่ปี67แล้วก่อนหน้านั้นตอนนั้นน้องอายุ19นะคะรวมแล้วก็5ครั้ง
1: นะความมาแตกตอนไหนคะ
0: ช่วงสงกรานต์นะคะ
1: ที่ผ่านมาใช่ไหม
0: ที่ผ่านมาคือน้องเขาก็จะออกไปเล่นน้ำ
1: ค่ะ
0: แล้วคนนี้ก้นขาง
1: หึงหวง
0: หึงหวง
1: ไม่อย่างใดปู่นี่นะ
0: ก็เลยผิดสังเกต
1: อะ
0: ไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยคาดคั้นเอาความจริง
1: ะ
0: นะคะจากลูกนะคะจนทราบว่าจอมขมังเวซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงนะคะก็ใช้วิธีก็คือ
1: ข่มขู
0: ่ข่มขู่นะนะคะก็คือคล้ายๆว่าเวลาเขาออกไปไหนเนี่ยเขาก็จะให้ลูกสาวเป็นคนขับรถให
1: ้ไปส่ง
0: นะคะไปส่งทำธุระไปตลงตลาดเป็นประจำอยู่แล้ว

0: แต่ว่านายคนนี้เขาพกอาวุธด้วยนะคะก็ทำให้เป็นส่วนหนึ่งก็คือข่มขู
1: ่น้องก็เลยเกิดความกลัว
0: กลัว
1: แต่ทีนี้แม่ก็คั้นสอบถามน้องนะคะ
0: เขาบอกว่าถ้าเกิดเอาเรื่องนี้ไปบอกใครก็จะฆ่าทิ้งทั้งแม่แล้วก็ลูกเลยนะคะแล้วก็ชอบพกปืนติดตัวตลอดเวลานะคะทำให้น้องก็กลัวนะคะก็เลยเก็บเป็นความลับมาตลอดจนความแตกเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ย
1: เขาใช้อาวุธปืนไปข่มขู่ลูกสาวเข้าโรงแรมม่านรูดด้วยนะฮะอ้างว่าจะแก้กรรมให้แต่ว่าต้องมีอะไรกันจนสำเร็จความใคร่นะปิดแผ่นทองเปลวที่เนินลับแล้วก็ใต้สะดือ
0: ค่ะ
1: ข่มขืน5ครั้งนะคะในช่วงวันที่16ถึง20เดือนมกราคม67ค่ะน้องอ้ํา
0: ค
1: ่ะตอนนั้นน้องอายุ19อ่ะ
0: นะคะก็ในลักษณะนี้เนี่ยมันมีการข่มขู่เนาะบางคนบอกว่าทําไมเด็กไม่บอกแม
1: ่ท
0: ีนี้ก็กลัวเรื่องของการขู่แล้วเขามีอาวุธดุข้างตัวตลอดเวลาจะเป็นอาวุธจริงอาวุธปลอมคือก็ไม่ทราบได้หรอกเนา
1: ะ
0: นะคะแต่ในลักษณะนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าทําให้มีผู้เสียหายนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือ เห็นว่าเขามีลูกศิษย์ลูกหามีเงินนะคะเห็นว่าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เยอะเหมือนกันนะคะก็เลยพยายามหาทางออกทำยังไงดีแม่ลูกพากันหนีออกจากบ้านนะคะจากบ้านของจอมขมังเวทคนนี้ออกมาอยู่ข้างนอกเพื่อความปลอดภัยก็เลยเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่จนนำไปสู่การจับกุมที่สำคัญก็คือเนี่ยค่ะเห็นไหมเม็ด
1: สีส้มๆนะ
0: ไม่ที่ยาแก้ปวดยาพาราน
1: ะ8เม็ด
0: ยาบ้านะคะ
1: แต่เขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะแต่ว่ามีโอ้โหอาวุธปืนนะคะที่มีทะเบียนเนี่ย5กระบอกอาวุธปืนไทยประดิษฐ์อีก1กระบอกกระสุนสิคะเยอะจริงๆ100นัดค่ะ
0: ค่ะนะคะก็อาวุธปืนที่มีเนี่ยมีทะเบียนถูกต้องนะคะคือเป็นของจริงนั่นแหละนะคะมีถึง5กระบอกด้วยกันแล้วก็มีอาวุธที่เป็นปืนไทยประดิษฐ์อีกกระบอกหนึ่งเครื่องกระสุนอีกเยอะเลยนะคะทีนี้เนี่ยการแจ้งข้อหานะคะคนนี้เนี่ยเขาถือว่าเป็น
1: เคยมีคดี
0: ชื่อเสียงอยู่นะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะสายมูอะไรเงี้ยนะคะบอกลูกศิษย์เนี่ยรันทุกวงการแต่ข้อหาที่โดนก็คือข่มขืนกระทำชำเราแล้วก็ใช้กำลังประทุษร้ายแล้วก็ทำให้ผู้ถูกกระทำเนี่ยเข้าใจว่ามีอาวุธปืนแล้วก็ตรวจยึดยาเสพติดได้อีก
1: ค่ะนะเขามีคดีติดด้วยนะคะเคยมีประวัติต้องโทษคดียาเสพติดเมื่อปี54ติดคุกมาแล้ว1ปี8เดือนไงคะนะแล้วก็อาวุธปืนที่มีจำนวนหลายกระบอกเนี่ยเป็นบอกว่าเป็นความชอบส่วนตัวมีกระสุนลงอาคมไว้ด้วยนะตำรวจก็เลยค้านการประกันตัว
0: ก็ไม่ให้ประกันตัวแต่คดีก่อนหน้านะคะที่ป่าซางใช่ไหมได้เห็นว่าได้ประกันตัวแล้วเพราะว่าอะไรนะคะ
1: มีโรคประจำตัวอายุเยอะ
0: ไม่ค่อยสบายเนาะจะก่อเหตุอีกไหมล่ะ
1: อาจารย์จอมขมังเวทนะ
0: ก็ก่อเหตุก็ตอนอายุเยอะหรือเปล่าน
1: ะของแบบนี้นะคะโอ้คนก็เชื่อเน
0: า
1: ะ
0: มันเป็นความเชื่อที่
1: ส่วนบุคคล
0: พิสูจน์ได้ยากนะคะแต่ในลักษณะของการที่ทำอะไรแปลกๆ
1: ค
0: ือจะต้องเปิดเผยในส่วนที่ไม่ควรเปิดเผยอันนี้ก็ต้องเอ๊ะแล้วล่ะว่ามันไม่ควรนะคะก็เคยได้ยินว่าก็จะมีในลักษณะนี้อยู่บ่อยๆนะคะ
1: นี่เขาเรียกว่ากรรมกำลังทำงานแล้วใครจะแก้กรรมให้อาจารย์
0: อาจารย์แย่แล้วใครจะแก้ให้อาจารย์ล่ะเนี่ยนะคะเขาคุกไปเคลียร์กับตำรวจก่อน
1: ค่ะ
0: อันนี้ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงนะก็จริงๆแล้วเชื่อว่าข่าวในลักษณะนี้เนี่ยมันน่าจะถ้าไม่ถูกจับกุมนะคะมันก็ไม่ดังอะเนาะแต่เขาอาจจะไปดังเรื่องอื่นแต่ว่าการทำในลักษณะนี้ก็เคยได้ยินมาเหมือนกันนะคะต้องระมัดระวังใครที่เป็นสายมูอะไรเงี้ยคือมูได้แต่ก็มูแบบพอดีแต่ถ้ามูในลักษณะที่แบบโอ้โหขนาดนี้นะคะมันน่าจะอันตรายอยู่เหมือนกันไม่ปลอดภัยสำหรับตัวเองเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะจากสภ.หางดงนะคะไปกันที่ตำรวจสภ.แม่ริมค่ะน้องอ้อมบุกจับหนุ่มวัย36ปีนะคะชื่อนายแบงค์ค่ะไปรับซื้อรถจักรยานยนต์ที่ขโมยมาจากพื้นที่ป่าซางแล้วเอามาขายที่อู่ซ่อมรถในอำเภอแม่ริม
0: ค่ะนะคะป่าซางลำพูนนะคะปรากฏว่ามีพลเมืองดีนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะสภ.แม่ริมนะคะจริงแล้วเขามีการบูรณาการทั้งสภ.ป่าซาง นะคะสืบสวนจังหวัดลำพูนแล้วก็สืบสวนจังหวัดเชียงใหม่นะคะปรากฏว่าพลเมืองดีที่แจ้งนะคะคือเขาบอกว่ามีรถจักรยานยนต์คือรถเครื่องเนี่ยแหละค่ะถูกลักไป
1: ตอนดึกดื่นเลย

0: ที่ยงคืนนะฮะ
1: มีคนมาเสนอขายให้นะคะซึ่งเอามาขายเนี่ยแต่ไม่มีสมุด
0: เออ15,000
1: เออแล้วในราคาที่แบบ15,000
0: ค่ะ
1: จะถูกกว่านี้ก็กลัวว่าเอ๊ะมันถูกไปหรือเปล่
0: า
1: ใช่ไหม
0: เออก็เลย15,000ละกันนะ
1: พักอาศัยอยู่ในเขตแม่ริม
0: ค่ะ
1: เจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าตรวจสอบอู่ซ่อมรถนะคะอยู่ในพื้นที่ของตำบลห้วยทรายอำเภอแม่ริมนะคะปรากฏว่าไปเจอของกลางรถจักรยานยนต์ที่ถูกขโมยอยู่ที่อู่นี้นะคะซึ่งเจ้าของอู่เนี่ยบอกว่ารถคันนี้เนี่ยมีนายแบงค์นะคะเป็นผู้นำมาไว้ที่อู่ซ่อมรถของตัวเองนะคะก็เลยไปติดตามตัวนายแบงค์มาให้ข้อมูลว่า
0: ปรากฏว่า
1: ใช้รถขนมาเป็นรถกระบะนะคะยี่ห้อหนึ่ง
0: ป้าย
1: ท
0: ะ
1: เ
0: บีย
1: นกรุงเทพ
0: ค่ะ
1: นะคะขนรถจักรยานยนต์ของกลางไว้ที่อู่ซ่อมรถแล้วก็บอกว่าซื้อขายรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวจากชายคนหนึ่งไม่ทราบชื่อในราคา15,000เหมือนกันนะคะที่ลานว่าลาน
0: ข้างเทศบาล
1: ข้างเทศบาล
0: เมืองตรงนั้นก็กว้างอยู่
1: เมืองแก้วแม่ริม
0: นะ
1: คะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ของกลางแล้วก็แจ้งให้ทราบว่าอันนี้มัน
0: ลักทรัพย์นะลักทรัพย์ในเวลากลางคืนหรือว่ารับของโจรก็ตอนนี้ขยายผลติดตามนะคะผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีกันด้วยส่วนใครที่มีเบาะแสนะอาจจะมีอีกหลายคันหลายรายนะที่เอามาที่อู่นี
1: ้
0: อย่างเงี้ยนะคะก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้191เลยค่ะหรือว่าตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนพื้นที่สภ.ป่าซางตลอด24ชั่วโมงนะคะ0535210042
1: หรือว่าการรับซื้อมีคนเอามาขาย
0: แ
1: ต่ขายแบบไม่มีสมุดเนี่ยเอออันนี้ก็ต้องเอแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ต่างกรรมต่างวาระนะ
1: ของขโมยมาหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: ถ้ามันไม่มีสมุดมาเนี่ยแหละนะคะมันก็อย่างหนึ่งที่มันต้องเอได้
0: มันต้องเอดีแล้วค่ะพลเมืองดีนะคะ
1: ก็
0: ต้องมีแบบนี้เยอะ
1: ๆสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะคะในลักษณะนี้เนาะนึกถึงใจเขาใจเราโดนขโมยนะคะก็เคยได้ยินข่าวเหมือนกันว่าบางคนเนี่ยคือจอดไว้ที่หอ
0: ค่ะ
1: น้องแถวๆนี้ค่ะญาติๆเขาแล้วก็ปรากฏว่าจอดไว้แล้วก็ลืมล็อกรถนะคะด้วยความเคยชิน
0: คิด
1: ว่ามันไม่มีอะไร
0: ไม่มีอะไรหรอก
1: ปรากฏว่าเช้ามาหายแซบหายสอยรถกำลังซื้อมา
0: บางทีเราก็ลืมใช่ไหม
1: นะคะที่เหลือ
0: กุญแจกุญแจไม่ได้ออกอย่างเงี
1: ้ยนะคะต้องสังเกตดีๆอย่าลืมนะคะ
0: ค่ะ
1: เชียงใหม่หรือว่าเมืองไทยก็ไม่ได้ใจดีกับเราเสมอไปบางคนบอกว่าอุ๊ยเสียบกุญแจรถทิ้งไว้ดูสิรถไม่หายอะไรเงี้ยแต่ก็อย่าได้ชะล่าใจมิจฉาชีพมีทุกที่นะ
0: คะ
1: ระ วังกันด้วยค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวค่ะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ก็สามารถที่จะไปช็อปกันได้นะคะที่ช็อปไมเนียนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปไมเนีย
1: 02-114-3990
0: นะคะ
1: ช็อปไมเนียก็มีหลากหลายผลิตภัณฑ์เลยให้คุณได้ไปช็อปปิ้งกัน
0: บางท่านเข้าไปดูในเว็บแล้วนะคะก็บอกว่าของไม่มีสิ่งที่อยากจะได้โทรไป
1: โทรค่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเขาให้โทรนะคะติดต่อได้เลย02-114-3990นะคะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่แน่ใจว่าอัปเดตหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เขาให้เน้นโทรดีกว่า
0: ะ
1: นะคะคือฟังจากเราอะไรอย่างเงี้ยนะก็โทรหาได
0: ้
1: 02-114-3990
0: ค่ะหลายข้อความเลยนะคะทักทายมาสวัสดีเจ้ากันมานะคะคุณวาสนาคุณมีเนมคุณต้นน้ำคุณพวัตนะคะไทยช่วยไทย60-40วางแผนการใช้เงินให้ดีท่านที่กำลังซื้อมีเงินนั่นแหละนะคะก็ใช้ให้เต็มที่ตามสิทธิ์ของเราบอกว่าภายใต้ดวงอาทิตย์ไม่มีสิ่งใดที่ตำรวจไทยทำไม่ได้เลิศสแมนแตนคุณวุ่นวายสบายดีนะคะคุณสีสมรคุณหนุ่มดอยหวดสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีทุกท่านเลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วนะคะเรายังไปดูกันที่เรื่องของตุ๊เจ้ากันบอก
0: ตุ๊เจ้าพระสงฆ์องค์เนนยังไงคะข่าวเช้า
1: เอาข่าวเช้าก่อนใช่ไหมก่อนจะเอาข่าวดีๆน
0: ะ
1: ไปข่าวเช้านะคะพื้นที่ของวัดพระพุทธบาท400นะคะเขาบอกว่ามันก็มีปัญหาโน่นนี่นั่นก
0: ัน
1: มานะคะทีนี้เนี่ย
0: มีสองเหตุการณ
1: ์สองเหตุการณ์นะคะที่ศรัทธานะคะในพื้นที่นะคะเขาล้มมติเจ้าคณ
0: ะ
1: ปลดพระทุจริตเด้งเจ้าอาวาสข้ามห้วยคืนความสงบวัดพระพุทธบาท400
0: ค่ะต้องขอบคุณนะคะท่านสว.ประหยัด

0: รพรพิทักษ์กุลนะคะสว.เชียงใหม่ค่ะนำเรื่องนี้เข้าสู่สภานะคะก็เป็นที่พูดกันนะคะก็ต้องขอบคุณด้วยเป็นตัวแทนหมู่บ้านละกันนะคะเป็นตัวแทนชาวบ้านนะคะบ้านพระพุทธบาท400อำเภอแม่ริมเข้ามอบหนังสือนะคะขอบคุณค่ะท่านประธานคณะกรรมการนะคะการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภาคืนความชอบธรรมแล้วก็ยุติการร้องเรียนนะคะของวัดพระพุทธบาท400
1: นะคะซึ่งทางพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยยอมถอยนะคะมีคำสั่งยกเลิกการแต่งตั้งพระมหาพร้อมพงษ์เป็นเจ้าอาวาสพระพุทธบาท400เมื่อ20เมษายนที่ผ่านมานี้เองนะคะจากนั้นเจ้าคณะตำบลสลวงนะก็มีคำสั่งแต่งตั้งพระครูมนูลบุญญากรนะคะรองเจ้าคณะอำเภอแม่ริมเป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสนะคะเมื่อ29เมษายนที่ผ่านมาโดยขณะนี้นะคะรักษาการเจ้าอาวาสรูปใหม่ก็เดินหน้าจัดระเบียบว
0: ั
1: ดพระพุทธบาท400ครั้งใหญ่นะคะเรื่องของการบริหารการเงินในสำคัญ
0: อาคาร
1: สถานที
0: ่
1: ใช่แล้วก็ดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นศรัทธานะคะ
0: เดี๋ยวเราจะได้ไปสืบชะตากัน
1: สืบชะตากัน
0: นะหมู่บ้านครั้งใหญ่วันที่เท่าไหร่นะคะ
1: 19มิถุนายน
0: ค่ะไปกันเยอะๆนะคะ
1: นะคะก็สว.ประหยัดเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาไม่พอใจอย่างมากเลยเนื่องจากมองว่าเป็นการนำพระจากที่อื่นซึ่งชาวบ้านไม่ได้ศรัทธามาปกครองแล้วก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะข้ามขั้นตอนหรือเปล่าไม่ผ่านการพิจารณาของคณะสงฆ์อำเภอแม่ริมตามกำหนดของมหาเถรสมาคมหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: นะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งล่ะค่ะที่ซ้อนเข้ามา
0: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะจำได้ไหมคะว่ามีกรณีนะคะร้ายแรงเหมือนกันที่มีการจ้างวานพระรูปอื่นเข้าสอบบาลีสนามหลวงแทนนะคะพระครูรูปหนึ่งนะคะที่ล่าสุดเนี่ยกลับไปปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดดงป่างิ้วนะคะแล้วก็เจ้าคณะตำบลมะขุนหวานอำเภอสันป่าตองนะคะล่าสุดนี้นะคะก็ถูกปลดเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ก็คือจ้างวานพระรูปอื่นให้เข้าสอบแทน
0: ะ
1: นะคะจนเมื่อ16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านพระบาท400ก็ตัดสินใจไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อท่านสว.ประหยัดนะคะผ่านไปยังคณะกรรมการการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะวัฒนธรรมวุฒิสภาก็ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม
0: ่
1: เจ้าคณะอำเภอแม่ริม
0: สางกันหมดเลย
1: สลวงเจ้าคณะตำบลสลวงนะคะก็คือตั้งแต่จังหวัดอำเภอนะคะตำบลนะคะรวมถึงผอ.สำนักพุทธเชียงใหม่เนี่ยเข้าชี้แจง
0: ปิดฉากไปละ
1: เมื่อ17มีนาคมนะคะก็ได้อภิปรายที่ประชุมของวุฒิสภานะคะถึงนายกรัฐมนตรีเลยสั่งการให้สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วก็มหาเถรสมาคมให้ติดตามนะคะโดยให้เจ้าคณะภาค7เร่งตรวจสอบแล้วก็ยกเลิกคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดในทั้ง2กรณีทันทีนะคะคือชาวบ้านล่าสุดก็ยุติข้อร้องเรียนแล้วก็ถือว่ามหากาพย
0: ์
1: ปิดลง
0: ยุติทุกๆเรื่องราว
1: จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะมองว่ามองในเรื่องของนอกเหนือจากเป็นคนนอกพื้นที่ไม่ผ่านการพิจารณาของคณะสงฆ์ในพื้นที่อาจจะมองเรื่องถึงเรื่องของเงินทองอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ชาวบ้านไม่เอาไม่พอใจนะนะคะก็คืนความสงบนะคะให้กับพระพุทธศาสนาของเราได้ขับเคลื่อนต่อไปข้างหน้า
1: ไม่เป็นที่ยอมรับ
0: ค่ะมีเรื่องดีๆกันบ้างไหมคะน้องอ้อมคะ
1: เพราะว่าเมื่อเช้าวันนี้นี่เอง
0: ค่ะ
1: ที่คณะศรัทธาค่ะจากเชียงใหม่ของเรานะคะแต่งกายชุดขาวเลยนะคะไปอัญเชิญอธิธาตุนะคะของ
0: สาธุ
1: ครูบาเจ้าศรีวิชัยตนบุญแห่งล้านนา
0: ค
1: นลุก
0: นะขอบคุณภาพข่าวจากคุณสุรพันธ์สอไม้นะคะผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: นี่ก็คือจากวัดบ้านป่างที่อำเภอหลีจังหวัดลำพูนนะคะ
0: วัดบ้านเกิดของครูบาศรีวิชัย
1: เป็นวัดบ้านเกิดของท่านเลยนะคะก็ได้มอบอัฐิธาตุ2องค์ที่เก็บไว้ในโกฏทองของทางวัดบ้านป่างนะคะมอบให้สำหรับคณะศรัทธาจากเชียงใหม่นะคะเพื่อนำมาประดิษฐานนะคะท่านเจ้าอาวาสท่านก็มีเมตตามอบให้นำมาประดิษฐานที่อาคารพุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ประชาชนได้สักการะ
0: กราบไหว้
1: กราบไหว้บูชา
0: ค่ะ
1: ในช่วงของเทศกาลวิสาขบูชาด้วยนะคะ
0: ก็มีจ้างฟ้อนนะ
1: เฉพาะช่วงวันวิสาขบูชาใช่ไหมคะ
0: ค่ะแล้วก็กลุ่มฟ้อนวัฒนธรรมล้านนานครเชียงใหม่นะคะก็มาร่วมกันในวันนี้นะคะโอ้โหสวยงามมากเลย
1: นะคะครูปานสุมิตรชุ่มใจนะคะพร้อมกับคณะช่างฟ้อนก็แต่งกายชุดขาว
0: ค่ะ
1: แล้วก็ฟ้อนนพวรรณธาปู่จ่าพระบาทไทยและฟ้อนท่ารับเสด็จอย่างสวยงาม
0: ค่ะ
1: ก็มีท่านพระครูปลัดทีนวัฒน์นะคะ จ้าอาวาสวัดยางกวงท่านก็ได้กล่าว

0: เชิญนำอธิธาตขึ้นไปประดิษฐานบนมณฑลพิธีนะคะแล้วก็ได้สวดไหว้นะคะ
1: เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะไปกราบไหว้กันได้นะคะที่พุทธสถาน
0: นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้บอกนะว่าจะเปิดให้ตั้งแต่วันนี้ถึงเมื่อไหร
1: ่ค่ะ
0: แต่ก
1: ็ในช่วงเทศกาลวิสาขบูชา
0: วันวิสาขบูชานะคะแล้วก็เชียงใหม่ของเราก็จะมีประเพณีเตี้ยวขึ้นดอยด้วย
1: ค่ะอันนี้ไม่ได้เป็นไม่เคยมีมาก่อนนะน้องอ้อมที่เป็นอัญเชิญนะคะพระอธิธาตของครูบาเจ้าศรีวิชัยมาเชียงใหม่อ่ะ
0: ใช่เพราะว่าคำหนึ่งที่เชื่อว่าหลายท่านน่าจะพอจำได้ว่าเปิ้ลบ่าเบิ้ลบ่าย้อนปีคืน
1: กลับใดที่น้ำปิงไม่ไหลย้อนกลับ
0: ไม่ไหลย้อนกลับ
1: ก็จะไม่มา
0: เปิ้ลก็จะบ่หวนปีคืนจริงไหมนะคะคนลุก
1: นะคะ
0: นะคะนี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเป็นครั้งแรกเลยไหมเท่าที่เคยได
1: ้
0: ย
1: ิน
0: ข่าวมานะคะ
1: ต้องทำไมต้องใส่ชุดขาวก็เหมือนกับดอกไม้นะคะที่ไว้กราบไหว้ครูบาเจ้าศรีวิชัยเนี่ยจะต้องเป็นดอกไม้สีขาว
0: นะ
1: โดยเฉพาะดอกเกตวาน้องอ้อม
0: ดอกเกตวา
1: หอมมากๆ
0: หร
1: ือ
0: ว่าดอกพุทธรักษา
1: ใช่ค่ะนะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะที่วัดบ้านปางเนี่ยนะคะครูบาเจ้าศรีวิชัยก็ท่านละสังขารที่นี่ด้วย
0: นะ
1: ตนบุญแห่งล้านนา
0: ค่ะนะคะก็เป็นโอกาสอันดีนะคะในช่วงของวันวิสาขบูชาเนาะนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ถ้าเกิดว่ายังมีศรัทธาประชาชนนะคะทยอยมากราบไหว้กันเยอะนะคะเรื่องของเวลาเนี่ยจะได้ขยายออกไปอีกหรือเปล่า
1: ค่ะเพราะว่า11มิถุนายนนี้ก็จะเป็นวันคล้ายวันเกิดครูบานะคะ140กว่าปีน
0: ะ
1: ที่ลำพูนนี่ก็จะจัดใหญ่เลย
0: จัดยิ่งใหญ่
1: นะคะเชียงใหม่ก็เช่นเดียวกันนะคะ
0: ที่ลำพูนนี่เขาก็จะมีอนุสาวรีย์3ครูบาใช่ไหม
1: คะ
0: ครูบาเจ้าศรีวิชัยครูบาขาวปีแล้วก็
1: ครูบาชยะวงศาพัฒนาน
0: ะคะ3องค์เลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ใครผ่านไปผ่านมาตรงนั้นเนี่ยก็ได้กราบไหว้กัน
1: โดยเฉพาะที่ดอยติองค์ใหญ่เลยนะคะนี่คือประตูสู่ล้านนาน
0: ะ
1: คะ
0: เมือง
1: ลำพูนเชียงใหม่ค่ะ
0: ก็ได้กราบไหว้ถึงแม้อาจจะไม่ได้จอดนะอยู่ไกลๆ
1: ค่ะ
0: ก็โมทนาสาธุ
1: นะชาวเชียงใหม่ก็ไปกันได้นะคะที่ครูบาศรีวิชัยตีนดอยสุเทพนะ
0: ค่ะ
1: ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่
0: ะพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะคะที่เครื่องถึงบ่ายโมงเขาเที่ยงเมืองเหนือนะคะเราสองคนลากันก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขณะนี้เวลา 13:00 นที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: โดยดาราการทองลิ่มสิหศักดิ์หฤทวิภาคีตัวแทนประเทศพร้อมแลกเปลี่ยนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานายสิหศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับผู้นำระดับสูงของประเทศต่างๆในห้วงการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติได้แก่ผู้ช่วยรัฐมนตรีด้านกิจการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโดยทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางการเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรอันยาวนานระหว่างไทยและสหรัฐซึ่งฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีต่อการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของไทยรวมทั้งแสดงความพร้อมและเชื่อมั่นว่าการมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพจะเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดและกระชับความร่วมมือระหว่างไทยและสหรัฐทุกมิติรวมถึงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงโดยทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและประเด็นระหว่างประเทศที่อยู่ในความสนใจร่วมกันรวมถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานอกจากนี้นายสิหศักดิ์ยังได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคอสตาริกาเพื่อกระชับความร่วมมือด้านต่างๆด้วยขณะที่ช่วงบ่ายนายสิหศักดิ์เดินทางไปสำนักงานคณะผู้แทนถาวรสาธารณรัฐประชาชนจีนณนครนิวยอร์กเพื่อหารือทวิภาคีกับนายหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศจีนโดยทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านรวมถึงยังได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคอาทิสถานการณ์ในเมียนมาและสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยเอกนิติชี้ประเทศไทยพร้อมรับการลงทุนระลอกใหม่ทั่วโลกนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลไทยนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้หารือบริษัทชั้นนำฝรั่งเศส3บริษัทเมื่อวันที่25พฤษภาคมณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส

0: การหารือครั้งนี้เน้นอุตสาหกรรมวัสดุขั้นสูงสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมความมั่นคงไซเบอร์และดิจิทัล ID โดยนายเอกนิติได้กล่าวย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะฐานการผลิตและเทคโนโลยีขั้นสูงของอาเซียนและเชิญชวนบริษัทเหล่านี้มาเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทาน EV ของไทยอีกทั้งร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้และรวมถึงผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีSecure Identity สำหรับภูมิภาคนายเอกนิติกล่าวทิ้งท้ายว่าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์โลกการหารือด้านการลงทุนกับบริษัทชั้นนำฝรั่งเศสเหล่านี้สะท้อนความเชื่อมั่นและศักยภาพของประเทศไทยในการรองรับการลงทุนระลอกใหม่จากทั่วโลกสุริยะเข้าทำงานกระทรวงเกษตรย้ำสุขภาพ 100% แล้วนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินทางมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อทำงานตามปกติโดยมีสีหน้าสดชื่นขึ้นต่างจากเมื่อวันจันทร์ที่25พฤษภาคมซึ่งตรวจราชการที่จังหวัดอุดรธานีโดยคืนวันอาทิตย์นายสุริยะหมดสติไปจนคณะทำงานต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อมาตอนเช้านายสุริยะขออนุญาตแพทย์ออกจากโรงพยาบาลเพื่อไปติดตามสถานการณ์น้ำและความก้าวหน้าของสถานที่จัดมหากรรมพืชสวนโลกโดยระบุว่านัดหมายกับชาวบ้านไว้จึงไม่ต้องการให้รอเกอร์รวมทั้งต้องการเร่งรัดงานนายสุริยะกล่าวว่าวันนี้หลังประชุมครม.ได้ไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียดซึ่งแพทย์ยืนยันว่าระบบสมองและหัวใจเป็นปกติดีขอบคุณทุกคนที่ห่วงใยและให้กำลังใจตอนนี้ร่างกายแข็งแรง 100% แล้วพร้อมทำงานช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเต็มกำลัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
4: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเดสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
5: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง MCOT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ MCOT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยน

0: วิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: อัปเกรดใหม่ปลูกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
2: ้ MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
3: สถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่100.75 ขอเชิญติดตามรายการรู้ไว้ไม่หลงกลมิจฉาชีพกับอสมทเชียงใหม่ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.รู้ทันกลโกงไม่ให้ตกเป็นเหยื่อทันกระแสไม่ตกยุคภัยออนไลน์ใกล้ตัวเรา

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะในช่วงรู้ทันมิจฉาชีพกับอสมทเชียงใหม่นะคะทุกวันพุธแบบนี้นะคะที่จะได้มาเตือนภัยกันนะคะ

0: แล้วก็ทรัพย์สินกันด้วยก็จะนำมานำเรื่องราวดีๆนะคะมาเตือนภัยกันนะคะให้เราได้รู้ทันมิจฉาชีพนะคะโดยได้รับเกียรตินะคะจากทางตำรวจพระภาค5นะคะโดยพันตำรวจเอกหญิงสุธิราสิมธิไกรผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ2กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค5นะคะท่านจะได้มาร่วมดำเนินการกับเรานะคะให้เราได้รู้เท่าทันกับมิจฉาชีพซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์นะคะจากพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะคะให้เรามาเตือนภัยนะคะให้กับพี่น้องประชาชนกันด้วยแต่ก่อนอื่นก่อนได้นั้นนะคะเราก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเรากันนะคะที่จะให้ทุกท่านนะคะได้อุ่นอกอุ่นใจนะคะจะได้ไม่เสี่ยงทั้งอุบัติเหตุไม่เสี่ยงขโมยขโจรด้วยนะคะเรื่องของไฟหน้าบ้านนะคะบางทีมันไม่พอนะคะลำพังจะเอาแต่ไฟกิ่งอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่พอนะคะเราเจอปัญหาแบบนี้ไหมไฟหน้าบ้านไม่พอนะคะมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยอุบัติเหตุบางจุดเราก็นะอยากจะติดไฟเพิ่มแต่ก็ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียเงินแล้วก็เสียเวลาด้วยแถมค่าไฟก็อาจจะเพิ่มขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะกำลังไฟที่สูงถึง 2,500 วัตต์นี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงมันก็เลยสว่างสวยนะคะเปิดปุ๊บสว่างปั๊บเลยนะคะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ให้มาจุถึง 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งใช้นานต่อเนื่องถึง12 ชั่วโมงติดตั้งง่ายค่ะมีสายยาวถึง5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยปรับมุมได้ด้วยนะคะหน้าฝนแบบนี้นะคะถือว่าจะแดดออกไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเรากันน้ำระดับ IP67 นะคะปรับมุมได้อีกด้วยไม่หวั่นค่ะเครื่องใช้งานก็ง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะคะเห็นไหมง่ายนิดเดียวนะคะสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยนะคะเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอแถมอีก1ค่ะแถมยังมีโคมไฟ LED ให้อีก2อันแว่นกันแดดคราบแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียง 1,290 บาทโทรมาเลยค่ะที่02-114-3990 02-114-3990โดยมีค่าส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะทีนี้เราก็หมดปัญหานะคะเรื่องของไฟหน้าบ้านนะคะมันมืดใช่ไหมคะตอนนี้จะสว่างมากๆเลยทีเดียวนะคะปลอดภัยแล้วก็อุ่นใจมากทีเดียวเลยค่ะแน่นอนนะคะว่าหน้าฝนนะคะหรือว่าฤดูกาลบ้านเราเนี่ยนะคะมันก็จะร้อนอบอ้าวยุงเขาก็จะปรับตัวได้ดีด้วยนะคะยุงเยอะนะโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยยุงจะเยอะเป็นพิเศษเลยแต่หากว่าเรามีเครื่องดักยุงและแมลงนะคะช่วยได้มากเลยทีเดียวค่ะบ้านไหนสนใจนะคะอย่าลืมละกันนะคะเพราะว่าสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงจะช่วยปกป้องคุณที่คุณรักได้1เครื่องใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรตั้งเอาไว้กลางบ้านจะปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวทำงานยังไงล่ะคะเสียบปลั๊กค่ะแสงไฟนีออนนะคะในเครื่องก็จะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปปลอดภัยนะคะไม่มีกลิ่นไม่มีควันแล้วก็สั่งซื้อวันนี้นะคะในชั่วโมงนี้นะนะคะพิเศษสุดเลยเราจะมอบให้กับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องคุณจะได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกันกับหลอดไฟ LED Black Light 1ชิ้นราคา690บาทนะคะและเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องราคา690บาทรวมทั้งหมดสินค้าอยู่ที่3,370 บาทไม่ต้องจ่ายคุณจ่ายเพียง990 บาทย้ำว่าจ่ายเพียง990 บาทเท่านั้นโทรมาได้เลยนะคะที่02ค่ะ666-0008 02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียเครื่องมีปัญหาใน1ปีเราใจดีนะคะเปลี่ยนเครื่องหมายคุณทันทีเลยย้ำว่าที่เบอร์นี้ค่ะ02-666-0008ของแท้ก็ตั้งที่ TV Direct เท่านั้นนะคะวันนี้ท่านสารวัตรต้อมนะคะมาช้าแต่มานะนะคะสวัสดีท่านสารวัตรต้อมค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณอุ้ยนะคะ
0: แ
1: ล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
0: ค่ะพันตำรวจเอกหญิงสุนิดาสิมธิไกร ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ2กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค5นะคะรู้ทันมิจฉาชีพกับอสมทเชียงใหม่ตอนนี้เราถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันด้วยนะคะทางเพจ Facebook อสมทเชียงใหม่แล้วก็ YouTube อสมทเชียงใหม่ด้วยกดติดตามกันได้

0: นะคะแสดงความคิดเห็นกันมาได้มีคำถามมีข้อสงสัยอยากจะร่วมพูดคุยเชิญได้นะอีกช่องทางหนึ่งของเราด้วยที่ LINE ID ค่ะ MCOTCM 1075 LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่ด้วยค่ะว
1: ัน
0: นี้มีภารกิจเยอะเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็ในช่วงสายวันนี้นะคะท
0: ่
1: านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ท่านพลตำรวจโทกฤษพลยี่สาครค่ะท่านก็ได้เป็นประธานการแถลงข่าวเพราะว่าเรามีปฏิบัติการคุณอุ้ย
0: นะคะ
1: ในการที่จะเอาไปจับกุมนะคะกลุ่มแก๊งบัญชีม้าที่ไปหลอกลวงผู้เสียหายนะคะเป็นหญิงอายุประมาณ61ปีนะคะในพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งจริงๆคดีนี้เนี่ยต้องบอกว่าเกิดขึ้นเมื่อประมาณสักเดือนตุลาคม2568ละ
0: ปีที่แล้ว
1: ใช่ค่ะแล้วก็เราเคยมาพูดในรายการด้วยนะคะเกี่ยวกับกรณีที่ผู้เสียหายเนี่ยนะคะถูกหลอกนะคะมิจฉาชีพเนี่ยก็หลอกให้เขาเนี่ยไปลงทุนเทรดหุ้นนะคะแล้วก็สูญเสียเงินไป17ล้านน่ะคุณอุ้ย
0: แสดงว่าโอนไปหลายครั้ง
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คราวนี้ก็ต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะว่ากรณีที่มีคดีออนไลน์เกิดขึ้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะยังคงทำงานอย่างเข้มแข็งนะคะเราก็จะติดตามในเรื่องของเส้นทางการเงินนะคะซึ่งผู้เสียหายท่านนี้เนี่ยนะคะท่านก็หลงเชื่อนะคะนึกว่าเป็นการเทรดหุ้นจริงแล
0: ้
1: วก็เวลาที่มิจฉาชีพหลอกเนี่ยก็คือจะเอาผลตอบแทนที่ส
0: ู
1: ง
0: ม
1: าก ค่ะก็คือลงทุน17ล้านแต่ว่ามิจฉาชีพก็บอกว่าเนี่ยผลตอบแทนนะสูงถึง37ล้านโอ้โหเอา
0: ตาลุกเลยค่ะ
1: ค่ะก็คือเขาเอาผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะคะมาหลอกล่อนะคะดังนั้นเนี่ยก็นำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะว่าในเรื่องของการลงทุนนะคะแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่สูงเกินจริงมากๆเนี่ยไม่มีอยู่จริงนะคะคราวนี้มาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังว่าเมื่อช่วงสายของวันนี้เนี่ยนะคะท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ก็ได้แถลงข่าวต่อพี่น้องสื่อมวลชนนะคะซึ่งพอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นปุ๊บนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะก็ได้มีการสืบสวนค่ะแล้วก็ไปวิเคราะห์เส้นทางทางการเงินนะคะของเคสผู้เสียหายท่านนี้นะคะก็พบว่ามีบัญชีที่เกี่ยวข้องที่ผู้เสียหายเนี่ยโอนไปนะคะ35บัญชีนะคะแล้วก็แยกเป็นบัญชีบริษัทนะคะแล้วก็มีบัญชีเป็นห้างหุ้นส่วนด้วยบัญชีบุคคลด้วยนะคะซึ่งพอเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็ติดตามจากเส้นเงินนะคะเส้นทางการเงินที่ผู้เสียหายเนี่ยโอนไปถึง35บัญชีนะคะหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานนะคะออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้คดีเดียวนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็ออกหมายจับเนี่ยนะคะจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง35รายนะคะและเมื่อวันที่206พฤษภาคม2569นะคะค่ะเราก็มีปฏิบัติการคุณอุ้ยนะคะก็เปิดปฏิบัติการระดมจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับนะคะคือต้องบอกว่า35คนนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยไม
0: ่
1: ได้อยู่ที่เชียงใหม่ที่เดียวนะคุณอุ้ยคืออยู่กระจายทั่วประเทศเลยอะนะคะคือจากหลักฐานเนี่ยก็ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะขอออกหมายจับถึง35คนคราวนี้เขาก็ออกปฏิบัติการพร้อมกันท
0: ั่
1: วประเทศนะคะก็จับกลุ่มผู้ต้องหานะคะจับกลุ่มได้ทั้งหมด14รายนะคะวันนี้เนี่ยก็ผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยก็ถูกนำตัวมาสอบปากคำนะคะที่ตำรวจภูธรภาค5เพราะว่าคดีการหลอกลวงในคดีนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่สถานีตำรวจภูธรแม่เสรียงจ
0: ัง
1: หว
0: ั
1: ดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5นะคะแต่จะเห็นได้ว่าการหลอกลวงคดีเดียวนะคะมีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยนะคะตามเส้นเงินเนี่ย35คนคุณอุ้ยนะคะแล้วพอเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยขอศาลออกหมายจับนะคะแล้วออกปฏิบัติการนะคะพร้อมกันทั่วประเทศก็จับกุมได้นะคะทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยอยู่ที่จังหวัดนะอำนาจเจริญก็มีที่กรุงเทพมหานครนะคะที่ปทุมธานีที่อ่างทองนะคะที่ฉะเชิงเทราชลบุรีร้อยเอ็ดนครราชสีมานะคะอุดรธานีเชียงใหม่ก็มีค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ที่จังหวัดมุกดาหารที่หนองคายที่อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีที่จังหวัดนราธิวาสก็คือ ถูกจับกุมนะคะคือออกหมายจับเนี่ยที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ย35คนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่จับกุมนะคะแล้วก็มาสอบปากคำที่ตำรวจภูธรภาค5เนี่ยก็จับกุมได้14คนซึ่งที่เหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังคงติดตามนะคะก็จะติดตามจับกุมให้ได้ครบนะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยคุณดุ้ยก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหานะคะว่าร่วมกันฉ้อโกงประชาชนนะคะแล้วก็ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนนะคะหรือว่าปลอมหรือว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนนะคะหรือว่ายินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตนเนี่ยนะคะโดยมิได้มีเจตนาใช้เพื่อตนเองหรือว่าเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้องนะคะก็โดยประการที่จะรู้หรือว่าควรจะรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาหมดเลยนะคะแล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะคะก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นปฏิบัติการนะคะสกัดม้า17ล้านนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการสอบปากคำคุณอุ้ยอยู่ที่ตำรวจภูธรภาค5
0: ค่ะ
1: แล้วอย่างที่บอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยนะคะที่ถูกจับกุมได้ในวันนี้เนี่ย14คนนะคะมาจากทั่วประเทศหมดเลยนะคะพอมาจากทั่วประเทศโอ้โหต้องบอกว่าคนที่เข้ามาส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของคดีออนไลน์นะคะเป็นทั้งผู้ที่ทำหน้าที่เป็นบัญชีม้าน
0: ะ
1: คะเป็นม้ากดเงินอ่ะนะคะแล้วก็เป็นผู้ควบคุมม้าก็คือถึงแม้ว่าจะอยู่ทั่วประเทศนะคะก็ต้องบอกว่าเวลาการโอนเงินเนาะเพราะว่าผู้เสียหายท่านนี้เนี่ยอย่างที่ได้นำเรียนว่า
0: คุณน่าจะเรียง
1: ใช่ค่ะแต่ว่าโอนเงินเนี่ยคุณอุ้ยโอนเงินไปทั้งหมด35บัญชีนะคะ17ล้านเนี่ยนะคะเขาโอนไปทั้งหมดเนี่ย35บัญชีด้วยกันนะคะคราวนี้ก็ปรากฏว่าคราวนี้เราจะมาดูว่าแล้วผู้เสียหายที่หลงเชื่อนะคะเพื่อเป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะว่าก็คือผู้เสียหายเนี่ยนะคะเป็นข้าราชการบำนาญนะคะอายุ61ปีเนาะและไม่เคยลงทุนในเรื่องของการไปเทรดหุ้นนะคะไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องของการเทรดหุ้นนะคะแล้วก็คือไปค้นหาในโซเชียลมีเดียนะคะในเรื่องของการลงทุนเนาะเพราะว่าเป็นข้าราชการบำนาญใช่ไหมคะก็อยากจะใช้ในช่วง
0: ใช้เงินต่อเงิน
1: เกษียณอายุราชการเนี่ยก็อยากจะไปลงทุนเพื่อได้รับผลตอบแทนนะคะแต่ปรากฏว่าต้องบอกว่าในโลกออนไลน์นะคะมีมิจฉาชีพเนี่ยแอบแฝงไว้เยอะมากนะคะและก็มีการหลอกลวงผู้เสียหายท่านนี้เนี่ยนะคะเริ่มจากเขาไปโฆษณาใน Facebook อ่ะนะคะบอกว่าเนี่ยเป็นการเทรดหุ้นนะแล้วก็มีผลตอบแทนสูงนะคะพอเราเข้าไปคลิกเนาะนะคะมิจฉาชีพก็จะให้เราแอดไลน์นะคะพอมิจฉาชีพให้เราแอดไลน์ก
0: ็ผู้เสีย
1: ห
0: ายกลุ่มเลย
1: ค่ะผู้เสียหายก็บอกว่ามีกลุ่มนะคะมีสมาชิกอยู่ในกลุ่มนั้นเนี่ย19คนนะคะแล้วก็จะมีมิจฉาชีพคนหนึ่งเนี่ยนะคะที่เหมือนกับว่าเป็นทำหน้าที่เป็นเลขากลุ่มแล้วก็ให้คำแนะนำนะคะในเรื่องของการลงทุนแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงนะคะก็เลยทำให้ผู้เสียหายเนี่ยนะคะหลงเชื่อแล้วก็ลงทุนไปนะคะพอต่อมาเนี่ยเขาลงทุนตั้งแต่ในช่วงเดือนคือไปเห็นโฆษณาเนี่ยนะคะตั้งแต่เดือนกันยายน2568ก็ลงทุนเรื่อยมานะคะลงทุนเรื่อยมาเนี่ยจนถึงเดือนพฤศจิกายน2568นะคะคราวนี้ก็ปรากฏว่าทางผู้เสียหายเนี่ยนะคะก็พบว่าเอ๊ะบัญชีของผู้เสียหายเนี่ยนะคะที่เทรดหุ้นตามที่มีเลขากลุ่มชักชวนนะคะแล้วก็โอ้โหโอนเงินไป17ล้านเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าบัญชีถูกอายัดนะคะใช้งานไม่ได้
0: อายัดตอนเดือนพฤศจิกา
1: ใช่ค่ะก็พอผู้เสียหายเห็นว่าเอ๊ะทำไมบัญชีถูกอายัดนะคะก็เลยโทรไปแจ้งที่1441นะคะก็พอไปแจ้งปุ๊บก็เข้าสู่กระบวนการนะคะอย่างที่ได้เรียนกับคุณผู้ฟังว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงออนไลน์ประเภทใดก็ตามการซื้อขายสินค้า หรือบริการการลงทุนนะคะโรแมนต์สแกมการหลอก

0: ผู้ต้องหามาได้นะและผู้ต้องหาเนี่ยซัดทอดว่าเหยื่อเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนะคะก็คดีฟอกเงินคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะคราวนี้พอเหยื่อก็ตกใจแล้วตำรวจปลอมเนี่ยก็จะบอกว่าอ่ะเดี๋ยวถ้าไม่เกี่ยวข้องนะโอนเงินมาให้ตรวจสอบก็คือเป็นรูปแบบนี้เลยนะคะซึ่งในคดีนี้เนี่ยนะคะผู้เสียหายเนี่ยก็หลงเชื่อคุณอุ้ยรู้ไหมว่าโอนเงินไปให้มิจฉาชีพทั้งหมดเท่าไหร่
1: เท่าไหร่คะ
0: 7,160,000 บาท
1: เยอะมาก
0: เยอะมากดังนั้นนะคะคุณผู้ฟังค่ะไม่มีแน่ๆที่ตำรวจนะคะหรือว่าเจ้าที่ DSI
1: จะโทรหาเรา
0: จะมาโทรหาขอแอดไลน์วิดีโอคอลแล้วก็ให้โอนเงินมาเพื่อตรวจสอบไม่มีค่ะ
1: รวมทั้งหน่วยงานราชการด้วย
0: ใช่ค่ะดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเขาให้เราโอนเงินมาเพื่อตรวจสอบน
1: ะ
0: แล้วก็บอกว่าเนี่ยเรามีคดีตัดสายทิ้งเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีคดีจริงๆอ่ะคุณอุ้ยนะคะเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเขาจะไม่ติดต่อมาแบบนี้ถ้าเรามีหมายเรียกนะคะก่อนที่จะออกหมายจับเนา
1: ะ
0: จะมีหมายเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจนะคะหรือว่าพลนำสารเนี่ยก็จะเอาหมายเรียกเนี่ยค่ะที่เป็นกระดาษหมายเรียกเนี่ยไปให้ถึงบ้านแต่ไม่มีแบบนี้นะคะที่จะมาแอดไลน์แล้วก็ส่งทางไลน์คือมิจฉาชีพปลอมหมดเลยคราวนี้พอโอนเงินไปให้มิจฉาชีพ7,160,000 บาทนะคะก็พอรู้ตัวว่าตัวเองถูกหลอกใช่ไหมคะก็โทรแจ้ง1441อย่างที่บอกแต่ว่าอายัดบัญชีทันเนี่ย1,700,000 บาทนะคะว่าวันนี้ก็ได้เงินคืนนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะยังไม่หยุดนะเราก็ยังคงมีการสืบสวนนะคะติดตามในเรื่องของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะก็จะเหมือนกับเคสของสถานีตำรวจภูธรแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1: 17 ล้าน
0: ตอนนี้เราก็ยังคงทำงานนะคะถึงแม้ว่าจะแค่คดีเดียวมีผู้เกี่ยวข้องเยอะมากใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังคงทำงานอย่างเข้มแข็งด
1: ัง
0: นั้นถึงแม้วันนี้เนี่ยคืนเงินไปแล้ว1,700,000แต่เรายังไม่หยุดนะคะเดี๋ยวเราก็จะติดตามในเรื่องของเส้นเงินแล้วก็ติดตามจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะติดตามในเรื่องของเงินมาคืนต่อนะคะอันนี้คดีที่2คุณด้วย
1: จากที่ไหนคะ
0: ที่สถานีตำรวจภูธรแม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นการหลอกลวงนะคะให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆในคดีนี้เนี่ยผู้เสียหายนะคะถูกหลอกลวงบอกว่าให้ไปทำงานต่างประเทศนะคะดังนั้นก็อย่างที่บอกว่าเวลาที่เราไปเจอโฆษณาไปทำงานต่างประเทศเนาะอย่างเช่นตอนนี้ที่ฮิตมากเลยไปทำงานเก็บผลไม้ที่นิวซีแลนด์อะไรประมาณนี้นะคะก็ต้องบอกว่าการที่เราจะไปทำงานต่างประเทศเนี่ยนะคะเราจะต้องติดต่อกับทางหน่วยงานภาครัฐน
1: ะ
0: คะอย่างเช่นกรมการจัดหางานนะคะหรือว่าจะเป็นการเดินทางไปด้วยตนเองเขามีหลากหลายวิธีที่เราป้องกันตัวเองแต่ถ้าเราไปเจอในการโฆษณาคุณอุ้ยโอกาสที่เจอมิจฉาชีพหลอกมีเยอะมาก
1: ครา
0: วนี้พอผู้เสียหายท่านนี้สนใจอยากจะไปทำงานต่างประเทศเนาะเอาละมิจฉาชีพก็จะบอกว่าอ่ะตอนนี้นะเดี๋ยวคุณจะต้องดำเนินการค่าธรรมเนียมก่อนนะคะค่าวีซ่านะนะคะค่าโน่นค่านี่แต่ไม่หมดเลยเราจะไปทำงานเพื่อมีรายได้ที่ต่างประเทศเนาะปรากฏว่าเขาหลอกให้เราโอนเงินไป300,000แต่ว่าโชคดีมากค่ะที่นำเรียนให้กับคุณผู้ฟังว่าเวลาที่เรารู้ตัวว่าเราตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพเราต้องรีบโทรที่1441นะคะ
1: เบอร์นี้เลย
0: เขาจะช่วยอายัดบัญชีให้เราเนาะแต่อย่างที่นำเรียนให้กับคุณผู้ฟังว่าในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Police Care นะคะเราก็จะมีการรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์นะคะของทุกธนาคารในประเทศไทยที่เป็น call center ก็คือพี่น้องประชาชนเนี่ยโทรแจ้ง1441ด้วยแล้วก็โทรอายัดบัญชีด้วยตนเองด้วยนะคะอย่างเช่นคดีที่2ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรแม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้เนี่ยรับเงินคืนจากท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ตามโครงการ Money Cashback เนี่ยเขาโอนเงินไป 300,000 นะคุณอุ้ยแต่อายัดเงินทันเนี่ย 290,000 บาทก็ได้เงินคืน
1: อัน
0: นี้ก็ถือว่า
1: เกือบหมดเลย
0: โชคดีนะคะคดีที่3ค่ะเกิดขึ้นในพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นกรณีหลอกลวงด้านการเงินแล้วก็การลงทุนนะคะก็คดีนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่8เมษายน2569ค่ะแล้วก็เป็นกรณีที่ผู้เสียหายนะคะก็ไปเจอโฆษณานะคะขายเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะก็อยากจะ

0: ซื้อเพราะว่าอย่างที่บอกของดีราคาถูกๆอ่ะคุณอุ้ยอันเนี้ยก็จะเป็นตัวที่ต้องบอกให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าไม่มีนะ
1: ค่ะ
0: ของดีนะคะ
1: ราคาถูก
0: ราคาถูกมากเนี่ยเราต้องเอ๊ะไว้ก่อนละนะคะคราวนี้ปรากฏว่าพอผู้เสียหายท่านนี้เนี่ยท่านก็อยากจะซื้อเนาะเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะปรากฏว่าเราอยากไปซื้อสินค้าราคาถูกเนาะปรากฏว่ามิจฉาชีพค่ะชวนให้ทำกิจกรรมพิเศษนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าหากว่ามาทำกิจกรรมเนาะก็จะได้ผลตอบแทนนะคะก็ถูกหลอกนะคะก็โอนเงินไปให้มิจฉาชีพเนี่ย 250,000 บาท
1: โอ้
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: คราวนี้พอโอนไป 250,000 บาทนะคะก็มิจฉาชีพก็จะหลอกให้เราทำภารกิจแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีผลตอบแทนสูงแรกๆก็จะถอนเงินได้เป็นแบบนี้เลยนะคะแต่ต้องบอกว่าผู้เสียหายท่านนี้เนี่ยโชคดีมากนะคะโอนเงินให้กับมิจฉาชีพไป 250,000 บาทอายัดทันคุณอุ้ยน
1: ะ
0: คะอายัดทันนะคะก็บอกแล้วว่าต้องรีบโทรแจ้งเลย1441หรือไม่ก็โทรแจ้งที่ call center ของธนาคารที่เราเป็นเจ้าของบัญชีนะคะหมายเลขบัญชีเรารวบรวมขอโทษค่ะหมายเลขโทรศัพท์ของทุกธนาคารในประเทศไทยเรารวบรวมไว้หมดแล้วที่แอปพลิเคชัน Police Care นะคะก็เลยต้องเชิญชวนให้คุณผู้ฟังดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนี้ไว้นะคะวันนี้ผู้เสียหายท่านนี้โชคดีมาก
1: ค่ะที่เชียงดาว
0: อายัดเงินทันทั้งจำนวน
1: 250,000
0: บาทก็วันนี้ก็ได้รับเงินคืนนะคะตามโครงการ Money Cashback มาดูคดีที่4ต่อนะคะคดีที่4เกิดขึ้นที่สถานีตำรวจภูธรแม่กาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็คดีนี้นะคะเป็นการหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆนะคะก็มิจฉาชีพนะคะคือคดีนี้เนี่ยผู้เสียหายเนี่ยนะคะ อยู่ในพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรแม่กาจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็คืออำเภอดอยเต่าเนาะแล้วมิจฉาชีพเนี่ยโทรศัพท์มาค่ะนะคะบอกผู้เสียหายบอกว่าเนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ไปรษณีย
1: ์
0: ของอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยเหยื่อเนี่ยนะคะมีเอกสารมานะคะแล้วก็มาติดค้างอยู่ที่ไปรษณีย์หางดงเนี่ยแล้วก็ไม่มารับสักที
1: ใจดีนะโทรไปบอก
0: นะคะคราวนี้พอผู้เสียหายเนี่ยนะคะก็คราวนี้อันนี้เป็นมิจฉาชีพคนแรกนะคะแอบอ้างเป็นไปรษณีย์เนาะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเรามีเอกสารค้างตกค้างอยู่นะคะคราวนี้เอ๊ะหลายคนก็อาจจะยังไม่เชื่อเนา
1: ะ
0: มิจฉาชีพโทรมาอีกสายหนึ่งคุณอุ้ยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมการพัฒนาชุมชนค่ะแล้วก็บอกว่าตอนนี้นะเนื่องจากว่าเหยื่อนะคะเป็นข้าราชการบำนาญเนาะก็เจ้าหน้าที่มิจฉาชีพเนี่ยรู้ข้อมูลส่วนตัวว่าเป็นข้าราชการบำนาญรับเงินบำนาญที่สังกัดไหนคือมิจฉาชีพทำกันบ้านมาหมดแล้วคราวนี้ทำให้เหยื่อหลงเชื่อก็เพราะว่าอ้าวเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เรารับบำนาญอยู่โทรมาจริงๆแล้วก็บอกว่าส่งเอกสารมาแล้วนะเราต้องให้เอกสารส่งกลับคืนมาด้วยภายในวันนี้เลยเดี๋ยวจะไม่ได้เงินนะที่อาจจะเขาจะอาจจะแอบอ้างว่าเนื่องจากว่ามีเงินช่วยค่าครองชีพข้าราชการบำนาญตกเบิกโน่นนี่นั่นนะคะก็จะเป็นรูปแบบนี้เลย
1: ค่ะ
0: คราวนี้ก็เลยทำให้เหยื่อนะคะหลงเชื่อค่ะพอหลงเชื่อปุ๊บมิจฉาชีพเนี่ยก็แอดไลน์นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะมิจฉาชีพก็จะส่งบัตรประจำตัวนะคะข้าราชการสมมติว่าตอนนี้อ้างเป็นกรมการพัฒนาชุมชนก็ทำของปลอมมาค่ะนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยวิธีการที่จะได้รับเงินช่วยค่าครองชีพข้าราชการบำนาญตกเบิกอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องทำตามขั้นตอนแบบนี้เลยเพราะว่าไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยจะไม่ได้รับเงินนะก็ทำยังไงต่อก็คือให้เหยื่อนะคะเข้าไปในแอปธนาคารรูปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ให้เปลี่ยนภาษาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็หลอกให้เราโอนเงินค่
1: ะ
0: แล้วเหยื่อก็โอนเงินไปเป็นจำนวนทั้งสิ้นนะคะ1,060,000บาทแต่โชคดีที่อายัดเงินทันจำนวน410,000บาทค่ะก็นะคะ ทางเจ้าที่ตำรวจก็ได้ติดตามนะคะแล้วก็นำเงินมาคืนให้กับผู้เสียหายวันนี้นะคะถึงแม้ว่า
1: โชคดีนะ
0: 160,000 ที่โอนให้กับมิจฉาชีพไปอายัดทัน 410,000 นะคะแต่ที่เหลือเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจ้าตำรวจก็ไม่ได้หยุดนะคุณอุ้ยเราก็ยังคงมีการสืบสวนติดตามเส้นเงินแล้วก็ติดตามขบวนการนี้ต่อนะคะ
1: ค
0: ราวนี้คดีสุดท้ายค่ะที่มีการคืนเงินในวันนี้นะคะเป็นคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่คดีนี้นะคะก็เป็นการหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆนะคะก็ผู้เสียหายเนี่ยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะคะช่วงก่อนหน้านี้คุณอุ้ยเราเตือนคุณผู้ฟังว่าเนี่ยมิจฉาชีพนะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าอำเภอสันทรายเยอะเลยเนา
1: ะ
0: ในช่วงที่ผ่านมานะคะแต่ต้องบอกว่ามิจฉาชีพจะแอบอ้างเป็นทุกอำเภอทั่วประเทศ นะคะไม่เพียงแต่สันทรายเพียงแต่ว่าคือมิจฉาชีพเขาจะทำการบ้านก่อนไงคุณอุ้ยว่าเหยื่อเนี่ยอยู่ในพื้นที่ไหนนะคะอย่างเช่นท่านนี้เนี่ยนะคะผู้เสียหายท่านนี้เนี่ยได้รับโทรศัพท์มิจฉาชีพบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะคะอำเภอเดี๋ยวนะเมื่อกี้ถามผู้เสียหายอยู่ไม่แน่ใจว่าอำเภอแม่ริมหรือยังไงเนี่ยล่ะค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าในเชียงใหม่เนี่ย
0: ใช่ค่ะในเชียงใหม่ค่ะแล้วก็เหมือนเดิมเลยรูปแบบก็คือก่อนหน้านี้เราเตือนคุณผู้ฟังว่ามิจฉาชีพเนี่ยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสันทรายเยอะเนาะช่วงก่อนนะคะแต่จริงๆเขาเปลี่ยนไปได้ตลอดนะคะแอบอ้างได้หมดเลยแล้วต้องบอกว่ามิจฉาชีพทำการบ้านมาก่อนนะคะรู้ข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อหรือของพี่น้องประชาชนคราวนี้เขาสร้างความน่าเชื่อถือยังไงอีกคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยพูดถึงใน Google Map อ่ะนะคะพอเราเขารู้เลขที่บ้านเราอ่ะ
1: ค่ะ
0: เขาไปเซิร์ชดูได้ไงคุณอุ้ยนะคะเขาก็ไปดูเนาะภาพอ่ะแล้วก็เขาไปดูว่าบ้านเลขที่นี้เนี่ยนะคะดูจาก Google Map เนาะเขาไปขยายดูนะคะว่าซอยมีกี่ซอยสมมติว่าบ้านอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรเขาก็พูดถูกหมดเพราะว่าเขาดูในมือถือได้หมดเลยค่
1: ะ
0: เขาก็ไปดูใน Google Map เนาะแล้วก็เขาไปเซิร์ชดูภาพถ่ายดาวเทียมอะไรแบบเนี้ยว่าบ้านหลังบ้านนะก็ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยหมายเลขนั้นนะซอยนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก
1: ็
0: เลยทำให้ผู้เสียหายหลายท่านเนี่ยคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจริงอันนี้อันที่หนึ่งนะคะแล้วยังไม่พอเนี่ยมิจฉาชีพต้องขอแอดไลน
1: ์
0: พอแอดไลน์ปุ๊บเขาก็จะต้องทำแผ่นอินโฟกราฟิกอ่ะคุณอุ้ยนะคะซึ่งตอนนี้ทำง่ายเนาะเราใช้ AI ทำแค่เสี้ยววินาทีอินโฟกราฟิกครบเลยใช้โลโก้นะคะอย่างเช่นแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าใช้โลโก้การไฟฟ้าโอ้โหทำเนียนมากส่งไลน์มาใครก็ทำได้หมดเลยแล้วก็มีชื่อของพี่น้องประชาชนนะคะสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็รูปแบบเหมือนเดิมบอกว่าตอนนี้เนี่ยจะมาเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าจากระบบจานหมุนเนี่ยเป็นระบบดิจิทัลเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเปลี่ยนตรงที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเปลี่ยนสถานที่คุณอุ้ยนะคะอย่างเช่นเคสนี้บอกว่าเป็นแม่ริมเนาะคือเขาเปลี่ยนได้หมดอะค่ะแต่ว่าเขามีข้อมูลเบื้องต้นของเหยื่อไว้ก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือส่งอินโฟกราฟิกนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้นะเรามีโครงการจะเปลี่ยนมิเตอร์จากจานหมุนเนี่ยเป็นดิจิทัลแล้วตอนนี้เนี่ยบ้านของเหยื่อนะถูกกำหนดวันแล้วเดี๋ยวจะเข้ามาเปลี่ยนเพรา
1: ะ
0: ตอนนี้เนี่ยจะได้เงินในเรื่องของ
1: ประกัน
0: คืนเหม
1: ือ
0: นเดิมเลยเป็นรูปแบบแบบนี้เลยค่ะแล้วเขาก็จะส่งไลน์มาให้เราดูทำเป็นเช็คอะนะคะใส่ชื่อเราโอ้โหนะคะ
1: เป็นเรื่องเป็นราว
0: จริงๆแล้วคือปลอมหมดเลยนะคะปลอมหมดคราวนี้พอเหยื่อหลงเชื่อนะคะมิจฉาชีพก็จะทำตามขั้นตอนอย่างที่บอกว่าวิธีการรับเช็คนะเดี๋ยวสอนให้เลยนะคะเข้าไปในแอปธนาคารนะคะจะรับจากธนาคารนี้ใช่ไหมแล้วก็หลอกให้เราเปลี่ยนจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้เลยค่ะแล้วก็หลอกให้เหยื่อเนี่ยโอนเงินนะคะซึ่งเขาบอกว่ายอดเงินที่จะโอนอ่ะอันเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเช็คนัมเบอร์นะคะเขาก็แอบอ้างเนาะอันนี้เป็นพาสเวิร์ด การรับเช็คใบนี้จริงๆคือเขากำลังหลอกให้เราโอนเงินด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ให้เรา transfer เพราะว่าเขาเปลี่ยนจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็โหพูดตลอดเวลาคุณอุ้ยก็เลยทำให้เหยื่อท่านนี้นะคะโอนเงินไปทั้งหมดเนี่ย3ครั้งนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยเขาก็จะหลอกเนาะอาจจะมีเช็คเนี่ยนะคะ2-3ฉบับด้วยนะต้องบอกเลยว่ามิจฉาชีพก็จะใช้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วผู้เสียหายเนี่ยโอนเงินไปนะคะหลงเชื่อในเรื่องของการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเนี่ยโอนไป 1,169,780 บาทแต่ว่าพอผู้เสียหายเนี่ยรู้ตัวนะคะในการโอนครั้งที่3ก
1: ็
0: อายัดทันอยู่ที่ 499,900 บาทนะคะก็เราก็ติดตามนะคะแล้วก็นำเงินมาคืนนะคะอันนี้ก็เป็น5คดีวันนี้ที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะคะคืนเงินตามโครงการ Money Cashback ให้กับผู้เสียหายในคดีออนไลน์นะคะแต่ต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังว่าเราไม่ได้หยุดแค่นี้นะคะถึงแม้ว่าในคดีนึงอาจจะต้องใช้เวลาเพราะว่าในการรวบรวมเอกสารหลักฐานนะคะแล้วในเรื่องของการกระบวนการตรวจสอบนะคะแต่ถ้าเราอายัดเงินทันนะคุณอุ้ย
1: โทรแจ้ง1441
0: ค่ะผู้เสียหาย
1: ให้เร็วที่สุด
0: จะได้รับเงินคืนนะคะการที่เราได้รับเงินคืนเนาะนะคะเป็นช่วยกันคือทำให้ผู้เสียหายเนี่ยที่เขาสูญเสียเงินอะอย่างน้อยก็คือช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็เลยต้องมาย้ำให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนได้รู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพจะเห็นได้ว่า5คดีนี้ถูกหลอกลวงในรูปแบบที่ต่างกันนะคะแล้วสิ่งที่ถ้าหากว่าเราถูกหลอกในเรื่องของการเงินการอายัดบัญชีได้ทันนะคะการโทรแจ้ง1441เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าจะช่วยให้เราเนี่ยนะคะไปติดตามแล้วก็เอาเงินมาคืนให้กับพี่น้องประชาชนผู้เสียหายได้นะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้เมื่อสักครู่คุณอุ้ยบอกว่าคุณได้ฟังพูดถึงในเรื่องของการลงทะเบียนใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ในโรงการลงทะเบียนในเรื่อง
1: นี่ก็ต้องระวังลิงก์ปลอมด้วย
0: ค่ะก็คุณได้ฟังขาการลงทะเบียนนะคะไทยช่วยไทยพลัส6040เนี่ยนะคะหลายท่านก็ทราบแล้วว่าเขาให้ลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึงวันที่
1: 29
0: นะคะก็คือจันทร์ถึงศุกร์นี้แต่ว่าต้องดูว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ก่อนหรือเปล่าถ
1: ้
0: าหากว่าครบวันนี้เนี่ยก็อาจจะพรุ่งนี้ลงทะเบียนไม่ทันค่ะ
1: จนกว่าจะเต็มนะคะ
0: ค่ะคราวนี้ก็บอกว่าตอนนี้ล่าสุดนะสิทธิ์ตอนนี้เนี่ยสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะตอนนี้เนี่ยเหลือประมาณ4ล้านสิทธิ์เศษ
1: ค
0: ่ะจาก30ล้านน่ะนะคะณเวลานี้เลยนะคะก็ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ4 ล้านคือเมื่อ42นาทีที่แล้วเนี่ยสิทธิ์เหลืออยู่ที่4,831,485วันนี้เวลาผ่านมาแล้วเนาะ42นาทีก็เชื่อว่าอาจจะมีคนลงทะเบียนมากขึ้นแต่ก็ยังคงจะอยู่นะสักในส่วนของ4ล้านเนี่ยนะคะดังนั้นก็ยังคงเหลือสิทธิ์อยู่นะคะก็จะมีเวลาวันนี้นะคะไปจนถึงวันศุกร
1: ์
0: แต่ถ้าเกิดว่าสิทธิ์ครบก่อนก็ไม่ทันนะคะแต่ว่าในเรื่องของการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส6040ก็ทางสำนักงานตำรวจชาติแล้วก็ตำรวจภูธรภาค5ก็มาย้ำเตือนเหมือนกันการลงทะเบียนต้องทำผ่านแอป
1: เป๋าตัง
0: เป๋าตังเท่านั้นนะคะ
1: ส่วนด้านค้าผู้ประกอบการที่อยากจะร่วมลงทะเบียนก็แอปมาถุงเงินได้หรือไม่ก็ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
0: ค่ะแต่ว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนที่จะเป็นผู้จับจ่ายใช้สอยนี่เนา
1: ะ
0: นะคะก็ต้องบอกว่ามิจฉาชีพเนี่ยช่วยทุกโอกาสท
1: ุ
0: กสถานการณ
1: ์
0: ตอนนี้เรามีไทยช่วยไทยพลัส6040มิจฉาชีพไม่ตกเทรนเลย
1: คุ
0: ณอุ้ยเอาเรื่องนี้มาหลอกนะคะเขาหลอกยังไงคะเขาก็ส่ง SMS มานะคะแล้วเขาก็จะมีข้อความเนาะให้เราเนี่ยนะคะให้หลอกให้เราบอกว่าเนี่ยลงทะเบียนนะคะรับสิทธิ์แล้วเขาก็แนบลิงก์มาอันนี้ต้องบอกว่ามิจฉาชีพ 100% นะคะหรือเราได้รับไลน์เนาะคุณอุ้ยมีข้อความทางไลน์มาน
1: ะ
0: หรือว่าทางแอปพลิเคชันอื่นๆเนาะ Facebook อะไรเงี้ยแล้วก็แนบลิงก์นะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นการลงทะเบียนเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ต้องบอกว่ามิจฉาชีพหมดเลยอย
1: ่
0: าได้หลงเชื่อเพราะว่าการลงทะเบียนรับสิทธิ์นะคะต้องผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นและตอนนี้เนี่ยก็สิทธิ์ก็น่าจะเหลืออยู่นะคะ4ล้านเนี่ยยังทันอยู่
1: ค่ะนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะได้ติดตามกันด้วยนะคะก็อย่าไปเชื่อลิงก์ต่างๆนะคะวันนี้เอามาเตือนภัยกันหลากหลายเรื่องราวคุณทับน้อยสันปะตองบอกว่ารับฟังตลอดค่ะวันนี้เพิ่งแอดไลน์เข้ามานะคะแล้วก็คุณวัชรกรนะคะแล้วก็คุณเปียกนะคะบอกว่าน้องอุ้ยไปลดตำแหน่งท่านผู้กำกับนะไม่ใช่สารวัตรนะจนชินเลยนะคะ
0: ได้ค่ะก็แต่ว่าคุณอุ้ยขาวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะเอาจริงๆเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนา
1: ะ
0: วันวิสาขบูชาแต่ก็มีวันสำคัญอีกเป็นวันสำคัญอีกวันนึงเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกค่ะก็ตำรวจเป็นภาค5นะคะเราก็มีการจัดกิจกรรมดังนั้นก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะ
1: คะ
0: ช่วยกันรณรงค์คุณอุ้ยเพราะว่าเด็กๆแล้วก็เยาวชนเนี่ยโอ้โหถูกหลอกง่ายแล้วก็มีในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าติดง่ายแต่เลิกยากแล้วเราเป็นห่วงเด็กๆเพราะว่า
1: อย่าไปลองเลย
0: แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีนิโคตินนะคะที่ส่งผลต่อสมองคือติดง่ายอ่ะเพราะสารนิโคติน
1: แล้วมันจะเป็นตัวสื่อที่จะไปทำให้เสพติดยาเสพติดชนิดอื่นด้วยได้ไหม
0: ใช่ค่ะแล้วเด็กๆเนี่ยเขากำลังเจริญเติบโตพอไปได้รับสารนิโคตินที่ส่งผลต่อสมองแล้วก็โอ้โหนะคะต้องบอกว่าทำร้ายร่างกายทุกส่วนของร่างกายเลยด
1: ัง
0: นั้นชวนคุณผู้ฟังนะคะร่วมกันรณรงค์ในเรื่องนี้ซึ่งปีนี้เนี่ยเขามีธีมว่านิโคตินเสพติดจนตายนะคะหากท่านนะคะช่วยกันรณรงค์ในเรื่องนี้ส่งผลงานผ่าน LINE @police5 นะคะเรามีของรางวัลมอบให้ด้วยนะคะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะ
1: ค่ะแล้วก็ทุกวันพุธด้วยก็จะมีกิจกรรมคัดแยกขยะลดโลกร้อนนะคะน
0: ะ
1: ก็นำขวดพลาสติกต่างๆเนี่ยมาแรกนะคะ
0: ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะก
1: ็
0: เชิญชวนให้ทุกท่านนะคะแยกขยะจากที่บ้านคุณอุ้ยก็คือจริงๆแยกปุ๊บเนี่ยสะสมได้ก็ไปขายร้านขายของเก่าก
1: ็
0: โอเคนะคะได้เงินเนาะหรือจะนำเอาขยะพลาสติกมาร่วมกิจกรรมที่ตำรวจภูธรภาค5ทุกวันพุธช่วงพักกลางวันนะคะเรามีผลิตภัณฑ์ให้แลกอย่างเช่นวันนี้ก็เป็นผักสดกับผลไม้คุณอุ้ยนะ
1: คะ
0: ก็เดินเชิญทุกท่านนะคะ
1: ค่ะเดี๋ยวพบกันนะคะในวันพุธหน้าสัปดาห์หน้าวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้กำกับต้อมมากนะคะขอบพระคุณมากค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: เดี๋ยวบ่ายสองโมงในเวลาฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยนะคะฟังเพลงสากลกันกับพี่ออทัดดาและพี่หนูสมเกียรตินะคะเราสองคนลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 14:00 นเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ไทยช่วยไทยพลัสสิทธิ์ยังเหลือกว่า4ล้านต้องยืนยันตัวเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสว่าล่าสุดยังเหลือสิทธิ์อีกกว่า4ล้านสิทธิ์มั่นใจสิทธิ์เพียงพอขอไม่ต้องกังวลส่วนที่ประชาชนต้องไปยืนยันตัวตนเพื่อป้องกันมิจฉาชีพโดยที่ไปรอใช้บริการที่ธนาคารกรุงไทยคือลืมรหัสผ่านและเปลี่ยนโทรศัพท์ทำให้ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังใหม่ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยดูแลอย่างเต็มที่และมีช่องทางยืนยันตัวตนหลายช่องทางโดยการลงทะเบียนยังมีเวลาลงได้ถึงวันที่29พฤษภาคมสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่สามารถเข้าลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ระบบจะตรวจสอบได้จากเลขบัตรประชาชน13หลักก่อนหน้านี้นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจะไม่ขยายเวลาลงทะเบียนอย่างแน่นอนจากกำหนดสิ้นสุดในวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้เวลา22นาฬิกาหรืออาจปิดระบบก่อนกำหนดทันทีหากสิทธิ์โควต้าเต็ม30ล้านสิทธิ์โดยประเมินว่ายอดผู้ลงทะเบียนจริงอาจจะไม่ถึง30ล้านคนเนื่องจากปัจจุบันยอดลงทะเบียนเริ่มทรงตัวสำหรับยอดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสถึงวันที่26พฤษภาคมมีผู้ลงทะเบียนแล้ว 25,393,255 รายลงทะเบียนสำเร็จผ่านการตรวจคุณสมบัติแล้ว 24,353,512 รายณเวลา 13:30 นาทีวันนี้ยังเหลือสิทธิ์ 4,818,131 สิทธิ์ประธานสภายืนตามมติเดิมไม่บรรจุวาระตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงินเป็นยติด่วนนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนขอหารือต่อประธานที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ทบทวนการวินิจฉัยยติด่วนว่าด้วยการให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทเนื่องจากมองว่าประธานสภาน่าจะยังไม่ได้รับข้อมูลที่มากเพียงพอขณะที่วินิจฉัยเรื่องดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าเมื่อวันที่19พฤษภาคมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโคร งการและดำเนินการกู้เงินสัปดาห์นี้เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เงินได้วันที่1มิถุนายนโดยไม่ต้องรอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก่อนและขอให้ประธานใช้บรรทัดฐานเดียวกันกับยติด่วนเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์ที่มีมติให้มีการศึกษาต่ออีก90วันคล้ายกับกรณีพ.ร.ก.ที่รอการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญด้านนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงว่าคณะกรรมการของสภามีมติว่าไม่ใช่ยติเร่งด่วนตนเองก็ว่าตามนั้นแม้แต่โครงการแลนด์บริดจ์ยกเว้นที่กฎหมายรัฐธรรมนูญระบุว่าเป็นยติด่วนมองว่าการทำงานให้ได้ผลดีคือแต่ละส่วนทำงานตามหน้าที่ซึ่งสภามีสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลฉะนั้นในการแสวงหาความร่วมมือการที่จะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ที่สุดคือการปรึกษาหารือกันดังนั้นหากมีการบรรจุเป็นยติเสนอใหม่ก็สามารถหยิบมาหารือในสภาว่าจะเลื่อนขึ้นมาเป็นยติด่วนได้หรือไม่ทางนี้นายโสพลยังคงยืนยันตามมติเดิมว่าจะไม่บรรจุยติตั้งกรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบพ.ร.ก.กู้เงิน400 ล้านบาทเป็นยติด่วนกกต.เผยสีบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นายกเมืองพัทยาใช้บัตรสีเขียวส่วนเลือกสก.สมาชิกเมืองพัทยาใช้บัตรสีชมพูสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์สีของบัตรเลือกตั้งที่จะใช้ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.โดยแยกสีบัตรเลือกตั้งให้มีความแตกต่างกันระหว่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยบัตรเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาจะเป็นบัตรสีเขียวส่วนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเมืองพัทยาจะเป็นสีชมพูทางนี้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562ข้อ133ที่กำหนดว่ากรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในวันเวลาและที่เลือกตั้งเดียวกันให้สีบัตรเลือกตั้งแตกต่างกัน
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
6: ยั่วโมโหหรอ
5: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
6: ้ไม่รู้ไม่ฉี
5: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
7: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
5: ทำไมถึงหอมขนาดนี
7: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
8: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัสประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
9: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
10: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
11: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ MCOT Radio เชียงใหม่บ่ายของวันกลางสัปดาห์นะคะวันนี้วันพุธปลายเดือนค่ะพุธที่27พฤษภาคมนะคะเข้าสู่ช่วงของเพลงสากลด้วยกันนะคะตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปคงเป็นบ่ายร้อนๆของเราด้วยอุณหภูมิที่วันนี้เห็นว่ากันว่าเขาเรียกว่าอะไรรู้สึกเหมือนกับ feel like นะคะก็คืออาจจะต้องบวกค่าดัชนีความร้อนไปได้มากกว่า40องศาเลือกเพลงสบายๆนะคะแนวสมูทมาเปิดรายการกันก่อนก็แล้วกันนะคะจบไปนะคะนั่นคืองานของ Rhythm Logic Call Me Tonight นะคะ

การเก่าของคณะอเมริกานะคะอีกรสชาติหนึ่งสารตั้งต้นตัวเดียวกัน Winter Highway ก็ถือได้ว่าเป็นรสชาติของยุคสมัยนะคะในดนตรีที่เรารู้จักคำว่า smooth หรือว่า smooth jazz ด้วยเทคโนโลยีต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือที่เปลี่ยนไปตามยุคนะคะจะว่าไปก็สามารถเปรียบเทียบกับเรื่องของรสชาติอาหารได้เหมือนกันนะวิธีในการปรุงทั้งที่วัตถุดิบก็ตัวเดียวกันนะคะแต่ว่า อาจจะเป็นเครื่องปรุงที่เรียกว่าแตกต่างกันนะคะสมัยก่อนอาจจะเป็นเครื่องปรุงที่เราต้องไปจับจ่ายไปหาซื้อกันในตลาดนะคะโดยธรรมชาติว่าปัจจุบันก็ไม่ต้องละสะดวกมากยิ่งขึ้นและก็ได้รสชาติที่ใกล้เคียงรสมือของแม่ครัวดั้งเดิมอะไรแบบนั้นนะคะ

ดาริโอเดนิลูสค่ะสตาร์สบับนะคะมาดูเรื่องของฟ้าฝนกันบ้างนะคะจังหวัดเชียงใหม่ก็พบกลุ่มฝนนะคะรายงานอัปเดต14นาฬิกาหมาดๆที่ผ่านมาเรดาร์ลำพูนพบกลุ่มฝนค่ะที่อำเภอแม่อายนะคะฝางชัยประการเชียงดาวพร้าวกัลยาณิวัฒนานะคะแม่แตงสะเมิงแม่วางจอมทองอ้มก๋อยแล้วก็อำเภอดอยเต่าด้วยนะคะตอนนี้เคลื่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่ะฟ้ายังใสอยู่นะคะลมเบาๆตอนนี้บรรยากาศโปร่งๆสบายๆนะคะแดดอาจร้อนหน่อยค่ะ UV เข้มเลย

เพอร์เฟกต์นะคะมีชีวิตชีวาจริงๆแล้วก็ยอดเยี่ยมนะคะเป๊ะๆเลยบันทึกการแสดงสดของป่าชานะคะศิลปินคนโปรดนะคะของหลายๆคนนะคะเธอเป็นอดีตสมาชิกของ Match Bingo นะรู้จักกันมาตั้งแต่นั้นเลย 80s นะคะ This is just a little samba built upon a single note

สเตซี่เคนนะคะดิฉันก็ยกให้เป็นศิลปินที่ต้องติดตามเธอทุกอัลบั้มนะคะด้วยซุ้มเสียงที่มีเสน่ห์แล้วก็น่าฟังมากๆกำลังพอดิบพอดีนะคะรสชาติในซุ้มเสียงของเธอวานโนซัมบ้านะคะจบไป

ไอวิลนะคะอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ฟังแล้วเพลินนะคะแล้วก็ถ่ายทอดงานของ Beatles ออกมาได้สดใสมากๆทีเดียวนะคะวันนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะคะภาคเหนือตอนบนถึง 60% ของพื้นที่แล้วก็อาจจะตกหนักบางแห่งนะคะจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนค่ะอยู่ในคำพยากรณ์นี้นะคะแล้วก็ตั้งแต่มะรืนนี้ก็คือ29พฤษภาคมจนถึงต้นเดือนหน้า1มิถุนายนภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งดูพยากรณ์แล้วทางใต้นี่น่าจะได้รับอิทธิพลเต็มๆเลยเหมือนกันนะคะภาคเหนือนี่ตอนบนเชียงใหม่ก็รอดูกันต่อไปยังไงก็ต้องติดตามนะคะเรื่องของสภาพอากาศที่ไม่ค่อยจะแน่นอนมากเท่าไหร่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปนะคะอย่างแถบยุโรปตอนนี้ก็ไปเจอโดมความร้อนนะคะไม่ใช่เฉพาะคลื่นนะคะเป็นโดมเลยครอบเอาไว้ความร้อนไม่ไปไหนก็ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ยากเลยนะคะอย่างอังกฤษเนี่ยก็อุณหภูมิสูงพอๆกับเราเลยนะคะเชียงใหม่วันนี้35นะคะสูงสุดเมื่อวานเท่าที่อ่านข่าวตัวเลขของประเทศอังกฤษ34เนี่ย

ที่ตลอดการค่ะของ Extreme นะคะเคลมันทินโยนะคะปิดท้ายกันด้วยอะคูสติกเบาๆกับเสียงสบายๆนะคะน่ารักของอุคูเลเล่จากคูดิโอคูนีโมเดิร์นเวิร์ส

0: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
1: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
2: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
1: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
4: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
1: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
8: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
11: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053 35

0917061 MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

งดงามจริงๆนะคะต้องยอมรับในฝีมือและก็เสียงร้องของศิลปินสาวคนนี้นะคะเลเป้เพลงจากอัลบั้มที่โด่งดังของเธอนะคะปีที่แล้วก็ขึ้นเวทีรับรางวัลไปด้วยนะคะสำหรับแกรมมี่อวอร์ดเลเป้นะคะนั่นคือ Snow White เรื่องราวมาตรฐานความงามที่อาจจะไม่เหมือนกันในสายตาของแต่ละคนจะไปตัดสินหญิงสาวคนหนึ่งนะคะ Snow White เลเป้นะคะจบไปเบรกที่2กันแล้วค่ะ

มสองคนค่ะเป็นมือมิกซ์มือฉมังนะคะชาวเยอรมันจับมือทำงานร่วมกันคอนเซปต์หลักๆก็เหมือนชื่ออัลบั้มของเขาทั้งคู่นะคะ Relax Relax ตลอดการจะว่าแบบนั้นก็ได้นะคะเพลงของพวกเขาก็จะออกแนวชิลนะคะหรือว่าอาจจะเป็นลาวช์บ้างมีจังหวะเต้นรำก็ได้ออกมาหลายๆชุดเลยนะคะสนใจก็ลองไปฟังกันดูชุดนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะคะ Relax จริงๆชื่อเหมือนกันหมดเลยไปไล่ฟังดูนะคะนั่นคือ Framing June ค่ะเสียงร้องรับเชิญของ L นะคะจาก Brand and Jones ค่ะ

คอปาคาบานานะคะก็เป็นชายหาดรูปพระจันทร์เสี้ยวยาวเหยียด4กิโลเมตรนะคะก็อยู่ในรีโอเดจาเนโรของบราซิลนะคะมีชื่อดังมากๆเลยนะคะมีโรงแรมหรูๆมีสีสันคึกคักที่สุดนะคะแล้วก็ครั้งหนึ่งรอสจูดเคยไปทำคอนเสิร์ตบนชายหาดนะคะบนชายหาดคอปาคาบานายาว4กิโลเมตรนี่แหละแล้วก็มาดอนน่าด้วยเหมือนกันครั้งหนึ่งเธอก็เคยไปจัดคอนเสิร์ตฟรีนะคะมีผู้คนผู้ชมถึงเป็นล้านเลยทีเดียวนะคะก็โอ้โหสีสันนะคะเรียกว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่คึกคักมากๆนะคะไม่ว่าจะไปอาบแดดไปปั่นจักรยานหรือจะเป็นปาร์ตี้คอนเสิร์ตระดับโลกบนชายหาดคอปาคาบานาข้อมูลบอกว่าทางเดินริมหาดปูด้วยกระเบื้องโมเสกเป็นคลื่นสีขาวดำเป็นเอกลักษณ์มีโรงแรมรู้อย่างเบลมอนต์คอปาคาบานาพาเลสและก็อีกหลายที่เลยนะคะอยู่ที่บราซิลนะคะริโอเดจาเนโรค่ะหาดทรายยังมีอยู่ไหมปูกระเบื้องหมดแล้วเนี่ยไปเดินแล้วเม็ดทรายจะหลงเข้ามาในรองเท้าแบบนี้ไหมไปแจ้งกันเลยนะคะอ้าวเพลงมันเข้ากันพอดีกับเรื่องราว Sand in my shoes อันนี้เป็นคำเปรียบเลยมากกว่าไปท้ายกันด้วย Dido นะคะเดี๋ยวกลับมาหลังข่าว

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกอช.ชูแนวทางออมแก้จดคนไทยเป็นหนี้เร็วกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.รายงานสถานการณ์หนี้ที่น่ากังวลของคนไทยข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าตั้งแต่ปี2556รายจ่ายเฉลี่ยของคนไทยสูงกว่ารายได้มาโดยตลอดส่งผลให้คนไทยติดกับดักหนี้สามมิติสำคัญคือหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย 50% ของคนอายุต่ำกว่า30ปีเป็นหนี้แล้วและ1ใน5ของคนอายุ29ปีเป็นหนี้เสียหนี้ไม่สร้างรายได้สัดส่วนหนี้ส่วนใหญ่เป็นหนี้อุปโภคบริโภคที่แก้ยากหนี้จนตัวตายคนไทยอายุ 60-79 ปียังแบกภาระหนี้เฉลี่ยสูงถึง 3-4 แสนบาทซึ่งหนี้เหล่านี้กำลังตกท่อสู่ลูกหลานกอช.แนะแนวทางการแก้ปัญหาให้ตรงจุดได้แก่ตัดวงจรหนี้เสียในกลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหาที่คนอายุ29ปีเริ่มเป็นหนี้เสียกอช.เชิญชวนให้นักเรียนนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ที่เริ่มทำงานใช้หลักการรายได้ลบเงินออมเท่ากับรายจ่ายโดยออมกับกอช.ขั้นต่ำเพียง50บาทก่อนนำเงินไปใช้จ่ายเพื่อสร้างนิสัยหยุดคิดก่อนจ่ายและป้องกันพฤติกรรมการใช้จ่ายตามกระแสแพลตฟอร์มหรือการผ่อนชำระสินค้าอุปโภคบริโภคเกินตัวแก้โจทย์แก่ไปหนี้ไม่จบด้วยบำนาญตลอดชีพจากข้อมูลพบว่าคนวัยเกษียณยังมีหนี้หลักแสนกอช.นำเสนอทางออกด้วยระบบเงินสมทบจากรัฐบาลสูงสุด 100% ตามช่วงอายุไม่เกินปีละ 1,800 บาทเพื่อให้เงินออมงอกเงยชนะหนี้เสียส่วนเงินนี้จะเป็นเงินบำนาญที่ช่วยเพิ่มรายได้หลังอายุ60ปีซึ่งจะเข้าไปช่วยบรรเทาภาระใช้จ่ายทำให้สมาชิกไม่ต้องกู้ยืมเพิ่มในวัยชราและไม่ทิ้งภาระหนี้ไว้ให้ลูกหลานนักวิชาการชี้ใช้ TikTok ทำสื่อการสอนหรือไม่ไม่สำคัญเท่าฟังเสียงครูนักเรียนหรือยังและลดงานเอกสารไม่ใช่ลดงานทำสื่อการสอนรองศาสตราจารย์ดร.สิทธิชัยวิชัยดิษฐ์คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่าการที่กระทรวงศึกษาธิการกำลังจะร่วมกับบริษัท TikTok Thailand ให้ครูใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทำคอนเทนต์วิดีโอสั้น2นาทีเป็นสื่อการสอนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจง่ายและลดภาระครูคนทบทวนให้รอบด้านกว่านี้เพราะการลดภาระครูที่เหมาะสมไม่ใช่การลดภาระในการทำสื่อการสอนแต่คือการลดภาระงานที่ไม่จำเป็นเช่นงานเอกสารการเงินหรือพัสดุโครงการกิจกรรมต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนเพื่อให้ครูมีเวลาให้กับภาระงานที่จำเป็นเช่นการออกแบบสื่อการสอนที่เหมาะสมและตอบโจทย์กับการเรียนรู้ของเด็กหากต้องการลดภาระงานครูจริงๆควรเปลี่ยนมาสนับสนุนให้ใช้ AI เพื่อช่วยงานเอกสารวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการของผู้เรียนที่แตกต่างหลากหลายได้สนับสนุนกำลังคนเพื่อเข้ามาทำงานด้านเอกสารโดยเฉพาะเพื่อให้ครูได้กลับมาอยู่กับนักเรียนแม้ว่านโยบายจะตั้งต้นหรือคิดค้นมาบนฐานของความตั้งใจดีต้องการผลักดันเนื้อหาดีๆเข้าสู่แพลตฟอร์มที่ทันสมัยและเป็นที่นิยมแต่สังคมและประชาชนจำนวนไม่น้อยมีข้อกังวลอีกมุมถึงผลเสียจากการใช้เวลาหน้าจอหรือโทรศัพท์มากเกินไปฉะนั้นหากกระทรวงศึกษาธิการจะเดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้ได้แนวทางนี้จริงๆก็ควรมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากครูบุคลากรในโรงเรียนนักเรียนและผู้ปกครองทั่วประเทศเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจร่วมการในการออกแบบระบบซึ่งดีกว่าเดินหน้านโยบายแล้วต้องกลับมาแก้ไขตามข้อกังวลของสังคมในภายหลังอิสราเอลปลิดชีพผู้นำติดอาวุธฮามาสคนใหม่กองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่านายโมฮัมหมัดโอเดผู้นำกองกำลังติดอาวุธคนใหม่ของกลุ่มฮามาสเสียชีวิตแล้วจากการโจมตีของอิสราเอลในฉนวนกาซาเมื่อวานนี้ซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากอิสราเอลเพิ่งจะสังหารผู้ดำรงตำแหน่งคนก่อนโดยทางครอบครัวของนายโอเดได้ยืนยันการเสียชีวิตพร้อมระบุว่าเขาเสียชีวิตร่วมกับภรรยาและบุตรชายการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในครั้งนี้ได้ทำลายชั้นบนของอาคารชุดพักอาศัยในเมืองรีมันและในเมืองรีมันของเมืองกาซาซิตี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ6รายขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุว่านายโอเดเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายข่าวกรองของกลุ่มฮามาสในช่วงที่เกิดเหตุโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคม2566และก็เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้นำกองกำลังติดอาวุธแทนนายอิสอัลดินอัลฮัดดัดที่ถูกอิสราเอลสังหารไปเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาOh,
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
11: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
12: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
13: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
14: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
15: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริด plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
16: MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

จบข่าวไปแล้วนะคะกลับเข้าสู่ M-Cup Radio เชียงใหม่กันกับเพลงดังในยุค80ของวงร็อกนะคะวง Yes นั่นเองค่ะ Only All But Lonely Heart ศิลปินทั้งหมดนะคะเล่นเครื่องดนตรีจริงๆนะคะกับเพลงนี้ค่ะ 7-8 คนเลยทีเดียวก็ค่อนข้างหายากในยุคปัจจุบันนะคะวงที่นึกออกดูเร็วตอนนี้ก็จะมีพิงค์มาร์ตินี่นะคะที่สมาชิกเยอะมากๆแต่ละคนก็จะมีเครื่องดนตรีที่ตัวเองถนัดแล้วก็ประจำตำแหน่งนั้นนะคะเปิดรายการค่ะ M-Cut Radio เชียงใหม่อสมท 100.75 MHz วันกลางสัปดาห์นะคะวันนี้27พฤษภาคมปลายเดือนแล้วทำงานกันอีกแค่วันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้3วันก็ปิดเดือนที่5เดี๋ยวขึ้นต้นเดือนที่6กันสัปดาห์หน้าแล้ว

0: สนุกแปลกๆค่ะฟิวเจอร์รามานำเพลงเก่าของเดวิดบาวีมาทำใหม
1: ่สวัสดีครับคุณผู้รักทุกท่าน
0: คุณฟังเขามาค่ะ
1: รายการ

นนี้คุณฟังขอมาพอดีนะคะในช่องทางติดต่อส่วนตัวดิฉันเองแต่ว่าเป็น FC ของรายการอยู่แล้วคุณหมีจากโคราชบอกว่าตอนนี้โคราชฝนตกหนักเลยดีใจด้วยนะคะหนักแค่ไหนก็ไม่รู้นะคะพายุจัดไหมแต่ยังไงก็ขอให้ชุ่มฉ่ำสบายอกสบายใจขอดีเจเสียงใสมานะคะวันก่อนนั่งคุยกับน้องเอบอกว่าคนที่ให้เสียงนะคะเป็นเสียงพูดเป็นดีเจในเพลงของคุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายเพลงเนี้ยปี2527โน้นเลยเนี่ยนะคะในอัลบั้มนันทิดา27ก็คือพี่เบิ้มของแกรมมี่นั่นเองคุณเรวัตพุทธินันท์ซึ่งก็เป็นคนแต่งคำร้องด้วยนะคะทำนองแต่งโดยคุณอุกฤษพลังกูลนะคะซึ่งนั่นก็เป็นเพลงเปิดรายการของพี่เบิ้มของอสมทเชียงใหม่สมัยก่อนก็คือพี่ติ๋วธนดรนะคะเล่าเอาไว้ในหน้าเพจด้วยมีคนตามไปฟังเยอะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็เล่าเรื่องเก่าที่ผ่านยุคสมัยมาอะไรนี่แหละนะคะแล้วก็พอดีคุณหมีนะคะตามไปฟังด้วยกับคุณมากๆแล้วก็ขอเพลงดีเจสิงห์สายมานะคะสนุกมากนะคะก็เป็นเรียกว่าเป็นเหมือนกับคำอธิบายนะคะของรูปแบบในการฟังเพลงของคนยุคโน้นแหละนะคะไม่เห็นหน้าเห็นตากันไม่มีโซเชียลมีเดียตอนนั้นมาร์คซักเคเบิร์กยังไม่เกิดนะคะยุค80หรือว่าอาจจะก่อนหน้านั้นก็แน่นอนนะคะฟังวิทยุแล้วก็จินตนาการถึงคนที่กำลังส่งเสียงอยู่ก็คือคนจัดรายการนี่แหละนะคะสมัยก่อนยังไม่มีคำว่าดีเจด้วยซ้ำไปก็เป็นนักจัดรายการนะคะในรูปแบบเก่าๆเขาก็จะเปิดไมค์แล้วก็ทักทายเหมือนกับเสียงคุณเรวัตนั่นแหละนะคะสวัสดีครับพบกันในรายการอะไรก็ว่าไปเราจะอยู่กันวันไหนถึงวันไหนอะไรแบบนี้นะคะซึ่งก็มิกซ์แทรกเข้ามาในเพลงดีเจเสียงใสของคุณตู่นะคะเพลินดีนะคะได้จินตนาการไม่เห็นหน้าแต่ยุคนี้ก็เป็นยุคที่แหมมันมีช่องทางที่เราจะเห็นหน้ากันแล้วล่ะนะคะก็เป็นไปตามยุคค่ะดีเจเสียงใสนะคะอยากฟังไม่แน่ใจว่าคุณตู่จะร้องหรือเปล่าอาจจะเป็นอารมณ์สนุกสนุกน่าจะร้องนะคะสมัยก่อนนะคะเพลงนี้ดังมากค่ะก็ทราบกันดีปี27นั่นเองนะคะไปฟังเสียงจริงๆของคุณตู่กันได้เลยนะคะถ่ายอินเข้าโฆษณาเลยค่ะขายโฆษณากันเลยกับคอนเสิร์ตของคุณตู่นะคะคอนโมโต้มีแต่งกริดคอนเสิร์ตพรีเซนต์นันทิดาในวันที่20มิถุนายนวันเสาร์เดือนหน้านะคะเวลาทุ่มตรงค่ะก็ไปฟังเพลงต่างๆที่คุณชอบประทับใจกันนะคะเยอะแยะเพลงช้าๆเพลงสนุกสนุกนะคะของคุณตู่ค่ะที่คุณประทับใจที่โรงแรมเซ็นทราดีเวอร์ไซด์เชียงใหม่ค่ะตอนนี้ห้องแกรนด์นันทบอลรูมนะคะแล้วก็ตอนนี้โซน A ขายบัตรหมดโต๊ะเต็มแล้วนะคะโซน A เหลือแค่โซน B กับ C นิดหน่อยไม่มากนักอย่าช้านะคะราคาบัตร1โต๊ะ4ท่านค่ะสามารถเสริมได้นะคะโซน B ก็ 4,500 บาทต่อโต๊ะโซน C 3,500 บาทต่อโต๊ะเสริมที่นั่งได้โต๊ะละไม่เกิน2ท่านราคาเสริมท่านละ900บาทนะคะทุกโต๊ะจะมีเครื่องดื่มพรีเมียมจากไทยเบฟ1ขวดมอบให้ก็ไปจะเจอการร้องเพลงเก่าๆโดยการแบบกันเองใกล้ชิดอบอุ่นกับคุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายวันที่20มิถุนายนนะคะสอบถามเพิ่มเติมที่บริษัทคอนโมโต้ได้เลยผู้จัดนะคะเบอร์โทรนี้0949031519นะคะ0949031519แล้วก็ไปที่ไลน์ก็ได้สะดวกดี @konmoto2016หรือ Facebook konmoto เชียงใหม่นะคะก็คือเว้นวรรคนะคะ konmoto เชียงใหม่ได้อารมณ์ประมาณนี้เหมือนกันนะออกดิสโก้หน่อยๆตามยุคเลยนะคะเมื่อสักครู่ดีเจเสียงใสฟังเพลงดังของราชินีดิสโก้ดอนน่าซัมเมอร์คนนี้ค่ะ

หนึ่งในเพลงดังของดอนน่าซัมเมอร์ค่ะปลายยุค 70s นะคะก็จริงๆไม่ซับซ้อนเป็นดิสโก้ที่ฟังแล้วก็แหมยังไม่มีเครื่องเคราวอะไรรุงรังมากมายฝีมือการโปรดิวซ์ของโจโจ้มอร์เดอร์นะคะเป็นโปรดิวเซอร์ชื่อดังชาวอิตาเลียนนะคะ

เอาเลยค่ะเท่านี้ก่อนกันละกันนะคะ Getaway ค่ะก็จะต่อเพลงยุคเก่ากับยุคใหม่นะคะเข้าด้วยกันดูจะไปกันได้ดีค่ะก็แน่นอนนะคะการที่ดนตรียุคใหม่จะอาจจะมีรสชาติของดนตรียุคเก่าๆก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่แล้วนะคะก็ถ่ายทอดกันมาทุกยุคแหละนะคะไม่ว่าจะเป็นสไตล์เพลงดิสโก้นะคะหรือว่าจะเป็นฟังกี้เป็นโซก็ออกมา

0: นะคะเพลงนี้ดูเหมือนกับคู่แฝดของงานที่เล่นมาต่อกันบ่อยๆแล้วนะคะคุณผู้ฟังอาจจะจำได้ก็ได้นะทั้งขึ้นต้นทั้งจบคล้ายกันมากๆเลยนะคะ Brand New Heavies กับ Getaway นะคะจริงๆแล้วชอบต่อกับงานที่ Earth Wind and Fire ไปทำให้กับวงดนตรีสาวๆนะชื่อวงอะไรนะจำไม่ได้ละนะคะต้องไปดูข้อมูลก็Best of My Love ใช่ไหมคะเพลงนั้นแหละนะคะก็มาต่อกันได้แบบเป๊ะเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเบรกแรกเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งไปฟังสิ่งน่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงต่อนะคะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
2: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยัง Nissan Navara ใหม่ทนพร้อมลุย
3: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร0532611126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นในแอปเดียวบมจ.อสมท.เปิดตัวโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงแอปเดียวที่รวบรวมข่าวสารวาไรตี้และความบันเทิงครบวงจรที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกคอนเทนต์จากทุกสื่อของอสมท.ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีดิจิตอลข่าวสารรอบวันคลื่นวิทยุยอดนิยมกิจกรรมและอีเวนต์สุดอินเทรนด์พร้อมบริการแล้ววันนี้สำหรับเพื่อนๆชาวอสมท.สามารถโหลดและติดตั้งอย่างปลอดภัยทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: แซ่บสะใจไส้กรอกคุณตวงนี่เลยไส้กรอกอีสานคุณตวงบางแคสุดฮิตทำสดใหม่ทุกวันมีทั้งแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวทั้งวุ้นเส้นเด็ดไส้อั่วแหนมหมูแหนมปลากินก็เพลินจะขายต่อก็กำไรดีเวอร์สะอาดได้มาตรฐานสั่งเลยวันนี้โทร0622545587ไส้กรอกคุณตวงบางแคกรอบนอกนุ่มในอร่อยถึงใจต้องลอง
6: มีวางจำหน่ายแล้วที่โกโฮเซลทุกสาขา
7: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
8: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
9: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

คิดถึงเทปม้วนเก่าได้ยินใครก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะตอนนั้นเปิดทำรายการวิทยุรายการหนึ่งตอนช่วงยุค80นะคะ 80s อัลบั้มชุดนี้ออกมาในปี84ค่ะของกลุ่มศิลปินแนวโปรเกรสซีฟนะคะ Barclay James Harvest ชื่อชุดว่า Victim of Circumstance จากที่ชื่อ I've Got a Feeling นะคะก็มีคนให้คำนิยามว่าเพลงแบบนี้คือสไตล์ซิมโฟนิกพ็อปนะคะแม้มันเข้ากันดีจังเลยกับบรรยากาศของอาจจะเป็นคนที่ไปหลงรักใครครั้งเดียวยังไม่สมหวังหรือว่าอาจจะถูกหักอกมาก็ได้ คือเขาบอกว่าความรักที่มันจะโรแมนติกคือความรักที่ไม่สมหวังนะก็น่าจะจริงเหมือนกันใครช่วยรีพระอาทิตย์หน่อยก็จะดีนะคะน่าจะเข้ากับเพลงแบบนี้ฟังตอนค่ำๆตอนดึกๆต่อกันที่ ELO

ทคนี้ก็เป็นหนึ่งเหตุผลค่ะที่ทำไมต้องมีอัลบั้มชุดนี้ Discovery ของ ELO ติดบ้านติดรถไฟติดหูด้วยนะคะนี่ทอลอฟนะคะจากอัลบั้ม Discovery ค่ะปลายยุค 70s ของ ELO และเจฟลินนะคะคุณผู้ฟังคะวันที่30วันเสาร์ที่จะถึงนะคะมีเตียวขึ้นดอยซึ่งก็แน่นอนหลายท่านก็เตรียมตัวนะคะที่จะเดินขึ้นดอยนมัสการพระธาตุดอยสุเทพเนื่องในวันวิสาขบูชานะคะตอน 17:30 เขาจะมีปิดถนนนะคะปิดกั้นการจราจรหน้ามอนะคะหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งใครที่จะไปร่วมกิจกรรมก็สามารถนำรถไปจอด

มอชอได้นะคะส่วนที่มีบัตรที่ทางวัดกำหนดหรือว่ามีบ้านพักอาศัยอยู่ด้านบนดอยก็สามารถใช้เส้นทางได้ค่ะแล้วก็จะมีรถโรงทานต่างๆให้มาก่อน17นาฬิกานะคะอันนี้เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่ในการให้บริการกับประชาชนนะคะแล้วก็การจัดวางกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและก็อาสาในจุดสำคัญตั้งแต่แยกเชียงใหม่ภูคำถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะก็จะมีการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลด้วยแล้วก็มีทำวงเวียนนะคะทำทุกปีแหละทำวงเวียนขนาดใหญ่แยกเชียงใหม่ภูคำก็อันนี้ถ้าปริมาณรถมากๆก็จะดูหน้างานเลยนะคะถ้ารถเยอะก็ต้องทำวงเวียนนะคะเป็นข้อมูลประกอบนะคะวันที่30พฤษภาคมเช็คกันนะคะว่ามีการปิดถนนด้วยแล้วก็การอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ค่ะเวลาใกล้จะหมดแล้วนะคะคุยถึงมาตรฐานใหม่ของเทคโนโลยีไฮบริดที่จะมาเปลี่ยนทุกความเชื่อเดิมของคุณไปเลยนะคะแนะนำให้รู้จักเทคโนโลยีไฮบริด plus ของ MG 3ที่ผสานความแรงและประหยัดไว้ด้วยการแบบลงตัวเลยนะคะให้กำลังสูงสุด194แรงม้าขับสนุกนิ่งเงียบแต่ได้ฟิลเหมือนขับรถไฟฟ้านะคะโดยที่ไม่ต้องกังวลนะคะในการหาที่ชาร์จไฟแล้วก็ประหยัดน้ำมันเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะคะเรียกว่าได้ฟิลเหมือนขับ EV เลยล่ะนะคะสบายใจด้วยค่ะเพราะว่า MG ให้การรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทางมั่นใจเต็มร้อยตลอดการใช้งานเลยนะคะสนใจรุ่นนี้ไปสัมผัสประสบการณ์ได้นะคะ MG 3 Hybrid Plus ที่โชว์รูม MG มี5แห่งในเชียงใหม่สะดวกใกล้ที่ไหนก็แวะไปเลยค่ะซินเตอร์ไซเซอร์ยังอยู่ไบรอันเฟอรี่ค่ะ

ได้ว่านั่งดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ได้ความคิดแปลกๆดีเหมือนกันนะคะเอาง่ายๆผู้ชายคนหนึ่งเห็นภาพปรากฏการณ์ต่างๆแปลกแล้วก็ไปคิดว่ามันเป็นเรื่องของปาฏิหาริย์อะไรแบบนั้นนะคะจริงๆเป็นเรื่องของสมองการทำงานของสมองอาจจะมีเออร์เรอร์นะคะฟีโนเมนอนนะคะจอห์นทราวาต้าเล่นค่ะก็เป็นหนังในประมาณช่วงยุค90กว่าบรันเฟอรี่คนดนตรียุค 70s ต่อเนื่อง 80s นะคะ Roxy Music ค่ะอันนี้เป็นยุคที่เขาแยกตัวมาทำงานใช้ชื่อตัวเองนะคะโปรดิวเซอร์เทรเวอร์ฮอนค่ะคนนี้ก็ทำมาตั้งแต่วง Bugglesวง Bugglesนี่ก็คือเป็นวงที่ทำดนตรียุคปลาย 70s นะคะแล้วก็มาเป็นอยู่วง Guest ด้วยเป็นโปรดิวเซอร์ชื่อดังนะคะตอนนี้ก็เป็นโปรดิวเซอร์นะคะงานหลักๆของเขา Dance with Life ถ้าเต้นไม่ไหวก็เดินก็ได้ค่ะแล้วหมายถึงว่าเราต้องตามจังหวะชีวิตไปก็มีหลายๆจังหวะนะคะช้าเร็วกลางๆนิ่งๆบางทีก็ไม่อยากเต้นนะแต่ทำยังไงยังต้องไปต่อก็เดินได้ถ้าเหนื่อยเต้นไม่ไหวขาเจ็บ ก็เปรียบเทียบนะคะจังหวะชีวิตคนเราเราว่ากันไปนะคะเต้นไปตามนั้น Dance with Life จบไปนะคะ Brian Ferry เอาละค่ะจบแล้ว หมดเวลาทิ้งท้ายด้วย Pet Shop Boys It always comes as a surprise เดี๋ยวอยู่กับพี่หนูต่อค่ะฝนจะลงไหมเนี่ยฟ้ายังใสอยู่เลยนะคะเป็นเพื่อนกันไปขับรถขอให้ปลอดภัยทุกคันทุกคนทุกบ้านเลยค่ะแล้วเจอกันพรุ่งนี้กับคุณจริชันทัดดาวประทังบูรนะคะทุกช่องทางที่ทักทายแล้วก็ติดตามกัน MCOT Radio เชียงใหม่เจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะโฆษกตำรวจยืนยันอดีตนักแข่ง F1 ไม่ได้ถูกทำร้ายผลตรวจนิติเวชพบบาดแผลขอบไม่เรียบไม่ได้เกิดจากมีดพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีอดีตนักแข่งรถฟอร์มูล่าวันชาวต่างชาติได้รับบาดเจ็บในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าเมื่อวานได้เข้าพบผู้เสียหายด้วยตนเองซึ่งนักท่องเที่ยวยืนยันว่าไม่ได้ถูกทำร้ายร่างกายและไม่สงสัยว่าจะเป็นการถูกทำร้ายแต่เชื่อว่าเกิดจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนระหว่างเดินทางกลับและเมื่อวานนี้ผู้เสียหายได้เข้าพบแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อตรวจสอบบาดแผลอย่างละเอียดผลการตรวจพบว่าบาดแผลมีลักษณะขอบไม่เรียบซึ่งแพทย์นิติเวชระบุว่าอาจเกิดจากแรงกระแทกของวัตถุแข็งที่ไม่มีคมไม่ใช่บาดแผลจากมีดหรือของมีคมนอกจากนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังสั่งการให้ตำรวจนครบาลตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุโดยพบว่าก่อนเกิดเหตุนักท่องเที่ยวรายดังกล่าวได้ไปใช้บริการร้านอาหารและมีการดื่มสังสรรค์ก่อนเดินทางต่อไปยังอีกร้านหนึ่งระหว่างเดินทางกลับผู้เสียหายอ้างว่าถูกรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนแต่ไม่สามารถจำทะเบียนรถได้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างไล่ตรวจสอบเส้นทางจากกล้องวงจรปิดแม้บางช่วงจะไม่มีกล้องบันทึกภาพแต่พบภาพผู้เสียหายเดินไปขึ้นรถแท็กซี่ซึ่งพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำคนขับแท็กซี่ไว้แล้วโดยพบว่าผู้เสียหายใช้กระดาษทิชชู่ซับเลือดสอดคล้องกับคำให้การทั้งหมดทางนี้ตำรวจนครบาลจะเร่งสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียดต่อไปเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนทั้งหมดพรรคประชาชนยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญพร้อมช่วยเข้าชื่อหนุนร่างเพื่อไทยเหตุไม่ขัดหลักการนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงข่าวยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยระบุว่าได้ลงนามในร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพิ่มหมวด 15/1 กระบวนการในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งวันนี้ทางพรรคได้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาทั้งหมด2ร่างด้านนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง2ฉบับมีเนื้อหาที่เหมือนกันแทบจะทั้งหมดแต่มีความแตกต่างเพียงประเด็นเดียวคือกระบวนการในการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.150คนสำหรับร่างแรกประชาชนจะไปเข้าคูหาเลือกตั้งจนได้คันดิเดตส.ส.ร.ทั้งหมด150คนโดย100คนมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตโดยใช้จังหวัดแบ่งเขตเลือกตั้งส่วนอีก50คนมาจากเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจากนั้นจะส่งรายชื่อทั้ง150คนไปให้รัฐสภาพิจารณารับรองทั้งคณะส่วนร่างที่2ประชาชนจะเลือกตั้งแคนดิเดตส.ส.ร.เป็น2เท่าคือ300คนโดย200คนมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและ100คนมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อหลังจากนั้นจะส่งให้รัฐสภาพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ150คนโดยใช้เกณฑ์การลงคะแนนที่ป้องกันการผูกขาดและกำหนดให้เป็นการลงมติลับเพื่อคงความเป็นอิสระของส.ส.ร.ในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับเนื้อหาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยมีข้อขัดแย้งกับ3หลักการของพรรคประชาชนหรือไม่นายพฤทธิ์กล่าวว่าเข้าใจว่าสาระของร่างแก้ไขเป็นไปตามที่พรรคเพื่อไทยแถลงและหากเป็นเช่นนั้นเห็นว่าสอดคล้องกับ3หลักการที่พรรคประชาชนยึดถือและพร้อมจะลงชื่อสนับสนุนเกาหลีเหนือทดสอบระบบยิงขีปนาวุธรุ่นใหม่นำวิถีด้วย AI เกาหลีเหนือเพิ่งทดสอบระบบยิงขีปนาวุธและชุดอาวุธรุ่นใหม่ที่มีแท่นยิงน้ำหนักเบาและนำวิถีด้วย AI โดยคิมจองอึนผู้นำสูงสุดควบคุมดูแลการทดสอบอาวุธแบบผสมผสานหลายชนิดด้วยตัวเองสำนักข่าวกลางเกาหลีหรือ KCNA รายงานว่ากองทัพเกาหลีเหนือได้ทดสอบ

0: ขีปนาวุธและจรวดหลายลำกล้องรุ่นใหม่ที่ติดตั้งระบบนำทางด้วย AI เพื่อเพิ่มความแม่นยำสูงสุดในสงครามยุคใหม่ความน่าสนใจคือระบบท่านยิงขีปนาวุธอเนกประสงค์น้ำหนักเบารุ่นใหม่ควบคู่ไปกับการยิงขีปนาวุธนำวิถีและจรวดหลายลำกล้องซึ่งกองทัพเกาหลีใต้และกลุ่มนักวิเคราะห์ประเมินว่าเป็นความพยายามทดสอบการยิงอาวุธหลายรูปแบบพร้อมกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีทะลวงและหลบหลีกระบบป้องกันภัยทางอากาศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: พระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: M95 ขอขอบคุณทุกความ
5: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม
6: ่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
11: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
12: สบู่เพศสัตว์ไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศสัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
13: หุ่นยนต์ฝึกเดินอัจฉริยะนวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นช่วยกระตุ้นระบบประสาทปรับรูปแบบการเดินที่ผิดปกติให้สามารถก้าวเดินได้อย่างถูกต้องแผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมให้บริการฟื้นฟูด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยได้อย่างตรงจุดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอบถามโทร052-004-699ต่อ4000แผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
14: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรรู้กว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับ

0: นั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
1: ้ M-Card Radio M-Card Radio 100.75 MHz 100.75

วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ MCOT Radio FM 100.75 นะครับ4โมงกับอีก13นาทีนะครับผมต่อจากคุณตะดาวประเทืองบูรณ์ครับสำหรับวันพุธวันนี้27พฤษภาคมนับถอยหลังอีก 3-4 วันสิ้นเดือนแล้วนะฮะบรรยากาศเชียงใหม่ตอนนี้33องศานะครับเขตอำเภอเมืองมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆนะครับในแอปพลิเคชันนี่มีสายฟ้ามีฝนมีครบเลยทีเดียวแล้วก็มีคำเตือนเรื่องฝนตกหนักด้วยนะครับสำหรับอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับก็จะว่าน่าจะมีตั้งแต่ห้าหกโมงเย็นเป็นนี่แหละปริมาณฝนวันนี้ 75% ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้34องศานะครับแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจเห็นล่าสุดก็คือยอดของผู้ที่จะลงสิทธิ์ใช้คนละครึ่งใช่ไหมคนละครึ่ง plus เนี่ยเหลือจำนวนเมื่อเวลาเท่าไหร่นะเวลาอีก4,700,000ผมก็จะว่าตอนนี้เหลือไม่ถึงนะน่าจะประมาณสัก3-4 ล้านประมาณใกล้ๆนี้ก็ใครยังไม่ลงทะเบียนก็มีเวลาถึงวันที่29นี่ใช่ไหมฮะตามนั้นส่วนใหญ่แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรปัญหาก็คือ

การหาเงินมาเติมอีก 40% บางท่านนึงไปซื้อโทรศัพท์ใหม่อะไรเงี้ยน่าเห็นใจนะน่าเห็นใจผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับ IT มาพอถึงเวลาตรงนี้จำเป็นที่จะเข้าถึงสิทธิ์ตรงนี้ก็จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีและมันก็ต้องลงทุนนอกเหนือจากนั้นก็ยังจะต้องหาเงินมาเติมนะก็ค่อยๆเติมไปไม่ต้องไปเติมเยอะนะฮะคุณผู้ฟังเอาเติมเท่าที่ใช้จะใช้เท่าไหร่ก็เติมตามนั้นนะค่อยๆดูกันไปจริงๆเราก็เก่งอยู่แล้วเรื่องอย่างนี้เราชินแล้วมันกี่ปีมาแล้วนะระบบอย่างนี้มาเนี่ยคือคนละครึ่งเราก็เจอกันมาแล้วให้ทางแบบไม่คนละครึ่งให้ไปเลยแล้วก็ไปใช้เอาเองก็มีหมดละถึงขนาดเดินขับรถข้ามจังหวัดไปซื้อของอีกจังหวัดนึงเราก็ไปมาแล้วอยู่เชียงใหม่ผมยังเดินทางไปช้อปปิ้งที่นู่นเลยลำพูนมาแล้วก็ผ่านอะไรกันมาหมดละเรียกว่าแทบจะไม่ต้องซ้อมอ่ะก็คงจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้นะทั่วไปอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนอกจากทุกคนก็ต้องกลับมาดูตัวเองนะฮะในช่วงของปลายสัปดาห์ปลายเดือนนี้ว่าอะไรที่จะต้องเตรียมตัวในเดือนหน้านะฮะวันหยุดที่จะเกิดขึ้นภายในสิ้นเดือนนี้วันที่1เป็นวันหยุดชดเชยวันที่31เป็นวันวิสาขบูชานะซึ่งมันก็จะตรงกับวันอะไรเอ่ยจริงๆผมก็แหมพูดไปบางทีวันวิสาขะวันที่31เป็นวันอาทิตย์นะฮะฉะนั้นวันที่1มกราคม1มิถุนายนก็จะเป็นวันจันทร์ก็จะหยุดถ้าเสาร์ที่ก็30 31 1ถือว่าก็เป็นลองวีคเอนด์นะฮะใครจะมาเที่ยวเชียงใหม่หรือว่าจะนัดใครมาเชียงใหม่ก็น่าจะสะดวกนะฮะมีวันหยุดยาวกัน 2-3 วันซึ่งน่าสนุกเดี๋ยวนี้เดินทางมาเชียงใหม่ไม่ยากเลยนะเร็วถนนหนทางก็ดีด้วยนะครับถ้าจะเดินทางเองหรือว่าจะมาด้วยเส้นทางอื่นแต่ตอนนี้ที่น่าเดินทางมากๆเลยถ้าคุณไม่รีบเกินไปนะมันก็เร็วอยู่นะอย่างน้อยก็ดีกว่าขับรถเองก็คือรถไฟแต่เห็นว่ามันก็ต้องจองหน่อยนะฮะเพราะว่าคนใช้รถไฟเยอะเลยทีเดียวแล้วยิ่งในอนาคตคุณฟังเห็นทางรถไฟสมัยใหม่นะฮะไปนู่นนี่นั่นทันสมัยมากสวยๆผมดูในเรื่องราวความก้าวหน้าของการสร้างทางรถไฟเด่นชัยแพร่อะไรเงี้ยโอ้โหวิวสองข้างทางมันสวยคุณฟังเชื่อไหมว่าวิวอีกชนิดนึงนะฮะถ้าคนที่ไม่เคยนั่งรถไฟจะไม่เคยรู้เลยว่าซ้ายขวาของรางรถไฟมันจะมีมุมอีกมุมหนึ่งซึ่งริมถนนไม่มีทางรถไฟถึงจะมีเท่านั้นนะฮะอย่างถนนนี่เราเห็นซ้ายเป็นตึกขวาเป็นตึกมีนู่นนี่ทุกอย่างที่มีถนนก็จะมีความเจริญขนาบสองข้างทางไปตลอดแล้วแต่ว่าเมืองเล็กเมืองใหญ่เลี่ยงเมืองไม่เลี่ยงเมืองผ่าเมืองแต่รถไฟไม่อย่างนั้นรถไฟจะผ่านอะไรที่เป็นธรรมชาติมากเลยถ้าใครยังไม่เคยลองดูแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังเช่นเดียวกับเพลงเมื่อกี้นี่จบไปแล้วนะครับงานของ Bruno Mars กับเพลง Let It All ในแบบละตินนะครับฟังก็ชิลดูสบายๆเพลินๆเลยทีเดียวนะครับ

ไกอิชิการุนะฮะชื่อเพลงผมไม่แน่ใจฟังแล้วแบบใสๆฟังแล้วก็เพลินดีทีเดียวนะครับออกอารมณ์มีเสียงเครื่องเป่าปี๊ดปั๊ดสดชื่นขึ้นมาทันทีนะฮะเหมือนเราดื่มเครื่องดื่มอะไรที่มันมีความเปรี้ยวของมะนาวเล็กๆให้สดชื่นตาสว่าง

Lost Me Forever นะครับเพลงนี้ก็ให้ฟังซุ้มเสียงที่ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์สุดๆทีเดียวดนตรีด้วยเหมือนกัน

0: sabido que será la última vez.
1: M-COT Radio อสมท.เชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
4: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: M-COT Radio M-COT Radio 100.75 MHz 100.75

นี่คืองานของชาลิพุทแล้วก็ฮิคารุอุทดะนะฮะคุณผู้ฟังในยุค90นี่เราจำนักร้องหญิงจากญี่ปุ่นคนนี้ได้แม่นเลยทีเดียวนะฮะ First Love อะไรอย่างเงี้ยอุทดะฮิคารุนะฮะนั่นก็คือเพลง Home นะฮะของชาลิพุทและฮิคารุอุทดะนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังดูตอนนี้คลื่นมาแล้วนะครับตอนแรกมองไปทางแม่ริมอะไรอย่างเงี้ยทิศเหนือทิศตะวันตกเฉียงเหนือนี่คลึ้มมาแต่ว่าตอนนี้มาใกล้ๆแล้วคือง่ายๆเวลาฝนจะตกทุกอย่างมันจะหยุดนิ่งก่อนนะเดี๋ยวสักพักถึงจะเริ่มมีลมตอนนี้นิ่งแล้วล่ะ

0: โอลิเวียดีนไดฟ์นะครับบันทึกการแสดงสดน่ารักทีเดียวครับคุณผู้ฟังมาถึงเรื่องราวของรถ EV ใครที่กำลังมองหารถ EV อยากให้มันแบบสะใจได้อย่างใจตัวเองแล้วก็ MG4 รุ่นเดิมนะครับว่าขับสนุกแล้วนะครับตอนนี้ MG4 รุ่นปี2026อัปเกรดใหม่นะครับให้กำลังสูงสุดถึง245แรงม้าแถมมาพร้อมกับแบตเตอรี่เจเนอเรชันใหม่ที่ชาร์จไวกว่าเดิมวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง540กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งเลยนะครับเรื่องความเท่ดีไซน์รอบคันก็เท่ดุดันสะดุดตาด้วยสีตู้ถังใหม่ตัดกับคาลิเปอร์เบรกสีส้มสไตล์รถสปอร์ตนะฮะหรูหราดีไซน์ห้องโดยสารใหม่ทั้งหมดนั่งกระชับรับสรีระด้วยเบาะสปอร์ตซีทมีระบบเป่าลมระบายอากาศมาให้ด้วยนะครับฉะนั้นขับไกลแค่ไหนหลังก็ไม่เปียกนะครับจัดเต็มขนาดนี้ MG4 รุ่นปี2026ราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 599,900 บาทแถมยังให้ความมั่นใจขั้นสุดด้วยไลฟ์ไทม์วารันตีรับประกันทั้งแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมให้ตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับโปรโมชั่นนี้มีถึง31พฤษภาคมนี้นะครับคุณผู้ฟัง
1: ชักกะคัน

0: สุดๆโอวีโวนะฮะผมว่าบันทึกการถนนที่เท่มากๆเลยเสียงของเขาฟังเพลงเก่าของจักรขานแล้วได้อารมณ์ดีเหลือเกิน To The Fire เพลงนี้มีศิลปินนำไปร้องกันเยอะเลยทีเดียวนะครับพอฟังเสียงเมื่อกี้นี้แล้วเนี่ยที่จบไปเมื่อสักครู่เนี่ยผมนึกถึงนักร้องอยู่คนหนึ่งจากนักร้องประกวดนะฮะแล้วก็กลายเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงอีกคนเลยทีเดียวถ้าคุณผู้ฟังจำได้ว่าผมเคยเปิดฟังมาแล้วก็ชื่อจาคอบรัชนะฮะร้องเพลงนี้ของเอตันจอห์นทริบิวต์ให้กับเอตันจอห์นต่อหน้าเอตันจอห์นที่ต้องลุกยืนปรบมือให้เลยทีเดียว
1: Good evening, saints and friends. We are gathered here tonight in the good old church of Elton John and Bertie Taupin. We gather tonight to celebrate, to consecrate, and to elucidate their incredible contribution to our heritage. Elton John and Bertie Taupin, two masters of the popular music genre,who have meant so much to our musical world and to our lives. All right, now, let's get into one of their greatest collaborations from the Book of the Jets. Let's get to know a hero of biblical proportions, and his name is Benny.

คุณฟังต้องไปหาดูใน YouTube นะฮะ Benny and the Jets นะครับของ Jacob Brass นะฮะร้องทริบิวต์ให้กับ Elton John นะฮะผมดูแล้วผมก็เลยชอบใจเลยเอาเพลงนี้มาฝากคุณผู้ฟังนะฮะเพราะว่าเสียงมันให้อารมณ์มากเลยทีเดียวนะฮะบ่ายนี้กับ Mcord Radio FM 100.5 ตอนนี้เหลืออีกเวลาอีกประมาณสัก5นาทีนะคุณผู้ฟังก็จะ17 นาฬิกานี่

นี่เป็นงานของ Kendrick และ Sisa นะฮะ Luther เพลงนี้ขึ้นอันดับแล้วก็มีรางวัล Grammy การันตีด้วยนะฮะลูเทอร์นี่คือลูเทอร์แวนดรอสนะที่คุณฟังเสียงนั่นแหละฮะฉันสาวที่เปิดให้ฟังวันนี้มันเป็นสาวที่ออกมาในมิวสิกวิดีโอนะครับมันก็จะมีลักษณะของภาพยนตร์ผสมไปด้วยเดี๋ยวสักครู่17นาฬิกาต้องไปเคารพ17นาฬิกาต้องฟังข่าวนะฮะขอบคุณคุณฟังส่งรูปมามีอุบัติเหตุรถเฉียวชนอยู่หน้าโรงเรียนวัฒโนด้วยนะครับเอาละครับสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาหลังฟังข่าวช่วง17นาฬิกาครับ

ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายกเปิดงานไทยเฟล็กอนุงก้าเอเชีย2026ดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงานแสดงสินค้าอาหาร2569ไทยเฟล็กอนุงก้าเอเชีย2026ระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคมพร้อมดึงผู้ซื้อและผู้นำเข้าอาหารกว่า130ประเทศทั่วโลกคาดสร้างมูลค่าการค้ากว่า 130,000 ล้านบาทตอกย้ำการเป็นแพลตฟอร์มการค้าอาหารระดับนานาชาติพร้อมดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารของโลกนายกรัฐมนตรีกล่าวตอนหนึ่งว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาอย่างยาวนานในฐานะครัวของโลกและปัจจุบันไทยกำลังก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกโดยจุดแข็งของไทยมีทั้งทรัพยากรทางการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงระบบการผลิตอาหารที่เข้มแข็งมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและความสามารถในการเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินเยี่ยมชมบูธต่างๆภายในงานพูดคุยกับผู้ประกอบการระหว่างแวะชมบูธกาแฟได้สั่งอเมริกาโน่ร้อนไม่หวานโดยนายกรัฐมนตรีได้หยิบเงินจ่ายเองก่อนจะเดินเยี่ยมชมและชิมผลิตภัณฑ์ตามบูธต่างๆพร้อมบอกด้วยว่าอิ่มมากแล้วเดี๋ยวจะแอบมาเดินขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังเดินมายังบูธขายข้าวสารโดยสนใจสอบถามราคาข้าวสารซึ่งทางเจ้าของบูธบอกว่าขณะนี้ราคาข้าวสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกมาน้อยและส่วนหนึ่งเพราะเข้าสู่ฤดูแล้งทำให้ราคาข้าวชนิดต่างๆเริ่มปรับตัวสูงขึ้นคืบหน้าคดียิงภรรยาตำรวจจังหวัดปัตตานีคาดเป็นฝีมือกลุ่มเดิมที่เคยก่อเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานจากที่เกิดเหตุรวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิดเหตุการณ์กลุ่มคนร้าย4คนแต่งกายคล้ายผู้หญิงมุสลิมใช้รถจักรยานยนต์2คันตามประกบยิงรถยนต์ดาบตำรวจอดุลหะยีสุหลงตำรวจสภ.ยะริงขณะเดินทางไปรับลูกที่โรงเรียนโดยมีนางสาวฟาติมะยางโงอายุ36ปีภรรยานั่งอยู่ด้านหลังซึ่งกำลังอุ้มลูกวัย2เดือนจากการติดตามและวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของคนร้ายที่ก่อเหตุคนร้ายเลือกจะอำพรางตัวเองก่อนลงมือก่อเหตุโดยการแต่งกายคล้ายหญิงมุสลิมคลุมฮิญาบพร้อมทั้งใช้อาวุธปืนสงครามก่อเหตุเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มขบวนการระดับปฏิบัติการที่เคยก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเขตพื้นที่ของอำเภอมายออำเภอยะรังอำเภอยะริ่งและอำเภอเมืองซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายของนายบุคอรีเจหะนายอับดุลเลาะมะแดและนายมะกอเซงมะแอซึ่งเป็นแกนนำระดับปฏิบัติการและผู้ต้องหาคดีความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายหมายโดยกลุ่มเหล่านี้มีพฤติกรรมการก่อเหตุโดยใช้อาวุธสงครามและแต่งกายเลียนแบบทั้งการแต่งกายคล้ายผู้หญิงมุสลิมรวมถึงที่ผ่านมาก็มีการแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าและใช้อาวุธปืนยิงดาบตำรวจมะยากีดีเยาะอายุ50ปีตำรวจสังกัดสภ.ราตาปัญญังอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีเสียชีวิตเหตุเกิดบริเวณสี่แยกบ้านม่วงหวานตำบลสาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่4พฤษภาคม2569โดยคนร้ายมี4คนและใช้รถจักรยานยนต์2คันพฤติกรรมการซุ่มยิงและการเลือกเป้าหมายเป็นตำรวจซึ่งเชื่อว่าเป็นกลุ่มคนร้ายกลุ่มเดียวกันกับที่ก่อเหตุยิงดาบตำรวจอดุลบาดเจ็บและภรรยาเสียชีวิตอย่างไรก็ตามยังคงต้องรอผลพิสูจน์ปลอกกระสุนปืนในที่เกิดเหตุอีกครั้งว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มใดบ้างตำรวจรับตัวคนไทยกลับจากลาวคัดแยกเหยื่อค้ามนุษย์ตรวจเส้นทางการเงินโยงแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือไม่พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงบอลิกคำไซสปป.ลาวส่งมอบผู้ต้องหาสัญชาติไทย106รายเป็นหญิง51รายให้กับตำรวจไทยที่ด่านสากลสะพานมิตรภาพลาวไทยแห่งที่5แขวงบอลิกคำไซเพื่อนำตัวกลับมาดำเนินคดีตามกฎหมายไทยว่ากรณีมีการส่งคนไทยหรือชาวต่างชาติกลับมาจากประเทศเพื่อนบ้านขั้นตอนการปฏิบัติเจ้าหน้าที่จะเริ่มกระบวนการ NRM หรือการคัดแยกเหยื่อจากกระบวนการค้ามนุษย์ก่อนเพื่อตรวจสอบว่าบุคคลใดเข้าข่ายเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์หรือไม่หากพบว่าเป็นเหยื่อจะเข้าสู่กระบวนการดูแลและ

0: คุ้มครองตามหลักวิชาชีพเฉพาะด้านทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ชาวกทมฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
5: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
6: ผมจออี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
7: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
8: ร้อนร้อนร้อน
9: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM
11: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม
12: ่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
13: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
14: ้รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Bestที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้องซิสต้า
15: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัสประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
16: แซ่บสะใจไส้กรอกคุณตวงนี่เลยไส้กรอกอีสานคุณตวงบางแคสุดฮิตทำสดใหม่ทุกวันมีทั้งแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวทั้งวุ้นเส้นเด็ดไส้อั่วแหนมหมูแหนมปลากินก็เพลินจะขายต่อก็กำไรดีเวอร์สะอาดได้มาตรฐานสั่งเลยวันนี้โทร062-254-5587ไส้กรอกคุณตวงบางแคกรอบนอกนุ่มในอร่อยถึงใจต้องลอง
17: มีวางจำหน่ายแล้วที่โกโฮเซลทุกสาขา

0: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ Propack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ Propack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
1: สัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราโรงพยาบาลสัตว์ NJ เราดูแลใส่ใจน้องหมาน้องแมวของคุณดุจคนในครอบครัวด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือทันสมัยบริการครบวงจรนึกถึงสุขภาพสัตว์เลี้ยงนึกถึงโรงพยาบาลสัตว์ NJ เพราะทุกชีวิตมีความหมายสำหรับเราโทร086-999-7766
2: Radio. MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

17นาฬิกากับอีก16นาทีครับคุณผู้ฟัง Mcord Radio FM 100.75 นะครับเพลงที่ใช่ใกล้ชิดทุกความรู้สึก Feel So Right Feel So Good กับผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับตอนนี้ดูด้านนอกนี่ลมเริ่มมาแล้วขยับทีเดียวนะครับฝนฟ้าน่าจะเข้ามาใกล้แล้วนะฮะที่อื่นเป็นยังไงบ้างครับเท่าที่ดูตอนนี้อุณหภูมิขยับมาเป็น31องศานะครับแล้วก็มีลมละนะฮะค่อนข้างพอสมควรทีเดียวฝนตกแน่นอนเย็นนี้แต่ว่าจะทั่วถึงไม่ทั่วถึงก็ว่ากันอีกทีนะฮะขับรถฟังเพลงด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ผ่อนคลายไม่เครียดนะฮะตามนั้นเลยทีเดียวขึ้นต้นชั่วโมงนี้กับงานของลอร่ายังเจ้าของรางวัลแกรมมี่มาแล้วนะเพลงนี้ล่ะฮะเมสซี่ของลอร่ายังเธอเป็นนักอินดี้มากๆทั้งนักร้องนักดนตรีเป็นอะไรที่น่าสนใจมากสำหรับใครที่ชอบฟังเพลงในยุคสมัยแบบนี้เลยทีเดียวนะครับกับ Mcord Radio

สุดนี้นะฮะเมื่อตอนสัก4โมงครึ่งที่ข่าวล่าสุดมาจริงก็แหมล่าสุดผมอาจจะช้าไปแล้วก็ได้นะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการพบแล้วนะครับชาวลาว5คนนะฮะที่ติดอยู่ในถ้ำนะฮะที่ไปขุดทองกันนั่นแหละฮะ5คนนะเจอแล้ว5คนครับยังมีชีวิตอยู่นะฮะแต่ตอนนี้เหลืออีก2คนกำลังตามต่อนะฮะโอ้อยู่มากี่วันละ8 9วันทีเดียวนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่น่ายินดีนึกถึงหมูป่าเลยนะฮะอันนั้นเด็กอันนี้ผู้ใหญ่นะฮะดูข่าวล่าสุดเนี่ยเจอแล้วนะฮะปลอดภัยดีร้องไห้เลยเวลาเจอเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือต้องบอกว่าไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องนะฮะนะอันนี้เราหายใจแบบตื้นตันรู้สึกยินดีนะฮะว่าได้รับการช่วยเหลือโดยทีมช่วยเหลือจากประเทศไทยไปช่วยกันเยอะเลยทีเดียวนะฮะอันนี้ต้องให้เครดิตเลยนะฮะแล้วก็ยังเหลืออีก2คนนะต้องตามกันต่ออันนี้เป็นข่าวดีสำหรับเย็นวันนี้เลยทีเดียวนะฮะขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะครับ

I just might ของ Bruno Mars ครับคุณผู้ฟังแหมอันนี้รู้สึกหัวใจฟูเลยนะฮะข่าวคราว ต้องขอบคุณทีมงานที่ไปช่วยเหลือนะฮะทีมกู้ภัยของไทยแล้วก็มีชาวต่างประเทศด้วยนะครับข่าวคราวนี้ดังไปทั่วโลกทีเดียวนักข่าวนี่ติดตามกันอยู่ที่บริเวณหน้างานนี่

เพลงนี้ฟังแล้วหน้าเต้นระบำเหลือเกิน Good time tonight ยังไม่มืดเลยฝนตกมาแล้วนะครับหางดงชุ่มฉ่ำคุณผู้ฟังรายงานมา

ว้าวนะฮะนี่ก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่ง

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: จะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
2: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจานสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร

0: 053-357-061
1: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

I do for you anything you want me to do อะไรก็ได้ทำให้หมดแล้วผมชอบเพลงของเขานะดนตรีจังหวะก็แปลกดีเก๋ไก๋ทันสมัยไม่มีเชยเลยฮะ Barry White กับ The Love Unlimited Orchestra นะครับเพลงสนุกสนุกในช่วงครึ่งชั่วโมงท้ายแล้วครับคุณผู้ฟังนะฮะเราก็ไปกันที่เพลงชิวๆเพลินๆกันแล้วมาถึงเพลงของ Bruno Mars เพลงนี้ชาๆๆ

จริงๆที่ผมก็ดูเรื่องราวของโซเชียลมีเดียมาสักวันเมื่อวานอะไรเงี้ยนะฮะเพิ่งรู้นะครับว่า King of Pop ของเอเชียเดินทางมาเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่8แล้ว8หรือ18ไม่แน่ใจประมาณ18มั้ง เพื่อมาให้กำลังใจภรรยาถ่ายทำสารคดีที่บ้านข้างวัดแบบเปิดร้านขายอาหารอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นซื้อของเองจ่ายตลาดนู่นนี่นั่นแล้วเขามาทำซีรีส์กันอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยศิลปินคนนี้ก็คือเจโชคุณผู้ฟังคอนเสิร์ตเขานี่บัตรเกลี้ยงเลยขนาดมาเล่นที่เมืองไทยคนดู 90% คนจีนแห่มาซื้อบัตรดูที่เมืองไทยนะครับคนไทยต้องดูข้างนอกแล้วเขาขึ้นไปแจมนิดนึงนะครับผมนั่งดูในวิดีโอนิดหนึ่งสั้นๆเพิ่งรู้นะครับว่าเขาอยู่ที่เมืองไทยอยู่เชียงใหม่ด้วยนะฮะเจโชไม่รู้กลับไปแล้วหรือยังนะฮะ นะฮะอันนี้มีคุณผู้ฟังก็โพสต์มาแวบๆไปดูนะครับเป็นอะไรที่เท่มากเลยเชียงใหม่ของเรา

smooth operator นะฮะเป็นออกละตินหน่อยๆนะครับชิวๆเพลินๆอันเนี้ย Cuban Music พอดีข่าวคราวที่ดินทำหัวใจฟูเหลือเกินนะเรื่องการค้นจนเจอนะตอนนี้เจอ5คนแล้วนะครับปลอดภัยดีเหลืออีก2

โอแจ็คนะฮะของเลนีโอสเตด The Original ละครับเรชัลเอาละครับเดอะโรดเวลาจะหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวสักครู่ก็เคารพธงชาติ 18 นาฬิกาลาคุณฟังเลยนะครับขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ

0: านีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 ที่นี่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz โปรดเตรียมตัวเคารพธงชาติ
1: เวลา18 นาฬิกา

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตัวรายการหนึ่งนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวนะครับวันนี้พุธที่27พฤษภาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
2: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: ครับก็ถ้าข่าวด่วนอัปเดตล่าสุดนะไม่กี่นาทีนี้นะครับพี่ไพศาลฮะ
2: เรื่องคนลาวป่ะ
1: เป็นเรื่องคนลาวครับ
2: อ๋อ
1: มีข่าวว่าตอนนี้เจอละ5คนอย่างเหลืออีก2ครับคือเขา
2: ตกลงตกลงเขาติดแค่5หรือติด7
1: ก็คนที่ไปตามผู้นำชุมชนเนี่ยเขาบอกเขาเข้าไป7คนฮะรวมเขาด้วยเป็น8แต่เขาว่ายน้ำออกมาได้ฮะเหลืออยู่7ไงฮะก็ยังค้นหาต่ออีก2รายครับเพราะว่ายังไม่อยู่ในกลุ่ม5คนที่เจอฮะก็หน้าตาก็ยังวังไหวอยู่นะพี่ไพศาลยังยิ้มแย้มย
2: ังก็เห็นว่าอิดโรยอยู
1: ่ครับ
2: แต่ว่าก็ยังเจรจาพูดคุยอะไรได้นะ
1: ครับครับก็เรื่องของปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายชาวลาว7คนฮะติดภายในถ้ำแห่งหนึ่งในแขวงไซสมบูรณ์ทางตอนกลางของสปป.ลาวนะฮะเขาติดตั้งแต่19อ่ะนี่มันปาเข้าไป 7-8 วันแล้วเนี่ยนะครับก็
2: ถึง10วันนะ10วัน
1: 10แล้วเหรอฮะ
2: ครับถือว่า10วัน
1: ครับเพจ Facebook ของปอนจักริตฮะหนึ่งในชุดกู้ภัยของไทยเนี่ยซึ่งเข้าไปทำภารกิจตั้งแต่วันแรกๆเลยเนี่ยมีการโพสต์แจ้งข่าวดีว่าตอนนี้พบผู้ติดค้างแล้ว5รายด้วยกันฮะแล้วก็เขาก็ไปถ่ายภาพเอาคลิปมาเปิดให้ดูไงพี่เบสานฮะว่ายังอยู่ดีนะครับทั้ง5คนนี้แต่ว่ายังเอาออกมาไม่ได้เท่านั้นเองนะครับตอนนี้5คนเนี่ยรอดชีวิตแข็งแรงดีแต่ว่ายังต้องค้นหาที่เหลืออีก2คนต่อไปอันนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมว่าเขาอยู่ในโถงเดียวกับทั้ง5คนนี้หรือว่าไปอยู่ในโถงอื่นไงครับ
2: แต่เป็นผู้ใหญ่หมดเลยนะ
1: เป็นผู้ใหญ่หมดเลยครับ
2: ก็ถ้าสอนให้ต้องดำน้ำมาใช้ไอ้เครื่องสกูบ้าอะไรต่างๆก็น่าจะดีกว่าตอนที่เป็นเด็ก
1: ครับ
2: ตอนช่วงทีมหมูป่าติดถ้ำ
1: ครับ
2: อันนั้นถึงขั้นต้องวางยาสลบเลย
1: ใช่ฮะแล้วก็
2: แล้วก็ใช้หน้ากากแบบครอบเลย
1: เป็นกระจกใช่ไหมเป็นแก้วอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: แบบครอบเลยไม่ต้องไปตัดที่ปงที่ปากอะไรแบบทั่วไป
1: ครับ
2: คือให้หลับออกมาเลยแล้วพาออกมาเลยแต่นี่ผู้ใหญ่ก็น่าจะง่ายกว่าแต่มันก็โอเคละเพราะว่าไอ้การเข้าไปสำรวจเจอนี่มันคือกระบวนการที่หนึ่ง
1: ครับ
2: กระบวนการที่สำคัญต่อมาก็คือ
1: ว่าเขาออกมาม
2: ันจะต้องเอาออกมาจะต้องหาทางลำเลียงเอาออกมาซึ่งถ้าทางทีมงานนั่นน่ะเขาบอกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ทหาร
1: ครับ
2: จะเป็นภารกิจของเจ้าหน้าที่ทหารแต่ถ้าตามที่เขาพูดคุยกับผู้ที่ติดถ้ำนะ
1: ครับ
2: ว่าคนไทยอ่ะที่เขาถ่ายคงถ่ายคลิปมาเขาบอกว่าใจเย็นๆนะ
1: uh-huh.
2: ก็เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะมีทีมของทางทหารเนี่ยเขาจะมาปฏิบัติการเอาออกไป
1: ครับของจะเป็นร่วมกันหรือแม้ของเราหรือว่าของเราด้วยพี่เพศาน
2: ผมว่าเขาคงไปวางแผนดูว่ามันต้องใช้นักดำน้ำ
1: ครับ
2: หรือไม่หรือว่าไม่งั้นก็ต้องใช้ดำน้ำอ่ะเพราะว่าไอ้เส้นทางที่เข้าไปมันมี
1: มุดแล้วมุดอีก
2: กันอยู่นะต้องมุดไป
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: ถ้ามุดไปเนี่ยมันก็ต้องใช้ไอ้
1: ถังออกซิเจนฮะ
2: ไอ้ถังออกซิเจนน่ะ
1: เคยใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องฝึกกันฮะอย่างนี้หมอภาคต้องเข้าแล้วเนี่ยนะฮะเพราะว่าทีมหมูป่าเนี่ยหมอภาคดำเข้าไปแล้วก็คนวางยาก็เป็นหนึ่งในทีมที่เข้าไปดูแลเด็กๆด้วยนะครับหมอภาค
2: ครับแต่ถ้าเข้าไปได้นี่ก็ออกมาขนเอาอาหารไปเบื้องต้นอะไรก็คงจะ
1: โอ้สบายฮะ
2: ประคับประคองรักษาเยียวยาไป
1: ครับ
2: ก็ยังเหลืออีก2คนนะสรุปว่ายังตกลงต้องหาอีก2คน
1: ต้องหาอีก2คนก็ขอให้ปลอดภัยนะฮะครับก็เป็นปฏิบัติการที่นอกเหนือจากเรื่องของความสัมพันธ์แล้วเนี่ยนะมันใกล้ชิดกันมากนะฮะระหว่างไทยลาวเนี่ยพี่ไพศาลครับ ขาประสานมาเนี่ยเราพร้อมไปเลยฮะแล้วก็ไปอยู่ก็ตั้งแต่วันแรกๆเลยครับสำหรับทีมงานกู้ภัยของเราเนี่ยครับ
2: อืมครับ
1: ครับ
2: ก็โอเคละนายยินดีอย่างน้อยก็พบว่าปลอดภัยแล้วนะ5คน
1: ครับครับครับ
2: เร
1: ื่องใหญ่ๆ
2: อ
1: ัน
2: นี้ข่าวใหญ่ที่เราก็รายงานกันมาตั้งแต่วันจันทร์ละ
1: ครับ
2: ครับส่วนบ้านเราเรื่องข่าวใหญ่ก็คงจะเป็นเรื่องศาลตัดสินจำคุกอดีตปปช2ท่านนะศาลอาญาคดีทุจริตภาค1พิพากษาจำคุก3ปีพลตำรวจเอกวัชรพลกับคุณสุภา
1: ครับ
2: นะซึ่งเป็นอดีตปปช.ที่ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลการสอบสวนเรื่องนาฬิกาบิ๊กป้อม
1: ครับ
2: นะฮะ
1: คือยอมเปิดเผยมาคือเสียไม่ได้อะประมาณนั้นฮะแต่ว่าโอ้โหคุณวีระอ่านยังไงก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าไปคาดดำซะเกือบหมดเลยพี่เบสาน
2: ครับแต่เรื่องนี้ผมเรียนว่ามันก็เป็นสิ่งที่ตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะ
1: ครับ
2: ว่าเราดูเฉพาะพาดหัวไม่ได
1: ้
2: เพราะถ้าพาดหัวก็ต้องพาดหัวว่าศาลอาญาคดีทุจริตภาค1พิพากษาจำคุก3ปีวัชรพลสุภา
1: ครับ
2: อดีตปปช.ฟังดูโอ้โหน่าตื่นเต้นอย่างเลยแต่ถ้าดูเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรต่างๆแล้วโอ้โหมันซับซ้อนมากนะเรื่องนี้นะ
1: ต่างกรรมต่างวาระฮะ
2: คือถ้าไปดูไส้ในแล้ววันนี้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะจนกระทั่งทำให้คุณวีระสมความคิด
1: ครับ
2: ซึ่งเขาเป็นโจทย์ที่ไปยื่นฟ้องเนี่ย เขาเอาเรื่องเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นต้นเรื่องใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: เขาเป็นคนที่ไปขอ
1: เปิดเผยข้อมูล
2: ศาลเปิดเผยข้อมูลจนทั้งศาลสั่งให้เปิดเผย
1: ครับก็ยื่นขอปปช.ไป3รอบ4รอบไม่ได
2: ้
1: ครับไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลไม่ยอมเปิดเผยเอกสารผลการตรวจสอบนะฮะข้อมูลแหวนและนาฬิกาของบิ๊กป้อมเนี่ยเอากรณีของคุณวีระก่อนนะฮะหลังจากศาลท่านพิพากษาไปแล้วเนี่ยนะฮะโอ้คุณวีระบอกว่านะครับไม่รู้สึกอะไรเป็นพิเศษเลยเพียงแต่ต้องการให้กระบวนการยุติธรรมได้ทำหน้าที่ครับแล้วก็ถือว่าเป็นคดีแรกนะพี่เบสานฮะที่ประชาชนสามารถฟ้องเอาผิดองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญได้นะครับโดยเฉพาะองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ดูแลในเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันแต่กลับถูกศาลพิพากษาว่าทำผิดเสียเองเนี่ยนะฮะครับก็พิพากษาไป2ท่านจริงๆเนี่ยตอนแรกเลยยื่นฟ้องไป12ใช่ไหมครับ
2: ใช
1: ่ครับ
2: คือผมบอกว่ารายละเอียดเนี่ยมันดูแล้วมันมีดราม่าเยอะ
1: ครับ
2: เพราะว่าคุณวีระสมความคิดเนี่ยเขายื่นไปจริงๆเนี่ยยื่นฟ้องไปเนี่ย12คน
1: ครับ
2: จำเลยที่1เนี่ยคือคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลซึ่งในขณะที่ฟ้องนั้นเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการ
1: เลขาปปช.
2: ปปช.
1: ครับ
2: เป็นจำเลยที่1
1: ครับ
2: แล้วก็ไล่ไปมีอดีตเลขาเป็นจำเลยที่2คุณวรวิชสุขบุญแล้วก็มีกรรมการปปช.ด้วยรวมแล้ว12คนแต่ปรากฏว่าในชั้นไต่สวนของศาลเนี่ยศาลก็ไต่สวนเสร็จศาลสั่งไม่ฟ้อง8คน
1: ยกฟ้องจำเลยที่1 2 5 6 9 10และ12ครับ
2: นะครับ
1: ครับ
2: ก็เหลือเพียงที่ศาลรับดำเนินคดีเนี่ยศาลจะพิจารณาความผิดเนี่ยแค่4คน
1: 4คนแต่ว่าโจทก็ถอนฟ้องจำเลยที่8กับ11ไปอีก
2: ต่อมาเนี่ยพอกำลังสอบศาลกำลังไต่สวนศาลกำลังอะไรนะสอบพยาน
1: ครับ
2: ระหว่างฝ่ายโจทย์ฝ่ายจำเลยอยู่ในกระบวนยังอยู่ในกระบวนการเนี่ย
1: ครับครับ
2: ก็ปรากฏว่าคุณวีระสมความคิดในฐานะโจทย์เนี่ย
1: ครับ
2: ขอถอนฟ้อง2คน
1: ครับ
2: วันนี้คุณวีระก็มาชี้แจงเพราะมีการเปิดเผยว่าเอ๊ะคุณวีระคุณไปขอถอนฟ้องใช่ไหม ขาบอกจริง
1: ครับ
2: เพราะว่า2คนเนี่ย2คนเขาคือเท่าไหร่นะไม่ใช่3กับ7อ่ะ
1: 8กับ11ครับพี่ไพศาล
2: 8กับ11เนี่ย
1: ครับ
2: ๆเข้ามาวิงวอนขอร้อง
1: ครับ
2: คุณวีระก็บอกนะ
1: ครับ
2: แล้วก็เขาได้ช่วยให้ข้อมูลข้อมูลที่เป็นประโยชน
1: ์ครับ
2: คุณวีระเขาว่างั้นเขาก็เลยโอเคเห็นชอบ
1: ถอน
2: ฟ้อง
1: คร
2: ับคราวนี้มีรายงานว่าก่อนศาลจะตัดสินนะปรากฏว่าในการสืบพยานนัดสุดท้ายเนี่ยมีรายงานข่าวว่าสองจำเลยเนี่ยขอเจรจากับคุณวีระศาลก็โอเคอนุญาต
1: ครับ
2: ก็จัดให้คุยกัน3คน
1: ครับ
2: ก็คือคุณวัชรพลประสานราชกิจกับทางคุณสุภาแล้วคุณวีระซึ่งต่อมาคุณวีระเขายอมรับนะ
1: ครับ
2: เขาก็ยอมรับว่าก็มีการเจรจากันแล้วทั้งสองคนก็ขอให้คุณวีระถอนถอนเช่นเดียวกับสองคนก่อนหน้า
1: ครับ
2: ซึ่งคุณวีระเห็นชอบแล้วก็ถอนฟ้องแล้วศาลก็ถอนไปให้แล้ว
1: ครับ
2: ซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยคุณวีระเขาให้สัมภาษณ์ล่าสุดเนี่ยนะ
1: ครับ
2: ซึ่งมีคนบอกว่าจริงไหมที่คุณไปขอศาลถอนฟ้องคุณวัชรพลกับคุณสุภาซึ่งเป็นจำเลยที่เหลืออีกแค่สองคนอ่ะ
1: เอาสามกับเจ็ดเนี่ยคุณวีระก็ยังจะขอเป็นโจทย์ซึ่งจะขอถอนฟ้องอีกเหรอฮะ
2: จะขอถอนฟ้องล่าสุดซึ่งคุณวีระก็ยอมรับว่าจริง
1: ครับ
2: นะฮะเพราะว่าเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้มีเหตุเคืองอะไรเป็นการส่วนตัวอะไรต่างแต่เขามีเงื่อนไขว่าคุณต้องทำคำขอให้ผมถอนฟ้องเนี่ยเป็นลายลักษณ์อักษรได้ผมจะไปยื่นศาลให
1: ้
2: ก็ปรากฏทั้งสองท่านเนี่ยเขาทำเป็นลายลักษณ์อักษรให
1: ้ครับ
2: ว่าได้ขออภัยโจทย์แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ให้โจทย์ถอนฟ้อง
1: ไม่ติดใจถอนฟ้องไปแล้ว
2: เนี่ยนะปรากฏว่าคุณวีระเขาก็ยอมรับว่าก่อนที่ศาลจะตัดสินเนี่ยเขาได้ไปยื่นต่อศาล
1: ครับ
2: เพียงแต่ศาลท่านได้พิจารณาแล้วบอกว่าไม่อนุญาตให้ถอนฟ้องสองจำเลยที่เหลือ
1: ครับ
2: เพราะไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเห็นว่าถ้าถอนฟ้องปั๊บเนี่ยคดีไม่มีจำเลยเลย
1: ครับ
2: แล้วไอ้การฝ่าฝืนอำนาจศาลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อ้าวแล้วจะเอาใครลงโทษใครอะไรยังไง
1: แล้วใช่พี่ไพศาลลองคิดอีกมุมนึงนะฮะคุณผู้ชมผู้ฟังลองคิดอีกมุมนึงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยนะฮะมันมีกรณีเทียบเคียงลักษณะนี้ขึ้นมาอีกเราเป็นภาคประชาชนเนี่ยเราไปขอหน่วยราชการองค์กรอิสระเปิดเผยข้อมูลแล้วมีคำสั่งศาลขอให้คุณเปิดเผยข้อมูลด้วยคุณไม่ยอมเปิดเผยอ่ะคุณพร้อมคุณไม่เปิดเผยแล้วบรรทัดฐานไม่มีแล้วครับไม่ยอมไม่ต้องเปิดเผยก็ได้เนี่ยนะมันไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
2: ศาลท่านให้ผมฐานจึงไม่อนุญาตให้ถอนฟ้อง
1: ครับ
2: จึงเป็นที่มาของการอ่านคำพิพากษาในวันนี
1: ้
2: แล้วก็ปรากฏว่าศาลตัดสินจำคุก3ปีทั้งสองท่าน
1: ครับ
2: ซึ่งก็อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นศาลชั้นต้นนะ
1: ครับ
2: ศาลชุดคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีเนี่ย
1: ครับ
2: เป็นเพียงศาลชั้นต้นนะก็หลังจากศาลตัดสินแล้วเนี่ยทั้งสองท่านก็คืออดีตประธานปปช.แล้วก็อดีตปปช.คุณสุภาปิยจิตติเนี่ยก็ให้ทนายยื่น
1: ขอประกัน
2: ทรัพย์ขอประกันตัวแล้วก็ได้รับอนุมัติได้รับอนุมัติเลย
1: วงเงินคนละ400,000
2: 400,000ก็ได้กลับบ้านเลย
1: ครับ
2: อุตส่าห์เดินทางไปถึงนู่นเลยสระบุรีพอไปขึ้นศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีนู่น
1: ครับ
2: ครับ
1: ก็วงเงิน 400,000 แล้วก็ศาลมีคำสั่งอนุญาตปล่อยชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศเพื่อไปต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ต่อไปนะโอ้โหเรื่องราวมันสลับซับซ้อนเป็นปมดราม่าพอสมควรนะ
2: คือเราก็ต้องรายงานอย่างละเอียดอย่างเนี้ยว่าจริงๆแล้วคดีกว่าที่จะตัดสินเนี่ยมันก็มีความอุลเวงอะไรกันมาเป็นลำดับ
1: ครับยื่นไป12นะฮะศาลท่านยกไป8เหลือ4นะฮะ4นะมาขอร้องคุณวีระนะให้การเป็นประโยชน์ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการต่อสู้คดีอัน
2: นี้คุณวีระเขายืนยันเองนะสัมภาษณ์สื่อวันนี้
1: ผมก็เลยถอนไปอีก2 แล้วก่อนที่ศาลท่านจะพิพากษาอีก2ท่านก็คืออดีตประธานปปช.กับกรรมการคุณสุภาไปขอปิดห้องคุยกับคุณวีระขอให้คุณวีระถอนอีกทำเป็นลายลักษณ์อักษรยอมถอนให้แต่ศาลท่านไม
2: ่แล้วไปยื่นต่อศาลก็ไปยื่นศาลศาลท่านไม่อนุญาตให้ถอนเนี่ยก็เลยนำมาสู่การตัดสินวันนี้แล้วก็อย่างที่ทราบกันจำคุก3ปีก็เป็นคดีประวัติศาสตร์ไปแต่ก็ต้องเรียนว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังสู้กันในชั้นอุทธรณ์ต่อนะครับ
1: ครับ
2: อุทธรณ์ว่ายังไงก็ผมก็คิดว่ายังไงน่าจะถึงฎีกา
1: ฮะมันก็จะเป็นบรรทัดฐานในอนาคตฮะพรบข้อมูลข่าวสารถ้าจำไม่ผิดปี35อันเนี้ยนะฮะกฎหมายเนี้ยก็คือหน่วยราชการเองเนี่ยมันต้องเปิดเผยข้อมูลให้พี่น้องประชาชนรับรู้รับทราบข้อมูลและกรณีเนี้ยคุณวีระไปร้องต่อศาลด้วยแล้วศาลท่านอนุญาตให้ปปช.เนี่ยเปิดเผยข้อมูลให้กับคุณวีระด้วยนะแต่ว่าพอไม่ดำเนินการเนี่ยคุณวีระก็ยกมาตรา157เลยละเว้นเลยในการยื่นฟ้องนะครับ
2: 12คนเนี่ยจริงๆแล้วประกอบไปด้วยคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลนะ
1: ครับ
2: อดีตเลขาคุณวรวิทย์สุขบุญอดีตเลขาพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจอดีตประธานปปช.คุณปรีชาเลิศกมลมาศคุณพลตำรวจเอกสถาพรเหลาทองคุณปรีชาพลสถาพรเหลาทองอันนี้เป็นปปช.ใช่ไหมคุณณรงค์รัตน์อมฤทธิ์ปปช.คุณสุภาปิยจิตติปปช.คุณวิทยาอาคมพิทักษ์ปปช.คุณสุวรรณาสุวรรณจูทะปปช.พลเอกบุญยวัฒน์เครือหงษ์คุณณัฐจักรปัทมสิงห์นายุทธยาและคุณสุชาติตระกูลเกษมสุขคุณสุชาติตระกูลเกษมสุขจำเลยที่12เนี่ยเดิมเนี่ยปัจจุบันเป็นประธานปปช.อยู่นะตอนนั้นถูกฟ้องในฐานะปปช.
1: อ๋อณเวลานี้ท่านขึ้นเป็นประธานแล้ว
2: ประธานแล้วตอนนี้ขึ้นเป็นประธาน
1: ครับ
2: คุณสุชาติเนี่ยน่าจะเป็นชุดแรกที่ศาลกันออกเลยเพราะเห็นว่าน่าจะไม่ได้เข้าประชุมหรืออะไรเงี้ย
1: อ๋อคือ
2: เขารับตำแหน่งแล้วไม่ได้เข้าประชุมเลยนะ
1: ใช่ระหว่างไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยศาลยกฟ้องจำเลยที่1 2 5 6 9 10และ12 12ก็นี่แหละฮะคุณสุชาตินี่แหละครับครับ
2: อาจารย์ณรงค์รัตน์อมฤทธิ์ด้วยใช่ไหมยกก็อันแรกเลย8คนน่ะยกไปก่อน
1: ยกไปก่อน8คนใช่ครับครับ
2: แล้วก็เหลือคุณอะไรคุณณัฐจักรปัทมสิงห์นายุทธยาใช่ไหม
1: ครับ
2: แล้วก็คุณวัชรพลประสานราชกิจคุณสุภา
1: ปิยจิตติ
2: แล้วก็ใครคนนึงนะ
1: คุณวิทยาอาคมพิทักษ
2: ์คุณวิทยาอาคมพิทักษ
1: ์ค
2: ุณวิทยาคุณณัฐจักรเนี่ยมาขอ
1: ครับ
2: แล้วก็คุณวีระก็โอเคนะครับก็ถอนฟ้องให
1: ้ครับ
2: เหลือจนเหลือ2คนคุณวัชรพลกับคุณสุภา
1: ก็จำเลยที่3และจำเลยที่7นะนะครับ
2: ครับ
1: นี่ก็เป็นข่าวใหญ่ในวันนี้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งดีกว่านะพี่เพศานครับแล้วก็มาคุยกันต่อครับ
2: ครับ
3: สนับสนุนโดยทรัพย์มหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
5: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
5: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
6: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
8: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา20 นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
2: ครับ
1: ครับคุณคนตัดหญ้าถามมาอย่างนี้ครับพี่ไพศาลครับแล้วตกลงได้เปิดเผยข้อมูลหรือยังครับอยากรู้เหมือนกันครับสำหรับข้อมูลคือ 3-4 รอบที่คุณวิรัติท้วงไปเอาคำสั่งศาลไปท้วงนะฮะก็ยังไม่ยอมเปิดเผยจนสุดท้ายครับก็ยื่นเอกสารซึ่งก็ไม่ครบแล้วฮะให้กับคุณวิรัติแต่ว่าอ่านไม่ได้ความไม่ได้ข้อมูลอะไรมากมายเนื่องจากมันมีการฆ่าบรรทัดนะฮะด้วยการเอาเหมือน
2: ก็เรียกผมดำ
1: ผมดำเกือบจะทั้งหน้า A4 ครับ
2: อ่านไม่ได้ทั้งหน้าก็มีอ่านได้เล็กๆน้อยก็มี
1: ครับ
2: หรือว่าถ้าอ่านได้เยอะก็เป็นสาระไม่สำคัญ
1: ครับนะฮะ
2: ส่วนสำคัญก็คาดดำ
1: คาดดำหมด
2: โดยเฉพาะถ้าจะไปเกี่ยวข้องกับชื่อคนอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
2: เราคาดปปช.เขาอ้างว่าเขาก็เป็นเรื่องกฎหมายการรักษาความลับพยานเลยของเขา
1: ครับ
2: เขาว่าอย่างนั้นนะ
1: นั่นแหละฮะ
2: ก็ไล่ดูเรื่องราวสักนิดนึงก็ได้นะครับ
1: ครับ
2: ย้อนความกันเนี่ยคือถ้าดูตามลำดับนะเรื่องราวมันก็เริ่มจากนู่นเลยธันวาคม2560ปรากฏภาพพลเอกประวิตรวงสุวรรณสวมใส่นาฬิกาหรูและแหวนเพชรราคาแพง
1: ครับ
2: ที่ปรากฏว่าตรวจสอบว่าไม่ได้แจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สิน
1: ไอ้ตอนนั้นถ่ายรูปหมู่ไงฮะครม.แล้วแสงแรกเข้าตา
2: เข้าตาก็เอามือป้องตานะ
1: โอ้โหแล้วก็คนตาดีเนี่ยเห็นเลยนะฮะมันเป็นรุ่นไหนราคาเท่าไหร่นะพี่ไพศาล
2: ต่อมานี่ทุกคนระวังกันหมดเลยนะใส่นาฬิกาอะไรต่างๆนี
1: ่ครับ
2: ใส่สร้อยใส่อะไรต่างๆระวังกัน
1: ครับ
2: ถือกระเป๋าแบรนด์นงแบรนด์เนมต้องระวังหมดนะ
1: โอ้แป๊บเดียวเนี่ยก็จะมีพวกเซียนโซเชียลเนี่ยเขาจับได้เลยนะฮะไอ้รุ่นนี้รุ่นเท่าไหร่เม็ดมะยมแบบนี้เนี่ยมันอยู่ในคอลเลกชันไหนอะไรประมาณนั้นนะคร
2: ับ ใช่เสื้อผ้าหน้าผมก็จับหมดอ่ะ
1: ครับ
2: นะครับก็เลยเนี่ยฮะนำไปสู่การร้องเรียนให้ปปช.ตรวจสอบ27 ธันวาคม 61คณะกรรมการปปช.มีมติตีตกคำร้องโดยระบุว่านาฬิกาทั้งหมดเป็นของนายปัทวาสสุขศรีวงศ์ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทที่เสียชีวิตไปแล้วของพลเอกประวิตรพลเอกประวิตรเพียงแค่ยืมมาใส่จึงไม่มีเจตนาปกปิดบัญชีทรัพย์สินต่อมาในปี2562นายวีระสมความคิดได้ยื่นคำร้องขอให้ปปช.เปิดเผยเอกสารสำนวนการตรวจสอบทั้งหมดแต่ปปช.ปฏิเสธนายวีระจึงใช้สิทธิตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือว่ากวพ.ซึ่งกวพ.มีคำวินิจฉัยให้ปปช.ต้องเปิดเผยเอกสารแต่ปปช.ก็ยังคงเพิกเฉย2564นายวีระสมความคิดนำคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อบังคับให้ปปช.เปิดเผยเอกสาร3รายการสำคัญได้แก่1รายงานแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด2ความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ปปช.ทุกคนที่รับผิดชอบการสอบสวน3รายงานการประชุมของคณะกรรมการปปช.ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
1: ครับ
2: ต่อมา21 เมษายน 2566ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาถึงที่สุดสั่งให้ปปช.ต้องเปิดเผยข้อมูลทั้ง3รายการแก่นายวีระอย่างถูกต้องและครบถ้วนพฤษภาคมถึงสิงหาคม66ปปช.พยายามยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่แต่ศาลปกครองสูงสุดสั่งยกคำร้องต่อมาศาลปกครองกลางได้ออกคำบังคับขีดเส้นตาย ขีดเส้นตายให้ปปช.ส่งมอบเอกสารภายในวันที่11 สิงหาคม 2566ทว่าปปช.ก็ยังไม่ยอมส่งมอบให้ครบถ้วนตามคำสั่งปี2567ถึง2568นายวีระฟ้องอาญามาตรา157ต่อกับบอร์ดปปช.โดยปี67เนี่ยนายวีระยื่นฟ้องผู้บริหารและกรรมการปปช.ทั้งหมด12คนรวมถึงนายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ในข้อหาความผิดตามมาตรา157การจงใจขัดคำสั่งศาลปกครองสูงสุด10 กันยายน 68ศาลอาญาคดีทุจริตภาค1มีคำสั่งในชั้นไต่สวนมูลฟ้องรับฟ้องบอร์ดปปช.ไว้พิจารณาจำนวน4ราย
1: ครับ
2: เจ้าหน้าที่ไม่รับเลย
1: ฮะ
2: เลขาอดีตเลขาอะไรต่างไม่รับรับเฉพาะ4ลาย
1: 4ลายนี้เป็นฝ่ายเสียงข้างมากฮะที่มีมติไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลครับ
2: โดยไม่รับฟ้อง8ลายที่เหลือเนื่องจากเป็นเสียงข้างน้อยในที่ประชุมหรือพ้นจากตำแหน่งไปก่อนหน้าเมษายน69ในระหว่างกระบวนการสืบพยานนายวีระได้ยื่นขอถอนฟ้องจำเลย2รายก็คือจำเลยที่8และจำเลยที่11นายวีระให้เหตุผลว่าให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่สาธารณศาสตร์ศาลจึงอนุญาตคงเหลือจำเลยหลัก2รายคือพลตำรวจวัชรพลและนางสาวสุภา
1: ครับ
2: แล้วก็นี่แหละครับ27พฤษภาคม69ศาลพิพากษาจำคุก2บิ๊กปปช.
1: ครับ
2: อันนี้ก็เป็นหน้าประวัติศาสตร์โดยมีเหตุการณ์เพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนศาลตัดสินเนี่ยก็อย่างที่ผมรายงานไปคุณวัชรพลและคุณสุภาเขาก็ขอศาล
1: ขอเคลียร์ใจ
2: เจรจาเคลียร์กับทางคุณวัชระ
1: ครับ
2: แล้วก็ขอให้คุณวัชระถอนฟ้อง
1: ครับ
2: คุณวัชระต่อรองว่าขอให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรว่าได้มีข้อเสนอให้เขาถอนฟ้องแล้วเขาจะยื่นต่อศาลให้พิจารณาแล้วก็ยื่นจริงๆปรากฏว่าศาลไม่อนุญาต
1: ก็นำมาซึ่งคำพิพากษา
2: แล้วก็นำมาสู่การอ่านคำพิพากษาในวันนี้ครับวันศาลนี้ก็เรื่องราวโดยรวมนะฮะที่เป็นเปิดไทม์ไลน์ของเรื่องนี้ครับ
1: แล้วจะจบหรือไม่จบเนี่ยเดี๋ยวรอดูชั้นอุทธรณ์นะครับแล้วก็มันมีอีกสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องจับตาดูต่อไปเพราะว่าข่าวก่อนหน้านี้พี่เบสารว่าฝ่ายจำเลยเนี่ยถ้าคดีพิพากษาวันนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะฟ้องกลับคุณวีระไงทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียง
2: คนที่เขาถูกฟ้องยกฟ้องไปแล้วอ่ะศาลยกไปแล้วอ่ะ
1: ไม่คงไม่ฟ้องแล้วมั้งฮะประมาณนั้นแหละ
2: เอาคุณสุชาติอะไรนี้เขาเคยประกาศไว
1: ้ครับ
2: ที่เขาเป็นประธานปปช.อยู
1: ่ฮะ
2: แต่ว่าเขาจะติดใจอะไรยังไงต่อแล้วผมไม่ทราบไม่แน่ใจ ต้องดูของจริงก็ต้องดูเพราะว่าเรื่องมันเนี่ยอย่างที่บอกว่าดูจะว่าพลาดหัวไม่ได
1: ้ครับ
2: เนื้อในมันมีอะไรแบบ
1: โอ้โหลึกลับซับซ้อนเลยนะ
2: แปลกๆอยู่มันมีอะไรแปลกๆอยู
1: ่เนี่ยฮะนี่คือมหากาพย์นาฬิกาเพื่อนฮะซึ่งไม่น่าจะจบที่เฉพาะประเด็นดังกล่าวนี้นะฮะแต่ว่ามันคือบรรทัดฐานใหม่ของสังคมไทยครับเมื่อประชาชนถามหาแสงสว่างจากรัฐสิ่งที่รัฐส่งมาเนี่ยไม่ควรจะเป็นเพียงแถบดำบางแผ่นของเอกสารเป็นแค่กระดาษเปล่าหรือความเงียบงันอีกต่อไปฮะอันเนี้ยนะฮะก็จะเป็นบรรทัดฐานต่อไปนะครับสำหรับภาคประชาชนในการถามหาข้อที่จริงรายละเอียดของบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างฮะที่มันไม่ค่อยชอบมาพากล นะครับพี่เบสานฮะ
2: ครับวันนี้มีอดีตนักการเมืองคนดังอีกคนหนึ่งใช่ไหม
1: ครับ
2: ศาลฎีกาก็มีคำตัดสินออกมาแล้ว
1: ครับ
2: นะคนดังของขอนแก่น
1: คุณเอกราชช่างเหลาฮะศาลท่านเป็นศาลฎีกาพิพากษาให้พ้นจากตำแหน่งส.ส.พร้อมเพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งตลอดไปแล้วก็สิทธิ์เลือกตั้ง10ปีครับพี่เพศานฮะหลังพบทุจริตยักยอกเงินสากลครูที่ขอนแก่นครับคือศาลเนี่ยนะฮะฎีกามีคำพิพากษาคดี
2: เรื่องจริยธรรมอะเรื่องจริยธรรม
1: ใช่ครับก็เป็นเรื่องที่ปปช.เป็นผู้ร้องครับร้องคุณเอกราชช่างเหลาอดีตส.ส.ขอนแก่นนะครับกรณีฝ่าฝืนหรือว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับศาลฎีกาเนี่ยไต่สวนพบว่าช่วงปี54ถึงปี62คุณเอกราชครับอาศัยโอกาสขณะดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นทำการทุจริตดังนี้ครับคือยักยอกเงินสหกรณ์ถอนเงินสหกรณ์มา396ล้านเข้าบัญชีตนเองแล้วก็นำเงิน106ล้านนะไปซื้อที่ดิน5แปลงรวมเนื้อที่6ไร่2งาน 34.9 ตารางวาโดยใช้ชื่อตนเองเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์และนำที่ดิน3แปลงไปจดทะเบียนจำนองกับสหกรณ์เพื่อประกันหนี้ให้บริษัทพวกพ้องโดยมิชอบครับนอกจากนี้ยังมีเงินส่วนต่างที่สูญหายไปอีก290ล้านบาทนะฮะพร้อมมีการปลอมแปลงเอกสารร่วมกันแก้ไขปลอมสมุดบัญชีเงินฝากประจำของสหกรณ์หลายครั้งเพื่อตบตาแสดงต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีโดยตกแต่งตัวเลขให้สมาชิกเข้าใจว่ามีเงินคงเหลือประมาณ400ล้านบาททั้งที่ความจริงเงินมันเหลืออยู่แค่70,000 บาทนะครับ การกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานยักยอกปลอมเอกสารสิทธิ์แล้วก็ใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมเป็นการไม่ยึดมั่นในหลักนิติธรรมแล้วก็ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงศาลจึงมีคำพิพากษาครับให้เอกราชพ้นจากตำแหน่งส.ส.นับแต่วันที่8กรกฎาคมปี68ซึ่งเป็นวันที่ศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งให้เพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งแล้วก็สิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดไปฮะและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งมีกำหนดเป็นเวลา10ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาครับพี่ไปศาลฮะ
2: ครับเดี๋ยวพักกันอีกรอบนึงนะครับ
1: พักครู่เดียวครับ
9: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
7: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
8: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา32นาทีครับพี่เพศานครับคุยกันต่อครับ
2: วันนี้ช่วงบ่ายๆที่รัฐสภาคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ
1: ครับ
2: ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์กรณีที่คุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกโต้กลับเรื่องระบอบสีน้ำเงินว่าเป็นเพียงการสร้างวาทกรรมและเป็นการสร้างความแตกแยกคุณเทงนัทพงศ์บอกว่ามองว่าโจทย์สำคัญของประเทศขณะนี้ต้องมีระบบการตรวจสอบการถ่วงดุลที่ดี
1: ครับ
2: เรื่องการทุจริตของประเทศก็มีความยึดโยงกับคนที่มีอำนาจรัฐชนชั้นนำและคนส่วนน้อยของสังคมซึ่งเป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรโดยรัฐธรรมนูญปี60ก็มีช่องโหว่และช่องว่างเช่นกระบวนการเลือกให้ได้มาซึ่งสว.ที่สังคมตั้งคำถามและมีหลักฐานแน่นหนาแต่เรายังต้องมานั่งกังวลว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเป่าคดีนี้หรือไม่ที่ตนพยายามจะสื่อสารเรื่องระบอบสีน้ำเงินเพื่อต้องการทำให้สังคมเห็นว่าระบอบการปกครองในบ้านเมืองเราทุกวันนี้อาจจะไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างที่เราพูดกันเป็นระบอบที่สีน้ำเงินหรือกลุ่มก้อนการเมืองประเภทหนึ่งกำลังกินรวบประเทศทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจซึ่งตนมองว่าสุดท้ายแล้วในเรื่องการทำรัฐธรรมนูญก็ต้องผ่านการทำประชามติของประชาชนอยู่ดีจึงอยากให้ประชาชนเห็นว่าสุดท้ายแล้วร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีที่มาที่ไปขององค์กรอิสระและสว.รวมถึงระบบตรวจสอบสมดุลเป็นอย่างไรหากขัดหรือแย้งกับระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงพวกตนก็พร้อมที่จะรณรงค์ให้ประชาชนไม่ผ่านประชามติแต่หากกลับกันขั้นตอนในรัฐสภาทุกภาคส่วนสามารถผลักดันการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ออกมาดีมีความยึดโยงประชาชนไม่ผูกขาดไม่เพิ่มสิทธิพิเศษให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้สภาร่างรัฐธรรมนูญที่มีได้สภาร่างรัฐธรรมนูญที่มีความยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดหากเป็นจริงพวกเราก็พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนผ่านประชามติผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำว่ายืนยันใช่ไหมว่าไม่ใช่เป็นการสร้างวาทกรรมแต่ระบอบสีน้ำเงินคือยืนยันใช่ไหมว่าไม่ใช่เป็นการสร้างวาทกรรมคุณณัฐพงศ์ก็บอกแล้วก็ยืนยันเพราะว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยคือสิ่งที่สังคมประจักษ์เห็นได
1: ้
2: คุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าอยู่ที่ประชาชนแต่ละคนจะใช้ความรู้สึกของตนเองในขณะนี้ว่าสิ่งที่ตนสื่อสารออกไปสอดคล้องกับสิ่งที่ตัวเองประสบอยู
1: ่
2: ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ประกาศในหลายเวทีว่าพร้อมจะจัดการเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตคอร์รัปชันแต่สิ่งที่เราเห็นคือภาคธุรกิจเอกชนกับ ต้องจ่ายส่วยให้กับภาครัฐที่สูงขึ้นดัชนีคอร์รัปชันสูงขึ้นทุกปีต้องให้ประชาชนทุกคนช่วยกันตัดสินว่าสิ่งที่ตนสื่อสารไปเนี่ยสอดคล้องกับบริบทและข้อเท็จจริงกับประเทศของเราหรือไม
1: ่ครับครับ
2: นะครับตอนนี้ถามว่าเมื่อถามว่าสว.ได้มีการแถลงให้ขอโทษและอาจจะมีการปรึกษาฝ่ายกฎหมายเพื่อดำเนินคดีคุณณัฐพงศ์จะว่าอย่างไรคุณณัฐพงศ์บอกว่าผมไม่คิดว่าผมจะต้องขอโทษอะไรเพราะยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดไปนั้นทั้งหมดก็เป็นข้อเท็จจริงและผมไม่ได้พาดพิงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงแต่ว่าบางกลุ่มบุคคลอาจพร้อมออกมาแสดงตัวเรื่องนั้นผมห้ามไม่ได้และผลกระทบทางด้านคดีที่จะเกิดขึ้นกับตัวตนเองก็ไม่มีข้อกังวลใดเพราะผมพร้อมที่จะถูกฟ้องและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมชี้แจงทุกอย่างว่าคำพูดที่พูดออกไปผมเชื่อว่าเป็นข้อเท็จจริงแบบนั้นจริงๆถามว่าจะเปิดศึกระหว่างส.ส.กับส.ว.หรือไม่คุณณัฐพงศ์บอกว่าตนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องสถาบันการเมืองในกติกาประเทศที่ยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเด็ดขาดตนไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขอให้ลองปิดหน้าปิดตาแล้วถอดบวกตนออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคประชาชนคำถามคือประชาชนคนธรรมดาในประเทศนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์สถาบันการเมืองหรือกติกาทางการเมืองซึ่งเป็นกติกาสูงสุดของประเทศที่ยังไม่มีความเป็นประชาธิปไตยใช่หรือไม่ขณะที่กลุ่มสว.มีความพยายามออกมาข่มขู่ตนและจะฟ้องปิดปากตนหากใช้มาตรฐานเดียวกันสว.จะไปฟ้องปิดปากประชาชนทุกคนที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์กลุ่มก้อนการเมืองสีน้ำเงินอยู่ด้วยใช่หรือไม
1: ่
2: ฉะนั้นตนอยากบอกว่าสิ่งที่ออกมาสื่อสารเรียกร้องนั้นในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งที่อยากได้ระบอบการปกครองที่ดีกว่าในบ้านนี
1: ้ครับก็สอดคล้องกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะที่บอกว่าอะไรนะกินรวบกินรวบนี่เล่นหวยหรือเปล่าครับก็คือ ประเด็นที่คุณณัฐพงศ์อธิบายเนี่ยก็คือลักษณะเหมือนกับที่เห็นเป็นที่ประจักษ์หรือไม่นะฮะประมาณนั้นอย่างเช่นองค์กรอิสระนะฮะเอเขาสีเดียวกันหรือเปล่านะทิศทางหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะมีสิ่งที่จะต้องมาคานอำนาจกันการประชาธิปไตยความเห็นต่างแต่ถ้าทุกองค์กรทุกหน่วยนะฮะหรือว่าทุกสิ่งที่เอามาคานเนี่ยมันเห็นคล้องกันไปในเรื่องเดียวกันหมดอภิเษก
2: ไอ้กินรวบนี่มันมาจากหวยใช่ไหมคำว่ากินรวบ
1: น่าจะเป็นหวยหรือเปล่า
2: อ่ามันเป็นวาทกรรมหรือมันเป็นอะไรเพราะว่าอย่างนี
1: ้ครับ
2: กินรวบเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นวาทกรรมของฝ่ายรัฐที่ต้องการไม่อยากให้ประชาชนไปเล่นหวยใต้ดิน
1: ฮะ
2: แล้วก็เลยตั้งชื่อว่าหวยกินรวบ
1: ครับ
2: ให้รู้ว่า
1: เขาจะไม่แบ่งคุณ
2: ถูกโกงนะเขาไม่จ่ายคุณนะ
1: เขาไม่แบ่งคุณหรอกหรอม
2: าแต่ถ้ารัฐบาลเนี่ยเรากินแบ่งแน่นอน คุณถูกเราจ่าย
1: ครับครับ
2: นะก็เลยเรียกของเราว่าเรากินแบ่ง
1: กินแบ่งใต้ดิน
2: แต่ว่าของใต้ดินนะกินรวบ
1: ครับครับ
2: แต่ว่าข้อเท็จจริงแล้วก็คือก็อย่างที่รู้กันอยู
1: ่ครับ
2: ไม่ชี้แจง
1: ครับก็อาจจะอธิบายเลยมาถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญในเมื่อยองมองว่าประชาธิปไตยแม้ว่าเรามีรัฐธรรมนูญปี60แล้วเนี่ยมันยังไม่เต็มใบใช่ไหมหลายคนบอกมันยังไม่เต็มใบเราจะต้องแก้ไขมันดีขึ้นกว่าเดิมคุณเท้งก็พยายามจะอธิบายบอกว่าแล้วถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นมาอีกอ่ะนะฮะก็คงจะต้องกลับมารณรงค์ไม่ให้รับร่างนะฮะที่จะมีการแก้ไขเพราะว่าพรรคแรกที่ยื่นขอแก้ไขก็คือภูมิใจไทยนะฮะต่อมาก็คือพรรคเพื่อไทยใช่ไหมพี่เพศานเดี๋ยวประชาธิปัตย์จะตามมานะครับกล้าทำจะด้วยหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวรอติดตามดูเพราะวันเนี้ยที่คุณเท้งแถลงเนี่ยนะครับในช่วงเวลาเดียวกันเลยก็มีการแถลงเรื่องของการยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อสภาด้วยนะครับพี่เพศานฮะย้ำความจำเป็นที่ต้องเสนอประกบกันถึง2ร่างฮะเขาเสนอ2ร่างเลยนะครับเนื่องจากต้องการแก้ปัญหาอุปสรรคทางกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่18/2568ซึ่งจำกัดอำนาจประชาชนในการเลือกผู้จัดทำรัฐธรรมนูญโดยตรงแต่ยืนยันชัดเจนนะครับว่าจะไม่มีการแก้ไขหมวด1และหมวด2นะฮะเนื้อหาของทั้ง2ฉบับเนี่ยมีความแตกต่างกันเพียงจุดเดียวครับพี่ไพศาลก็คือกระบวนการได้มาซึ่งสสร150คนร่างแรกประชาชนเลือกแคนดิเดตสสรโดยตรง150คนแบ่งเขตใน101นะฮะบัญชีรายชื่อ50แล้วก็ส่งให้รัฐสภาโหวตรับรองยกแข่งฮะทั้ง150เลยคือจะไปหามานะฮะโดยตรง150แบ่งเขต101ได้ทั้งหมด150แล้วเนี่ย ส่งให้รัฐสภาโหวตยกเข่งครับร่างที่2ครับประชาชนเลือกแคนดิเดตเข้ามาเป็น2เท่าก็คือ300คนก่อนส่งให้รัฐสภาโหวตลงคะแนนลับคัดเลือกให้เหลือ150เพื่อป้องกันการผูกขาดทางการเมืองและก็รักษาความเป็นอิสระของสสรครับอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณเท้งอธิบายไว้นะครับสำหรับร่างแรกเนี่ยมีคุณผลิตอธิบายต่อด้วยนะครับว่าประชาชนจะเข้าไปในคูหาเลือกตั้งจนได้แคนดิเดตสสรทั้งหมด150คนโดย100คนเนี่ยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตโดยใช้จังหวัดแบ่งเขตเลือกตั้งฮะก็จะได้เสมือนกับเป็นตัวแทนเชิงพื้นที่เข้ามาส่วนอีก50คนมาจาก

0: พิจารณาเป็นรายบุคคลได้แต่ถ้ารัฐสภาไม่รับรองครับก็จะต้องมีการเลือกใหม่ทั้งหมดฮะทั้ง150คนนะพี่ไพศาลครับไอ้ส่วนร่างที่2นะฮะประชาชนจะเลือกตั้งแคนดิเดตสสรเป็น2เท่าก็คือเลือกมา300คนเลยจาก150ใช่มั้ยเลือกมา300คนเลยโดย200คนเนี่ยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและ100คนมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อหลังจากนั้นครับจะส่งให้รัฐสภาพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ150คนโดยใช้เกณฑ์ลงคะแนนที่ป้องกันการผูกขาดและกำหนดให้เป็นการลงมติลับเพื่อคงความเป็นอิสระของสสรในการปฏิบัติหน้าที่นะฮะโดยวิธีการคัดเลือกก็คือเมื่อได้รายชื่อแคนดิเดตสสร300คนที่มาจากการเลือกตั้งแล้วจะแยกการคัดเลือกเป็น2สายอีกฮะเขาแยกไปอย่างนี้อีกนะฮะสายแรกครับเป็นการคัดเลือกแคนดิเดตสสรแบบแบ่งเขต200คนจะเหลือ100คนสายที่2ครับเป็นการคัดเลือกแคนดิเดตสสรแบบเป็นชื่อรายชื่อ100คนอันนี้จะเลือกแค่เหลือ50คนนะครับสำหรับการคัดเลือกในแต่ละสายรอบที่1สมาชิกรัฐสภาลงมติโดยเลือกได้1คนจากบรรดาแคนดิเดตสสรในสายดังกล่าวและแคนดิเดตสสรคนใดที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่าเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำหรือว่าเกณฑ์คะแนนพึงมี7คะแนนสำหรับสาย1และก็14คะแนนสำหรับสาย2จะถือได้ว่าได้รับคัดเลือกเป็นสสรอันนี้น่าจะป้องกันเรื่องของการหัวอะไรกันได้อยู่มั้งครับพี่ไพศาลฮะรอบที่2ครับหากยังมีตำแหน่งที่ว่างสมาชิกรัฐสภาลงมติโดยเลือกได้1คนจากบรรดาแคนดิเดตสสรในสายดังกล่าวที่ยังไม่ถูกคัดเลือกในรอบ1นะครับแล้วก็แคนดิเดตสสรคนใดที่ได้คะแนนสูงสุดตามลำดับและไม่น้อยกว่าเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำหรือว่าเกณฑ์คะแนนพึงมี7คะแนนสำหรับสาย1และ14คะแนนสำหรับสาย2นี่นะฮะจะถูกคัดเลือกเป็นสสรเรียงตามลำดับจนครบตำแหน่งครับแต่หากรอบ2ยังได้สสรไม่ครบตำแหน่งก็ให้ดำเนินการรอบถัดๆไปด้วยหลักการเดียวกันจนครบนะ150คนนะครับพี่ไพศาลฮะประเด็นดังอย่างนี้ฮะที่ทางพรรคประชาชนเขาเสนอฮะก็ถ้าเลือกโดยตรงไม่ได้เพราะว่าคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยฮะว่ามาโดยตรงจากภาคประชาชนไม่ได้เนี่ยก็ต้องเลือกโดยอ้อมฮะก็เขาก็เสนอมา2สูตรเนี่ยครับ
1: ก็ส่งไปทั้ง2ร่างเลยใช่ไหมฮะพ
0: รร
1: คประชาชนส่งไปสองร่าง
0: ครับ
1: ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของพรรคเพื่อไทยล่ะมีข้อขัดแย้งกับ3หลักการของพรรคประชาชนหรือไม่ใช่ไหมฮะซึ่งเขาบอกพรรคภูมิใจไทยเนี่ยขัดกับ3หลักการของเขานะและพร้อมที่จะลงชื่อสนับสนุนให้หรือไม่คุณผลิตวัชรศิลป์เป็นคนตอบนะ
0: ครับ
1: บอกว่าเราได้หารือกับพรรคเพื่อไทยมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วล่าสุดก็ได้พูดคุยกันเมื่อเช้านี้เองเข้าใจว่าสาระของร่างของพรรคเพื่อไทยเป็นไปตามที่พรรคเขาแถลง
0: ครับ
1: และหากเป็นเช่นนั้นเราเห็นว่าสอดคล้องกับ3หลักการที่พรรคประชาชนยึดถือจึงพร้อมจะลงชื่อสนับสนุนร่างดังกล่าวเพื่อให้มีเสียงเพียงพอในการเสนอเข้าพิจารณาอย่างไรก็ตามต้องรอรายละเอียดของร่างทั้งหมดเพื่อพิจารณาขั้นตอนสุดท้ายอีกครั้งซึ่งคาดว่าพรรคเพื่อไทยจะส่งให้ได้ในเร็วๆนี
0: ้
1: ก็เป็นไปได้ว่านอกจากเข้าชื่อเสนอร่างตัวเองสองร่างแล้วเนี่ยอาจจะเป็นช่วยลงชื่อให้กับพ
0: ร
1: รคเพื่อไทยด้วยอีกร่างหนึ่งเพราะเพื่อไทยพ
0: ร
1: รคของเขาเสียงก็ไม่พอเขาต้องขอเสียง
0: เขาเจ็ดสิบเสียงเองครับ
1: มันต้องมีร้อย
0: ใช่ครับ
1: หนึ่งในห้า
0: ครับ
1: ที่จะเข้าชื่อกันยื่นได้นะที่จะแก้ไขเนี่ยครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องไปช่วยลงชื่อให้ด้วย
0: คือยืนยันหรือไม่ว่าจะไม่มีการแก้เนื้อหาในหมวด1และหมวด2เนี่ยคุณผลิตยืนยันว่าเนื้อหาร่างที่เราเสนอเหมือนกับที่เราเสนอเข้าสู่วาระที่1ครั้งที่แล้วอะครับก็คือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองหรือว่ารูปแบบของรัฐและสอดคล้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฮะอันนี้เขายืนยันอย่างนั้นนะครับขณะที่การขอเสียงสนับสนุน1ใน3จากสว.อีกครั้งนั้นคุณผลิตบอกว่าตามหลักการเราพร้อมพูดคุยกับทุกฝ่ายอยู่แล้วเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาสาระของร่างจึงหวังว่าในเมื่อร่างของเรามีหลักการในภาพใหญ่และ3หลักการนั้นยังคงเป็นหลักการเดิมกับร่างที่เราเคยเสนอเข้าสู่วาระ1ในครั้งที่แล้วและได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภารวมถึงมีเสียงเพียงพอจากสว.ด้วยหากสมาชิกรัฐสภาท่านใดจะมีความประสงค์ลงมติแตกต่างจากครั้งก่อนก็อยากจะทราบหลักคิดและเกณฑ์การตัดสินใจเช่นกันอันนี้ก็คือถามนำไปก่อนเลยเพราะว่าเชื่อว่าน่าจะ

0: านเพราะครั้งที่แล้วคุณยังผ่านให้เราเลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลยที่คุณเคยเห็นชอบนั้นนะฮะ
1: ครับ
0: ส่วนพรรคประชาชนจะนำทั้ง3หลักการเข้าสู่การพิจารณาในชั้นกรรมาธิการด้วยหรือไม่นั้นและจุดที่จะยอมหรือไม่ยอมไม่ได้อยู่ตรงไหนคุณผลิตบอกว่าหลักการนี้ครับคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญและพยายามทำเต็มที่เพื่อให้ผ่านวาระ1เข้าไปหารือในชั้นกรรมาธิการและเชื่อว่าเมื่อกระบวนการเดินหน้าไปหากประชาชนแสดงความคิดเห็นมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นพลังให้เราขับเคลื่อนในชั้นกรรมาธิการมากขึ้นรวมถึงจุดยืนของพรรคการเมืองอื่นและก็สว.เช่นเดียวกันว่าจะเป็นอย่างไรพร้อมยกตัวอย่างร่างของพรรคเพื่อไทยครับที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมและไม่เพิ่มสิทธิพิเศษให้กับสว.ครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ครับ
2: ย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา49นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
2: ครับมีนักการเมืองในสภาซึ่งทั้งพรรคมีอยู่คนเดียวนะได้รับเลือกเข้ามาเนี่ย
1: ครับ
2: คนหนึ่งก็คือคุ
1: ณหมอวลงครับ
2: เดชกิจวิกรม
1: ครับ
2: ซึ่งคุณหมอวลงท่านก็เข้าใจว่าก็ต้องเล่นอะไรที่มันดูแล้วไม่มีคนอื่นเขามาแย่งซีนน่ะ
1: หยิบจากประเด็นต่างจากคนอื่นเลยฮะ
2: แกก็เอาเรื่องไอ้เลี้ยงอาหารเรื่องจำนวนที่ปรึกษาสิทธิประโยชน์
1: ครับ
2: บำเหน็จบำนาญอะไรต่างๆเนี่ยดูแล้วจะมาหันมาตัดนะก็โอ้สื่อก็ให้ความสนใจนะก็ได้ซีนมา
1: ครับ
2: อยู่บนหน้าสื่อตลอดแล้วไม่เล่นประเด็นอื่นไม่ลุยเอาลุยประเด็นเนี้ยพอรู้ว่ามันก็ไม่จบง่ายๆนะ
1: ครับ
2: ส่วนอีกท่านหนึ่งคุณเสรีพิสุทธิ์คุณเสรีพิสุทธิ์นี่แกก็ฟันเรื่องเขากระโดงเป็นหลักเลยนะ
1: ครับ
2: เกาะติดเอาเรื่องนี้เรื่องเดียวเลย
1: โอ้โหใช่ฮะใช่ครับ
2: แต่ว่าไม่ค่อยจะราบลื่นเพราะว่าโจทย์มันใหญ่แล้วมันยากอันนี้ก็จะไปร้องศาลรัฐธรรมนูญก็ปรากฏว่าพรรคประชาชนเขาก็มีมติว่าเขาไม่เข้าชื่อให
1: ้เขาไม่ร่วมด้วยไม่เอาด้วย
2: แกก็ทำท่าจะโวยวายพรรคประชาชนแต่ก็คงดูว่าไอ้โวยวายพรรคประชาชนเดี๋ยวมันจะเบี่ยงเป้าไปแกก็หยุดละ
1: ครับ
2: หยุดแล้วก็ล่าสุดนี้คุณเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าจะไปยื่นปปช.กกต.ก็ยังจะเอาผิดคุณอนุทินกับคุณชัยชนกต่อปมที่ดินเขากระโดง
1: ครับ
2: ยืนยันว่าขาดคุณสมบัติส.ส.และรัฐมนตรี
1: โอ้ความผิดอะไรบ้าง
2: หลังศาลชี้ที่ดิน 5,000 ไร่เป็นของการรถไฟไปแล้ว
1: ครับก็จะไปยื่นปปช.นะฮะหลายฐานความผิดเลยนะครับฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบที่ไม่เพิกถอนสิทธิ์ที่ดินเขากระโดงและตามประมวลกฎหมายอาญาฐานการบุกรุกและก็ประกอบพระราชบัญญัติที่ดินเพื่อให้พิจารณาและก็ส่งสารรัฐธรรมนูญผู้ที่ฉายต่อไปฮะแล้วก็จะไปยื่นรายชื่อเพิ่มเติมเพื่อเอาผิดปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมที่ดินต่อปปช.ด้วยฮะนะเอาสารตั้งต้นเป็นปปช.ก่อนนะครับพอยื่นเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อจะปลายทางไปอยู่ที่สารรัฐธรรมนูญนะครับ
2: ครับก็ให้ปปช.รับไต่สวนใช่ไหม
1: ครับ
2: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
1: ครับ
2: จะไปถึงหรือไม่ยังไงแต่ว่าก็โอเคอ่ะคนเดียวอ่ะจะทำยังไงก็ต้องไปทางนี้เพราะไอ้เข้าชื่อไปที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่เสียงมีคุณเสรีพิสุทธิ์เขาก็มีเสียงเดียวอ่ะ
1: ครับไม่อย่างบอกว่าลงเนี่ยยังมีเพื่อนส.ส.เขาเอาด้วยไงนะฮะแล้วก็พอสื่อสารออกไปอ่ะสาธารณชนเห็นพ้องอีกต่างหากไงพี่ไพศาลฮะโอ้โหงบอาหารกลางวันละตั้งพันนึงเลยเหรอนะฮะแล้วก็กินเหลือบ้านเบอร์อะไรขนาดเนี้ยโอ้โหได้ใจไงปรากฏว่าส.ส.เอาด้วยสื่อไปถามส.ว.ส.ว.ก็บอกเอาอย่างนั้นเดี๋ยวจะควักกันเองฮะแล้วก็นำมาซึ่งผลสำเร็จเรื่องของโครงการอาหารกลางวันที่ส.ส.และส.ว.เขาจะเอาเงินของตัวเองในการจัดซื้อฮะวันละกี่ร้อยฮะประมาณนั้นนะครับแล้วก็มาเล่นต่อเรื่องของสิทธิประโยชน์เรื่องของผู้ช่วยส.ส.เนี่ย8คนมันเกินไปหรือเปล่า 3-4 คนอย่างผมมีก็พอแล้วเนี่ยประมาณนั้น
2: อ๋อช่วงบ่ายวันนี้ไปยื่นปปช.นะคุณเสรีพิสุทธิ
1: ์ครับ
2: พรุ่งนี้จะไปยื่นกกต.นะจะนำเอกสารชุดเดียวกันนี่แหละไปยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
1: ครับ
2: เพื่อให้ส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติคุณอนุทินและคุณชัยชนกอีกทางหนึ่งนะแล้วก็สัปดาห์หน้าจะลงพื้นที่บุรีรัมย์ครับ
1: โอ้ฮะ
2: เพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินเขากระโดงของนักการเมือง
1: ครับ
2: เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดีต่อไปแกก็สูงวิญญาณตำรวจเก่าแกนะ
1: โอ้ลุยผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถาม
2: คุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยเขาก็ภาคภูมิใจมากเพราะว่าเขาเป็นคนทำคดีที่ไอ้ซื้อเสียงอ่ะ120บาทอ่ะ
1: อ๋อ
2: มีการ์ดของผู้สมัครพักหนึ่งแล้วก็เงินแบงค์ร้อยกับแบงค์20
1: ครับ
2: แล้วก็เอาแม็กเย็บเอาไว้อ่ะ
1: ครับ
2: รวมๆกันแล้วหลายล้านอ่ะ เยอะเลยอ่
1: ะ
2: ไปบุกจับตอนประมาณสักก่อนรุ่งเช้าอ่ะพอเช้านี้จะต้องไปแบบกระจายแล้วไง
1: ครับ
2: คืนหมาหอนหรืออะไรเงี้ยร
1: ุ่งเช้าต้องกระจาย
2: จับได้คืนนั้นคืนหมาหอน
1: อ๋อ
2: แล้วก็เป็นที่มาของสับแสงอะไรที่เขาเรียกกัน
1: จุดจุด
2: ที
1: ่
2: บุรีรัมย์
1: จ
2: ุดจุดจุด120
1: นั่นแหละฮะนั่นแหละครับ
2: เขาจะไปเอ่ยนะเอ่ยเดี๋ยวเขาจะไปฟ้องร้องเอา
1: สุดท้ายปลายทางก็เขายกคำร้องไม่ใช่เหรอครับเรื่องนี
2: ้ก็น่าจะมีดำเนินคดีก็เฉพาะคนที่ไอ้นั่นอ่ะ
1: ที่รวบรวมเงินนั่นแหละ
2: ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเป็นอะไรยังไงมั้งแต่มันสาวไม่ถึงผู้สมัครสาวไม่ถึงน
1: ัก
2: การเมืองอะไรทั้งสิ้น
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: ก็สอบพบว่ามีปมอาจจะมีการซื้อเสียงหรืออะไรแต่ว่ามันเชื่อมโยงพฤติกรรมไปถึงว่าจะเป็นประโยชน์ผู้สมัครรู้เห็นหรือไม่อะไรหรือว่ามีใครสั่งการอะไรสาวไม่ถึง
1: มันไม่ถึงฮะใช่คร
2: ับ สื่อสาวถึง
1: ครับ
2: แต่ทางกฎหมายเนี่ยสาวไม่ถึงแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คึกโครมมากแล้วก็มันเป็นผลงานของคุณ
1: เสรีพิสุทธิ์
2: เขา
1: ครับ
2: ตอนนั้นเขาน่าจะเป็นภาค2ใช่ไหม
1: ผู้บัญชาการ
2: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ใช่ไหม
1: ครับ
2: ภาค2ป่ะที่คุมท่านได้ถึงบุรีรัมย์ยังภาค2ป่ะ
1: ภาค2ฮะท่านก
2: ็น่าจะภาค2
1: ใช่
2: ไหม
1: ใช่ครับ
2: อีสานใต้ลงมาถึงชลบุรีอะไรพวกนี้ด้วยนี่ใช่ไหม
1: ครับ
2: โคราชอีสานใต้พวกนี้ภาค2นะกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2เขานะตอนนี้คุณเสรีพิสุทธิ์ตอนเขาเป็นอยู่ภาค2เขาชนหมดอ่ะกำนันเปาะนักการเมืองใหญ่บ้านใหญ่อะไรต่างๆแกเดินชนหมดอ่ะครับไม่กลัวใครอยู่แล้วนี
1: ่คำ
2: พิพากษาบุรุษนาแก
1: คำพิพากษาของศาลนะพิเศษศาลสำหรับเรื่องนี้นะฮะศาลฎีกาสั่งจำคุกหัวคะแนนและภรรยาครับคนละ1ปีไม่รอลงอาญาสั่งริบเงิน11,400,000 บาทตกเป็นของแผ่นดินเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นกลุ่มหัวคะแนนได้ไปฟ้องกลับเจ้าหน้าที่ตำรวจในข้อหาปฏิบัติหน้าที่มิชอบและบุกรุกซึ่งคดีฟ้องกลับเนี่ยศาลได้มีคำพิพากษายกฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมันได้แค่เนี้ยฮะได้แค่หัวคะแนนนะครับมันสาวไปไม่ถึงฮะ
2: เจ้าของบ้านนั่นแหละที่โดนจับเนี่ยสาวไม่ถึงผู้สมัครสาวไม่ถึงนักการเมืองใหญ
1: ่ครับ
2: แต่ว่าก็เนี่ยคุณเสรีพิสุทธิ์เขาก็ถือว่าเป็นผลงานเขามาก
1: ครับ
2: ว่าเขาไม่กลัวใครอ่ะเที่ยวนี้ก็เนี่ยปฏิบัติการก็พยายามจะย้ำรอยเกียรติประวัติดั้งเดิมในสมัยรับราชการเป็นนายตำรวจนะ
1: จะไปกกต.เนี่ยท่านเสรีพิสุทธิ์เองก็ยอมรับนะพี่ไพศาลความหวังที่จะไปร้องถึงศาลรัฐธรรมนูญมันมีน้อยนะฮะเพราะกกต.เองก็มาจากสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ซึ่งก็มีเรื่องฟ้องกันอยู่ฮะแต่ตนเองก็มั่นใจในพยานหลักฐานก็ยืนยันได้ว่าหากกกต.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็จะฟ้องกกต.ด้วยเนี่ยผมจะไปยื่นอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะแม้ความหวังน้อยเนี่ยแต่ถ้าไม่ทำตามหน้าที่ที่มีผมก็จะฟ้องคุณด้วยนะกกต.นี่เขาขู่ไว้ก่อนเลยฮะ
2: ก็โอเคอย่างน้อยสื่อก็ทำข่าวให้รายงานข่าวให้ก
1: ็
2: แสดงบทบาทไปส่วนผลมันจะสำเร็จมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงก็ตัวคุณเสรีพิสุทธิ์เองก็คงไม่น่าจะต้องไปตั้งความคาดหวังอะไรสูงใช่ไหม
1: ครับครับจะบอกว่าหัวเดียวกระเทียมรีบไหม
2: ก็ตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
1: ครับ
2: คือพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็เคยยี่อ๋อคุณเสรีพิสุทธิ์อยู่นะ
1: ตอน
2: จัดตั้งรัฐบาลใช่ไหมสมัยคุณพิธาใช่ไหม
1: นั่งอยู่มุมสุดเลยมีโต๊ะนะให้นั่งนะฮะคุณพิธานั่งกลางใช่ไหมครับแล้วก็มีบรรดาแกนนำเนี่ยหนึ่งในนั้นนะมีคุณเสรีพิสุทธิ์รวมอยู่ด้วยนะฮะแต่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะฮะ
2: พอแยกวงปั๊บโอ้โหคุณเสรีพิสุทธิ์แกอัดซะเละเลยไง
1: จัดหนักใส่
2: ถอยไปได้แล้วโหวตเรื่องโหวตแล้วก็ไม่ได้ทั้งทีให้พรรคเพื่อไทยเขาจัดการไป
1: ครับ
2: ขึ้นธรรมาเทศเลย
1: ใช่ครับแล้วก็สนับสนุนเพื่อไทยก็ได้แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะ ตอนนี้ก็ใส่หนักจัดเต็มเหมือนกันครับ ประมาณนั้นนะฮะ
2: แต่กระแฉคุณทักษิณในเวลาต่อมาเลยใช่ไหม
1: โอ้โห
2: ขึ้นไปเยี่ยมขึ้นไปอะไรกลายเป็นข้อมูลสำคัญ
1: ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่ไพศาลตอนนี้ทุ่มตรงเลยครับ
2: ครับ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอปเอ็มคอร์ดคอนเน็กแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
2: พรุ่งนี้วันพฤหัสบดีนะฮะ28
1: ครับ
2: พฤษภาคมก็จะเป็นวันเปิดรับสมัครนะผู้ที่จะสมัครเข้าชิงตำแหน่งผู้ว่ากทมนะสมาชิกสก
1: ครับ
2: นายกเมืองพัทยาแล้วก็
1: สมาชิกเมืองครับ
2: พัทยา
1: ครับ
2: นะครับก็จะเริ่มพรุ่งนี้เป็นวันแรก
1: ก็จะเปิดไปจนถึง1มิถุนายน69ครับแล้วก็วันเลือกตั้งเนี่ยกำหนดไว้ที่28มิถุนายนตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับ
2: ครับ
1: อือฮะ
2: ก็เปิดตัวกันมาเป็นลำดับแล้วนะ
1: ครับ
2: จะมีเฉพาะ walk in มาสมัครก็ไม่น่าจะเป็นระดับเบอร์ใหญ่ๆมั้งใช่ไหม
1: ครับ
2: เพราะเบอร์ใหญ่ๆนี่เขาก็ต้องตีปีเปิดตัวกันก่อนที่จะไปสมัครในวันพรุ่งนี้แล้วก็มักจะต้องไปกันในวันพรุ่งนี้แหละ
1: ครับ
2: ถ้าเบอร์ใหญ่นะ
1: ครับ
2: ยกเว้นแต่ว่าคนที่เขาก็อยากจะมีส่วนร่วมในวาระพิเศษนี้ก็จะลงสมัครด้วยยอมจ่ายเงินค่าสมัครเอาก
1: ีฬาเวทใช่ไหมพี่ไพศาล
2: เดี๋ยวผมดูนิดนึงเขาบอกว่ายังไม่ได้แจ้ง
1: ครับ
2: น่าจะเป็นกีฬาเวท
1: อ่ะน่าจะกีฬาเวทนี่แหละฮะนะครับแล้วก็วัน
2: จะรับกรุงเทพนะ
1: ครับครับเขาโอ้ซักซ้อมกันใช่ฮะกีฬาเวทครับก็คือณห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอรวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกทม.2เขตดินแดงฮะอ๋อนี่กทม.2ตรงนี้ไงพี่ไพศาลตรงดินแดงตรงเนี้ย
2: ดินแดงก็ใกล้ๆกีฬาเวทนั่นแหละ
1: ใช่ครับใช่ครับใช
2: ่ฮะแต่น่าจะเป็นห้องอะไรของตึกที่เขาเพิ่งสร้างมาใหม
1: ่ครับอาคารไอรวัฒน์พัฒนาห้องบางกอกนะฮะชั้น B2
2: เพียงแต่ว่าเบื้องต้นนี้กกต.เขาก็ประชาสัมพันธ์นะ
1: ครับ
2: ว่าบัตรเลือกตั้งผู้ว่านายกเมืองพัทยาจะเป็นบัตรสีเขียวส่วนเลือกสกสมาชิกเมืองพัทยาบัตรสีชมพู
1: ครับ
2: นะแต่ละท่านที่ไปเลือกไม่ว่าท่านจะมีภูมิลำเนาอยู่ที่พัทยาหรือว่าอยู่ที่กทมเนี่ยก็ต้องเลือกได้รับเขาจะให้2บัตรนะ
1: ครับ
2: บัตรเลือกสกในเขตเลือกตั้งของท่าน
1: นะฮะ
2: กับบัตรเลือกผู้ว่ากทมนะซึ่งทุกเขตก็ต้องเลือกผู้ว่ากทมผู้สมัครชุดเดียวกันนี่แหละแต่สกนี่แล้วแต่เขตนะ
1: กทมเนี่ยจะมีผู้มีสิทธิ์ที่จะได้ลงคะแนนนะฮะเลือกผู้ว่ากทมประมาณสัก4ล้านอ่ะพี่ไพศาลพี่ไพศาลเป็นหนึ่งในนั้นด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่ใช่ผมอยู
1: ่ครับ
2: ผมของคุณปทุมนี่นะ
1: ผมไม่มีสิทธิ์ฮะมาแอบแฝงอยู่ในกทมเนี่ยครับเช้าไปกลับเนี่ยฮะ
2: อ๋อแต่ว่าทะเบียนบ้านไม่ได้อยู่นี่
1: ทะเบียนบ้านปทุมครับ
2: อยู่ปทุม
1: ครับ
2: อ๋อแต่บ้านเรือนอยู่ที่นี่ใช่ไหม
1: ใช่ครับมาอยู่ที่นี่แล้วครับ
2: อ๋อสมัครผู้ว่าไม่ได้นะเนี่ย ต้องย้ายมาก่อนนะถ้าจะคิดเพื่อวางแผนจะสมัคร
1: ครับครับ
2: เหมือนคุณเหมือนคุณอะไรนะ
1: เต้
2: คุณเป๊ะเต้มงคลกิจอ่ะ
1: คุณเต้กับพี่โลกนะครับเนี่ยแต่ว่าไม่อย
2: ู่ทะเบียนบ้านอยู่นนทบุรี
1: อ๋ออ
2: ยู่นนทบุรีนี่เขาบอกเอ้ยอยู่นนทบุรีเขาเรียนอะไรนะเทคนิคไทยเยอรมันน่ะเขาเรียกอะไรนะพระรามเหนือ
1: พระจอมเก้าทนเหรอฮะ
2: พระจอมเก้า
1: ครับ
2: พระรามเหนือใช่ไหม
1: พระจอมเก้าทนบุรีป่ะ
2: ไม่เขานู่นอ่ะตรงพระรามเหนือตรงปากเกร็ดอ่ะ
1: พระจอมเก้าพระนครเหนือ
2: พระนครเหนือมีพระรามเหนือพระนครเหนือ
1: ครับ
2: ไอ้ถ้าเรียนมาก็ได้นะ
1: เขาขายเขาเกณฑ์เหรอฮะ
2: ปรากฏว่าพระนครเหนืออยู่เขตนนทบุรีไม่ได้เขตเข้ม
1: เอาแต่ส่งตัวแทนมาแล้วนะฮะโอ้โหแต่ว่าคือจะบอกยังไงล่ะพี่ไพศาลมองยังไงฮะนโยบายที่ออกมาแต่ละนโยบายของคุณเต้อะคือก่อนในที่เอาเลือกสนามใหญ่ก่อนนะเอาสนามใหญ่ที่เลือกตั้งผ่านมาแล้วเนี่ยนะฮะวิพากษ์วิจารณ์ได้ครับเพราะมันผ่านมาแล้วนะเขาบอกว่าจะมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรนโยบายของผมอะแล้วพรรคอื่นนะนโยบายจะแก้จนต่างๆทำได้ในข้อที่จริงเหรอมันทำไม่ได้นะเช่นเดียวกันเนี่ยของผมเนี่ยอนาคตเนี่ยอีกกี่ปีกี่ปีมันมีโอกาสไปได้นะดวงจันทร์น่ะมันมีโอกาสที่ง่ายกว่าอีกนะครับ
2: ก็ไม่เป็นไรก็โอเคเป็นสีสัน
1: ครับ
2: เป็นสีสันนะฮะทุกคนก็มีโอกาสได้ทุกคนแหละครับจะรู้กันอีกทีว่าได้ไม่ได้จริงๆก็วันเลือกตั้ง
1: ครับ
2: ในขณะนี้ตั้งแต่ประกาศตัวพรุ่งนี้ไปยื่นใบสมัครเนี่ยทุกคนมีความหวังเท่ากันหมดครับ
1: ครับ
2: ทั้งคุณชัดชาติทั้งคุณโจทั้งอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่มึงมาลงเนี่ยเปิดตัวเนี่ย
1: เปิดตัวของพรรคเศรษฐกิจ
2: แล้วก็ตัวแทนจากคุณเต้เนี่ยที่คุณเต้เขาหนุนมีสิทธิ์เท่ากันหมดแล้วครับเพราะว่าเราจะไปบอกว่าโอกาสเป็นของน่าจะบวนเดียวจบคุณชัดชาตินะอันนี้ก็คือคาดการวิเคราะห์คาดการ
1: ครับ
2: ใช่ไหมแต่ว่าของจริงเนี่ยมันก็ต้องไปรอดูวันเลือกตั้งเพราะนั้นในตราบใดที่ยังไม่รู้ก็ได้จริงทุกคนก็ต้องถือว่ามีโอกาส
1: มีสิทธิ์หมดมีโอกาส
2: มีสิทธิ์ที่จะได้ไม่ว่าเขาจะหาเสียงด้วยนโยบายอะไรยังไงก็โอเคให้เขาว่าไป
1: ครับ
2: ครับ
1: มีนอตแบงคอกโพนะฮะเปิดเผยผลสำรวจเลือกตั้งผู้ว่ากทม69นะฮะผลก็คือคุณชัดชาตินำโด่งเลยไอ้ครั้งที่แล้วเนี่ยผลสำรวจออกมาเนี่ยนะฮะอันนั้นของส่วนรู้สิทธิ์ใช่ไหมพี่ไพศาล50กว่าเปอร์เซ็นต์สำหรับคุณชัดชาติแต่ว่า North Bangkok Poll เนี่ยนะฮะคุณชัดชาตินำมา 69% เลยครับสะท้อนคนกรุงเลือกจากตัวบุคคลมากกว่าสังกัดพรรคนะฮะผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน North Bangkok Poll มหาวิทยาลัย North กรุงเทพเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับสะท้อนแนวโน้มสำคัญว่าคนกทม.ครับยังคงให้น้ำหนักกับตัวบุคคลมากกว่าสังกัดพรรคการเมืองครับโดยคุณชัดชาติเนี่ยนะฮะยังคงได้รับความนิยมทิ้งห่างคู่แข่งชัดเจนเลยนะครับดร.สานิษฐ์สิริวิสิทธิ์กุลหัวหน้าศูนย์สำรวจความคิดเห็น North Bangkok Poll บอกว่าการสำรวจเนี่ยดำเนินการระหว่าง 21-23 พฤษภาคมฮะสำรวจมา 2,297 ตัวอย่างในรูปแบบออนไลน์แล้วก็ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในประเด็นเลือกตั้งผู้ว่ากทม69นะครับผลสำรวจเนี่ยพบว่าบุคคลที่ประชาชนต้องการสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่ากทมมากที่สุดอันดับ1ครับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ 69% ทิ้งห่างผู้สมัครรายอื่นค่อนข้างจะโอ้มากๆเลยล่ะฮะ อันดับ2เนี่ยคือคุณชัยวัฒน์สถาวรพิจิตรได้ 8.1 อ่ะพี่ไพศาลอันดับ3คุณติ่งมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้ 4.6 นะฮะอันดับ4คุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์จริงๆเขาส่งตัวแทนนะ 2.9 นะครับอันดับ5คุณชานเทพเสสเวท 1.4 ครับพี่ไพศาล
2: ครับ
1: แล้วก็พรรคการเมืองที่ชื่นชอบในการสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะฮะก็ผลสำรวจพบอย่างนี้ครับผู้สมัครอิสระนะฮะได้รับความนิยม 40.6 พรรคเพื่อไทย 14.5 พรรคประชาชน 13.6 พรรคประชาธิปัตย์ 12 ครับกลุ่มคนทำงานนะฮะ 5.4 แล้วก็กลุ่มเพื่อนมาริกา 3.1กลุ่มกรุงเทพบินได้ในของคุณเต้ 1.4 ครับ
2: มีผลสำรวจนะ
1: นะฮะครับ
2: นี่น่าจะเป็นโพลแรกๆมั้งที่ออกมา
1: ครับ
2: แต่ว่าถ้าจะให้เราวิเคราะห์ให้เราประเมินในชั้นแรกนี่เลยนะหลังจากที่มีเปิดชื่อผู้สมัครกันมาระดับหนึ่งแล้ว
1: ครับ
2: ก็คิดว่าน่าจะเป็นการสู้กันของคุณชัดชาติกับทางตัวแทนของพรรคประชาชน
1: ดร.โจ
2: ดร.โจอ
1: ่ะฮะมาดับเบิลคู่เลยนะฮะ
2: ผมคิดว่าคงจะโฟกัสที่คู่นี
1: ้ครับ
2: คนอื่นตัวแทนจากพรรคอื่นโอกาสยังดูห่าง
1: คุณอนุชาบุรพชัยศรีก็ห่างเลยฮะ
2: ยังห่างยังห่างคือเสียงของประชาธิปัตย์เนี่ยมีแต่ว่าพอเปิดมาเป็นคุณ
1: อนุชา
2: คุณอนุชาเนี่ยยังดูแล้วมันเสียงตอบรับน้อยนะ
1: ครับ
2: เสียงตอบรับน้อย
1: เป็นเพราะถ้าเกิดว่าสูสี
2: คุณโจก็ถือว่าเสียงตอบรับก็ไม่สูงนะ
1: เพียงแต่ว่าฐานเสียงของกรุงเทพมหานครใช่ไหม
2: ผมให้น้ำหนักเป็นเพราะว่าเลือกตั้งล่าสุดเนี่ยพรรคประชาชนเขาฟาดเรียบ50เขตนะ
1: ส้มทั้งกทมฮะ
2: ไม่ใช่ไม่เขาไม่ฮะไม่ใช่
1: 33
2: กว่าเขตเลือกตั้งนะไม่ใช่เขตละเขตมี50เขต
1: เขตเลือกตั้งมี33เขต
2: อันนี้เขากวาดมาหมดเขากวาดหมดเลยนะ
1: ครับ
2: ปี62ปี66เนี่ยเขาก็มันก็กวาดไม่พรรคประชาชนก็ได้เสียงอย่าง66เขาก็ได้เสียงข้างมากไปเฉยนะ
1: ครับ
2: แต่ก็ไม่หมดนะเหลือไว้ให้เพื่อไทยเขตนึงใช่ไหมลาดกระบัง
1: ก็ทิ้งห่างไม่กี่คะแนนแต่ว่าเขาไม่ร้องนะฮะนั่นแหละครับ
2: แต่เที่ยวนี้เขากวาดเรียบเลยแล้วก็คะแนนผมดูแล้วทิ้งทุกพักเลยนะ
1: ใช่ครับ
2: แบบเรียกว่าไม่ต้องวัดความสูสีอะไรเลย
1: ครับ
2: นะฮะผู้สมัครแต่ละคนพอประกาศแจ้งผลมาไอ้เรื่องคำร้องเลิกอะไรแทบจะไม่มีร้อง
1: นักวิชาการ
2: คะแนนมันห่างกันมาก
1: นักวิชาการเขาห่วงตรงไหนไหมฮะพี่เบสานดร.โจเนี่ยไม่ติดป้ายจะหาเสียงโดยการใช้การสื่อสารผ่านเทคโนโลยีไปถึงพี่น้องคนกรุงเทพโอ้โหนักวิชาการด้านการเมืองเขาบอกเขาห่วงมากเลยนะฮะทำไมคุณมีแนวคิดแบบนี้ล่ะอันนี้มันเป็นสัญลักษณ์สำคัญเพื่อให้คนจดจำคุณเลยนะนี่ขนาดคุณชัดชาติยังไม่ได้เปิดตัวนะเขาไปเยี่ยมลูกไปดีใจกับลูกยังเป็นข่าวมากกว่าคุณอีกไงเขาเรียกห่วงตรงนี้ไงครับ
2: โอเคเดี๋ยวรอดูแต่ผมคิดว่าก็น่าจะมีเฉพาะคู่นี้ที่คิดว่า
1: สูสีสุด
2: ถ้าเราวิเคราะห์นะ
1: ครับ
2: อันนี้ถ้าวิเคราะห์เราก็มองว่าน่าจะเป็นต้องคุณชัดชาติกับทาง
1: ดร.โจ
2: ดร.โจนี่แหละ
1: ครับ
2: ที่มีโอกาสที่จะแข่งขันกันมากที่สุด
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้28เนี่ยนะครับก็การไปสมัครก็คงจะเห็นตัวเต็งทั้งหลายอ่ะพี่ไพศาลแล้ว6โมงเย็นคุณชัดชาติจะเปิดตัวกรุงเทพทำงานนะฮะกลับมาแล้ว
2: เอ๊ะเที่ยวนี้เพื่อไทยเขาไม่ส่งสกอนี่ใช่ไหม
1: ก็จะเป็นลักษณะที่เขาโปรโมทกันเมื่อวานนี้มันมีโลกออนไลน์ออกมาก็ลักษณะว่าเพื่อไทยไลฟ์อะไรประมาณนี้พี่ไพศาลไลฟ์
2: ก็จะมีคุณพลภูมิก็ประกาศลาออกจากพรรคเพื่อไทย
1: ครับ
2: ก็เขียนจดหมายลาออกแบบหวานชื่นนะ ลาจากกันด้วยดีให้เหตุผลว่าจะไปช่วยกลุ่มคนทำงานสู้ศึกเลือกตั้งสกเต็มตัวกลุ่มคนทำงานนี่เขาบอกว่าดูจากไอการใช้ตัวฟอนต์นั้นส่งหนังสือแล้วเนี่ยมันก็น่าจะคล้ายๆกับทีมแล้วใช้โทนสีเขียวด้วยใช่ไหมพวกน่าจะมาทางน่าจะเป็นเกาะเกี่ยวกับทางคุณชาติชาติแต่คุณชาติชาติเขาก็บอกยืนยันนะว่าเขาไม่มีสกเขาไม่สนับสนุนสกกลุ่มไหนหรือใครเป็น
1: ใครจะมาเอารูปผมไปติดด้วยอันนี้ผมให้ฝ่ายกฎหมายไปดำเนินการนะประมาณน
2: ี้แต่ว่าเนี่ยกลุ่มคนทำงานเนี่ยก็สนับสนุนคุณชาติชาติแน่นอน
1: ครับ
2: คุณพลภูมิเขาลาออกเลยเพื่อไทยเพื่อจะมาช่วยนะเพราะภรรยาหรือภรรยาเขาต้องลงในเขตพื้นที
1: ่ครับ
2: ภรรยาเขาเป็นสกบึงกลุ่มหรือว่าคันนายาว
1: มาใช่ฮะมาลุยกับกลุ่มคนทำงานสู้ศึกเลือกตั้งนะฮะส่วนสมาชิกพรรคเพื่อไทยกทมเนี่ยเขาอยู่ในนามแคมเปญของเขาก็คือเพื่อไทยไลฟ์นะฮะพี่ไพศาลฮะที่จะมาลงสกกันเนี่ยครับ
2: อ๋อไม่ได้เป็นในนามพ
1: ร
2: ร
1: คครับ
2: แต่เป็นเพื่อไทยไลฟ
1: ์เพื่อไทยไลฟ์นะฮะนะครับชูวิสัยทัศน์เมืองที่เข้าใจคนนะฮะก็เมื่อวันก่อนเนี่ยเขาเปิดตัวครับเป็นกลุ่มสมาชิกพรรคเพื่อไทยจากกรุงเทพมหานครร่วมกันเปิดตัวแคมเปญสมาชิกสภากรุงเทพมหานครภายใต้ชื่อแคมเปญเพื่อไทยไลฟ์นะฮะลงตัวเข้าใจคนเอาเมืองที่เข้าใจคนไว้ใจคนที่เข้าใจเมืองโดยแสดงจุดยืนร่วมกันผ่านการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์แล้วก็ภาพปกเพจ Facebook พร้อมกันเมื่อสัก25พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้สมัครสกของเขามาหมดแล้วด้วยนะฮะว่าใครลงเขตไหนกันบ้างครับพี่เบสาฮะ
2: แสดงว่าเขาก็แบ่งเป็นอย่างน้อยก็สองขั้วใหญ่ๆนะ
1: ครับ
2: กลุ่มคนทำงานกลุ่มหนึ่งแล้วก็แต่ว่าทั้งสองกลุ่มก็โอเคอ่ะเขาคงจะหนุนคุณชัดชาติด้วยกันนะ
1: ครับ
2: ทั้งหมด
1: ครับ
2: อืม
1: เดี๋ยวพักกันอีกครู่ไหมพี่เบสาครับ
2: ครับ
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: เดี๋ยวคุยกันต่อครับพี่เพศานครับแล้วตอนจะคุยกันนี่นะฮะผมขอประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวสักนิดหนึ่งฮะไปกับ FM 100.5 สนุกแน่นอนนะฮะกินหรูอยู่สบายครับ FM 100.5 M-Cod News นะครับภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ครับที่คุณไม่ควรพลาดกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวครับ The Regent Trail สองแควอยุธยากับสามกูรูแห่งยุคครับร่วมย้อนรอยอดีตวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประตูเมืองประสูตรสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม69ครับไฮไลท์สำคัญท่านจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพี่สุวิทย์สุทธิประภาและก็คุณสุทนลุ่งธัญรัตน์ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางครับวันแรกไปไหนบ้างวันแรกครับจะมุ่งสู่เมืองสองแควสักการะหลวงพ่อใหญ่นะฮะสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยและก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำร่วมรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์กโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะฮะวันที่สองเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งสู่อยุธยาครับเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นวันที่3ชมความมหัศจรรย์เสียรพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุและลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดมื้อกลางวันพบปะพูดคุยใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานครับคุณดำรงพุทธาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุล นาจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรถทุกมื้อครับทั้งหมดนี้เพียง 15,900 บาทต่อท่านสำรองที่นั่งด่วนนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0944803076 0943966649และ0868251444ครับคุยกันต่อครับ
2: ครับฮะมีประเด็นที่เดี๋ยวผมดูนิดหนึ่ง
1: มันมี
2: ก็เชิญนะ
1: คือมีประเด็นเนี้ยพี่เพศาลมันต่อเนื่องมาจากกรณีที่ท่านนายกลงพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวอ่ะแล้วก็ไปพบว่าเฮ้ยคุณปล่อยปละละเลยอย่างนี้ได้ยังไงแล้วก็มีย้ายเห็นไหมฮะย้ายปลัดอำเภอย้ายฝ่ายปกครองนะครับทั้งจังหวัดอ่ะของภูเก็ตอ่ะ
2: ครับ
1: นะครับ
2: แล้วก็มีปลัดจังหวัดด้วยใช่ไหม
1: ฮะแล้วก็วันเนี้ยนายกยังให้สัมภาษณ์นะครับถึงการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลมาเฟียในสถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้นะฮะโดยนายกบอกว่าเราอยู่ระหว่างการกวาดล้างซึ่งเนี่ยฮะวันนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบตรมารายงานให้ทราบถึงความคืบหน้าครับว่าตอนนี้กำลังทำอย่างเต็มที่เลยจะเห็นได้จากที่ภูเก็ตนะฮะแม้กระทั่งฝ่ายราชการเนี่ยเราก็ดำเนินการสืบสวนสอบสวนให้ข้อเท็จจริงแล้วก็จะเห็นผลเร็ววันนี้ครับว่าใครไปเกี่ยวข้องใครไปเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มในทุนนะฮะต่างชาติที่มาเป็นโนมินีบ้างเนี่ยนะครับนายกบอกว่าเลิกพูดแต่ละเรื่องของมาเฟียผมคิดว่าทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายตำรวจเขาทราบธงของรัฐบาลชุดนี้เป็นอย่างดีและธงเนี้ยก็ปักใกล้ๆนะฮะไม่ใช่ปักไปไกลๆต้องให้เห็นผลในเวลาอันรวดเร็วแล้วก็ดำเนินคดีกับทุกๆฝ่ายที่กระทำผิดกฎหมายเป็นหลักง่ายๆแค่นี้เองนะฮะซึ่งถ้าได้ชมข่าวภาคค่ำช่อง9อสมทนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะตอนนี้เรามีรายงานพิเศษเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้พี่เพศาลตั้งแต่วันแรกๆเลยนะครับที่คุณไปยืนยันสิทธิ์ของคุณว่าคุณมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินถูกต้องเนี่ยแต่ก็มีคนที่เขาไปถามว่าไอ้ที่ดินถูกต้องก็จริงเนี่ยแต่ทำไมคุณไปให้ธุรกิจที่มันเป็นโทเทาล่ะมาสร้างรีสอร์ทมาสร้างเกสต์เฮาส์มาสร้างที่พักแล้วไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องด้วยไหนบอกว่าคุณมีที่ดินถูกต้องไงการทำธุรกิจติดทะเลที่เป็นเมืองท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้ไม่ควรทำแบบนี้หรือเปล่าไงพี่เบสารในเมื่อบอกว่าคุณก็มีที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตรวจสอบได้นี่โอ้ใครๆก็อยากทำเป็นของตัวเองใครๆก็อยากจะทำให้มันถูกต้องทำไมต้องทำให้มันเทาด้วยอันนี้มันก็เป็นที่มาของจุดเริ่มต้นในการสืบสาวราวเรื่องฮะว่าคุณได้ที่ดินมามันถูกมันเหมาะมันควรหรือไม่ยังไงครับ
2: น
1: ะฮะ
2: ครับ
1: แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องของโนมินีซึ่งเข้ามาในรูปแบบของนักธุรกิจเข้ามาในรูปแบบของนักท่องเที่ยวแต่พออยู่นานวันเข้าอ่ะพี่เบสารเขามีเอกสารสิทธิ์ถือสัญชาติไทยถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะฮะทำอะไรเขาไม่ได้เลยนะครับซึ่งมันมีหลากหลายรูปแบบครับซึ่งวันนี้นะฮะสื่อเนี่ยพยายามไปแคะไปแกะออกมานะฮะยกตัวอย่างเช่นกรณีของชาวอิสราเอลเพราะว่ามันมีปัญหาทั้งที่ไหนบ้างอะครับพังงานสมุยของสุราษฎร์นะฮะปลายที่แม่ฮ่องสอนนะครับที่เขาไปอยู่กันจำนวนมากมายมหาศาลนะฮะมีธุรกิจเป็นของตัวเองมีศาสนสถานเป็นของตัวเองแล้วก็บางพื้นที่อาจจะไม่ให้คนไทยเข้าไปยุ่มย่ามด้วยนี่นะฮะมันนำมาซึ่งคำถามหลายคำถามเลยว่าอ้าวแล้วคุณมีเอกสารสิทธิ์ยังไงคุณถือสัญชาติไทยได้ด้วยหรือนี่นะครับปรากฏอย่างนี้ครับพี่เพศาลฮะคือ
2: กรณีอิสราเอล
1: ใช่ครับเอายกตัวอย่างอิสราเอลก่อนนะฮะโดยเฉพาะบนเกาะพังงันเนี่ยนะฮะบางคนปักหลักอยู่ในไทยเขาบอกว่ามาอยู่เป็น10ปีแล้วนะครับจนเขาสามารถยื่นขอสัญชาติไทยได้แล้วครับจนถึงขั้นเริ่มตั้งโบสถ์นะฮะมีทั้งในกทม.มีทั้งที่เชียงใหม่มีทั้งที่ภาคใต้คือสุราษฎร์ธานีนะฮะแล้วก็ยังไปชักชวนเพื่อนร่วมชาติคืออิสราเอลเข้ามาในไทยทำธุรกิจผ่านโนมินีนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับ เขามาพำนักในเมืองไทยแล้วก็ได้สัญชาติเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่ามันมีมานานแล้วนะครับคือก่อนหน้านี้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยครับในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเมื่อ6สิงหาคม2566การได้รับสัญชาติไทย มันมีกรณีหญิงต่างด้าวสมรสกับชายไทยผู้มีสัญชาติไทยอันนี้ทำให้เขาได้รับสัญชาติไทยมีทั้งหมดนะฮะในพื้นที่ภาคใต้ที่สุราษฎร์19รายด้วยกันมีหลายประเทศด้วยฮะที่เขาได้สัญชาติไทยไปแล้วนะครับ1ใน19รายนั้นมีหญิงชาวอิสราเอลด้วย1รายสมรสกับชายไทยนะฮะแปลงสัญชาติจากอิสราเอลมาเป็นไทยไปแล้วนะฮะนอกจากนั้นเช็คข้อมูลอีกย้อนหลังไปวันที่7พฤศจิกายนปี60เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศชาวต่างด้าวทั่วไปยื่นขอแปลงสัญชาติมาตามมาตรา10พรบสัญชาติปี2508อีก55รายนะโดยมีกลุ่มชาวอิสราเอลได้รับการแปลงสัญชาติ5รายครับเป็นผู้ใหญ่3เป็นเด็ก2นะภายหลังชาวอิสราเอล3รายได้รับสัญชาติไทยในปี60พบว่าเขาก็เริ่มปักหลักลงทุนทำธุรกิจในไทยจัดตั้งบริษัทนิติบุคคลอีกทั้งยังพบว่าทั้ง3คนเนี่ยไปมีรายชื่อเป็นกรรมการร่วมในบริษัทอื่นๆ28บริษัทกระจายอยู่ในพื้นที่นะกรุงเทพมหานครเชียงรายภูเก็ตรวมถึงในพื้นที่อำเภอเกาะพังงานและก็เกาะสมุยของสุราษฎร์ด้วยครับโดยมีบริษัทแม่ที่เป็นกิจการในอสังหาริมทรัพย์ทั้งการซื้อขายให้เช่าในหน้าจัดหาเกี่ยวกับที่ดินและก็อสังหาริมทรัพย์ส่วนนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องก็เป็นกิจการที่ครอบคลุมการให้บริการด้านการท่องเที่ยวครับเช่นกิจกรรมการนำเที่ยวโรงแรมที่พักร้านอาหารการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารตามหลักศาสนาไม่เว้นแม้แต่กิจการขายส่งเชื้อเพลิงเหลวที่สำคัญเขายังมีบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆอีกด้วยอันนี้พอได้แปลงมาปุ๊บทำธุรกิจใหญ่โตเลยหลากหลายกิจการนะครับเมื่อมีการนำเสนอข่าวภาครัฐเดินหน้าปราบปรามโดมินีอย่างจริงจังเนี่ยนะครับก็ได้รับแจ้งนะฮะว่าในเกาะพังงานขณะนี้มีหนึ่งในบริษัทของชาวอิสราเอลมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบนเกาะพังงานกำลังเดินหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของชาวอิสราเอลรวมถึงประกอบกิจการลงทุนด้านโรงแรมภัตตาคารและอาหารเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐกำลังตรวจสอบคดีโนมินีคนในพื้นที่จึงอยากให้มาตรวจสอบโครงการดังกล่าวบนเกาะพนันอย่างจริงจังด้วยเหมือนกันฮะเพราะว่าดูว่าเขาเป็นโนมินีหรือเปล่าหรือว่าเขาได้แปลงสัญชาติมาเป็นคนไทยเรียบร้อยแล้ว

0: แปลงมาด้วยเหตุผลอะไรอันเนี้ยก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบด้วยครับ
1: อืมครับอย่างอะไรนะโค้ชเกาหลีอ่ะ
0: ครับโค้ชเชฮะ
1: โค้ชเช20กว่าปีเนี่ย
0: ทำผลงานได้เหรียญทองปะเป็นกอบเป็นเข่งฮะไม่ได้เป็นไปกอบเป็นคำเอาเป็นเข่งดีกว่าฮะแล้วโค้ชเชยังถามเลยอติซีโฟเนี่ยนะคุณไปจากคุณมาจากไหนคุณแป๊บเดียวคุณได้บัตรสีชมพูแล้วกำลังจะเลื่อนชั้นเป็นบัตรประชาชนแล้วฮะ
1: อืมใช่ดูแล้วมันก็ต้องไปเรียนภาษาไทยต้องพูดต้องอะไรเขาทดสอบหลายอย่างนะ
0: กว่าจะได้แปลงสัญชาติ
1: กว่าจะได้ต้องมาสอบ
0: ครับ
1: ต้องอ่านเขียนได้นะไม่ใช่ว่าจู่ๆคุณยังอ่านไทยไม่ได้เขียนไทยไม่ได้
0: ครับ
1: ต้องอ่านเขียนได้ระดับหนึ่ง
0: แต
1: ่มันจะมีบททดสอบ
0: แม้ลักษณะทางลัดเนี่ยนะฮะมันเหมือนกับเราที่ไปอยู่ต่างชาติแล้วไปแต่งงานกับคนบ้านเขาแล้วก็แปลงสัญชาติได้หรือเปล่าพี่ไพศาล
1: มันก็จะมีช่องทางให้อยู
0: ่
1: แต่ว่านั้นเราต้องไปสืบว่าแต่งจริงๆอยู่กินกันจริงๆหรือเปล่า
0: ครับ
1: มันต้องมีการสืบทางลับทางอะไรกันอยู
0: ่ครับ
1: นะของเราไม่รู้ว่าสืบมากน้อยแค่ไหน
0: นั่นน่ะสิฮะเนี่ยฮะอย่าง 2-3 รายเนี่ยนะครับ2-3 เคสใช่มั้ย 2-3 รายเพราะมันหลาย10คนนี้นะฮะก็ใช้วิธีแต่งงานกับคนไทยถ้าเป็นหญิงก็แต่งงานกับชายไทยถ้าเข้ามาเป็นชายก็แต่งงานกับหญิงไทยเนี่ยเขาได้สัญชาติแล้วฮะพอได้สัญชาติเสร็จโอ้โหทำธุรกิจทั้งในพังงานนะฮะที่สุราษฎร์มาทำงานที่กรุงเทพนะฮะมีบริษัทอยู่ที่เชียงใหม่คนคนเดียวเลยฮะ
1: แสดงว่าเตรียมการมาพอสมควรนะเขามีทุนมีรอนอยู่นะ
0: ครับใช่ครับ
1: มาถึงได้สัญชาติปั๊บก็ลุย
0: เลย
1: น
0: ะครับ
1: วันนี้คุณประเสริฐจันทราลวงทองรัฐมนตรีศึกษานะบอกว่าในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาภาคเอกชนวันนี้ได้หารือเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวดาบตำรวจที่ปัตตานี
0: ครับ
1: ที่ถูกคนร้ายยิงแล้วก็ภรรยาเสียชีวิตนะ
0: ครับ
1: ลูกบาดเจ็บก็บอกว่าได้หารือกับเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้ดำเนินการช่วยเหลือในนามกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจะเยียวยาเป็นเงินจำนวน4ล้านบาทและให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของคุณครูที่เสียชีวิตจนจบปริญญาตรีนะ
0: ครับ
1: ลูกยังเล็กๆอยู่เลยนะ
0: 2คนนะฮะเขามีลูก2คนครับ
1: 2คนลูกกี่คนเห็นว่า
0: 2คนฮะคนโตหน่อยนั่งอยู่เบาะหน้าส่วนคนเล็กที่คลอดได้เกือบ2เดือนน่ะอยู่ในอ้อมอกแม่ไงพี่ไพศาล
1: แล้วเห็นว่าไปรับพี่ที่โรงเรียนเนี่ยเหรอ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ก็แสดงว่ายังมีอีกนะ
0: อ๋อเดี๋ยวผมมากกว่า2แล้วถ้าอย่างนั้น
1: น่าจะเห็นบางคนบอกว่ามี4คนได้ซ้ำไหมนะ
0: ครับ
1: ก็จะให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของคุณครูที่เสียชีวิตจนจบปริญญาตรีนะกี่คนก็แล้วแต่ต้องให้จบปริญญาตรีอย่างต่ำเห็นแล้วก็ตามก็ตนก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ทราบเพียงว่าคุณครูเดินทางไปกับสามีซึ่งเป็นตำรวจแต่เหตุการณ์ดังกล่าวก็ไม่ควรเกิดขึ้นตนยังไม่อยากสรุปเรื่องที่เกิดขึ้นเนื่องจากประเด็นอาจจะมีความสลับซับซ้อนจึงขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลเรื่องนี้แต่ว่าก็ทำได้เฉพาะไอ้เรื่องของการดูแลเยียวยาบุคลากร
0: ครับ
1: ที่อยู่ในอำนาจของกระทรวงสาธารณสุขเป็นครูโรงเรียนราษฎร์ไง
0: ฮ
1: ะเป็นครูโรงเรียนราษฎร์ก็อยู่ในข่ายที
0: ่
1: กระทรวงสาธารณสุขจะต้องได้รับการเยียวยาผ่านทางสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน
0: ครับครับ
1: ครับ
0: นายกเองก็รับทราบเรื่องนี้แล้วนะครับพี่ไพศาลฮะแล้วก็ได้ให้แม่ทัพภาค4แล้วก็เลขาสปท.รวมถึง

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์19:31 นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังครับมหานครรอบทิศนะครับช่วงนี้ก็ข่าวจากทุกทิศทั่วไทยเดี๋ยวจะรวบรวมมาให้นะครับอีกครึ่งชั่วโมงนะครับอยู่กันถึง20:00 น.ก่อนจะไปฟังเพลงกันวันนี้อยู่กับน้องดงจามอนและพี่กวยจันแรมครับ
3: สวัสดีค่ะดีเจก็กวยจันแรมสัมพันธ์

0: อภิวัฒน์นะคะสวัสดีแฟนๆรายการของเราที่อยู่ทั่วทุกมุมของไทยเลยนะคะผ่านทางวิทยุสปท.เครือข่ายทั่วประเทศเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างทักทายกันเข้ามาได้ที่เพจ Facebook L2M FM 95ค่ะ
1: ม
0: าฟังเราสองคนเล่าข่าวกันบ้างนะคะฟังเพลงมาทั้งวันเลยฟังสลับกันไป
1: เออนะนี่อยู่กันเพิ่มขึ้นแล้วเป็น80กว่าคนนะฮะช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์ให้เราหน่อยนะครับ
0: ค่ะฟังข่าวค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
0: เจออีกแล้วลูกจรวด RPG 7นะคะ
1: ที่
0: บ้านหนองจานเออวันนี้กองกำลังบูรพานะคะแล้วก็ทางตำรวจแล้วก็ทางทหารชุดเก็บกู้แล้วก็ตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดและลงพื้นที่บ้านหนองจานหมู่4ตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วหลังจากชาวบ้านเขาบอกว่าไปเจอวัตถุต้องสงสัยอยู่กลางไร่นาก็เลยหวาดผวากันไปทั่วเลยในพื้นที่เนี่ยนะคะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวใครเข้าไปสัมผัสโดยรู้เท่าไม่ถึงการจากการที่กองกำลังเนี่ยเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่เนี่ยได้รับแจ้งเหตุว่าพบว่าวัตถุนี้เป็นลูกจรวด RPG 7 1ลูกนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยเร่งปิดกั้นพื้นที่โดยรอบทันทีแล้วก็เก็บกู้ตามขั้นตอนยุทธวิธีอย่างเข้มงวดท่ามกลางที่การเฝ้าดูติดตามของชาวบ้านอย่างระทึกเลยนะคะต่อมาเนี่ยเมื่อเก็บกู้ได้แล้วก็เอาจรวดลูกนี้ไปทำลายได้สำเร็จนะคะโดยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือว่าทรัพย์สินเสียหายเลยหน่วยความมั่นคงบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มาของวัตถุระเบิด RPG 7เนี่ยนะคะว่ามันอยู่ในนี้ได้ยังไงมีอยู่ได้ยังไงแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ที่พื้นที่ชายแดนด้วยว่าถ้าไปเจอวัตถุต้องสงสัยเนี่ยอย่าไปสัมผัสหรือไปเคลื่อนย้ายเองเลยนะต้องให้แจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยดูแล้วก็ช่วยเคลื่อนย้ายให้แทนค่ะก็ฝากปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะคะ
1: โอ้แสดงว่ามันเป็นลูกใหม่ลูกเก่าไม่รู้นะพี
0: ่นั่นน่ะสิก็เนี่ยเขาต้องตรวจสอบก่อน
1: โอ้มันก็นี่ก็ยังเสี่ยงอยู่เนาะมันอาจจะตุ้มต้ามขึ้นมาได้หรือเปล่า
0: ใช
1: ่ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: อันดับ9นะครับวันนี้พาไปดูอุบัติเหตุนะครับเนี่ยรถไม่ค่อยเปิดไฟเลี้ยวอันนี้น่ากลัวเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเวลาขับทางไกลขับเลนรถถนนสายรองที่แบบรถมันสวนกันได้อะวันนี้ก็วงจรปิดนะครับจับภาพเหตุการณ์บนถนนนะฮะในพื้นที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรารถเก๋งนะครับมาสด้า2สีดำนะมีหญิงอายุ58ปีนะครับชื่อว่าคุณสวิตาเนี่ยนะเป็นคนขับกำลังจะเลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านนะลักษณะคือไม่ได้เบรกแล้วก็ไม่ได้ชะลอมองรถที่สวนมาเลยนะครับไฟเลี้ยวก็เหมือนกับไม่ได้เปิดอะนะฮะส่งผลให้รถของคุณตาวัย68นะครับขี่มอเตอร์ไซค์มาตรงข้ามคือนึกออกไหมพี่กุ้ยรถกำลังจะสวนกันน่ะอยู่ๆเราจะรู้ได้ไงว่าคันนี้มันจะเลี้ยวก็ไฟเลี้ยวอะไรก็ไม่มีไม่ได้ส่งสัญญาณนะครับก็เหมือนกับเลี้ยวตัดไปเลยมอเตอร์ไซค์ก็พุ่งมาเต็มๆนะครับชนเข้าเต็มแรงเลยนะฮะเนี่ยมอเตอร์ไซค์เขาเนื้อหุ้มเหล็กบาดเจ็บสิครับกลิ้งกึกๆๆๆไปกับถนนนะฮะโอ้โหกู้ภัยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารัตน์11นะก็ไม่ถึงกับชีวิตแต่ว่าเอามาเตือนกันว่าต้องฝากหน่อยอ่ะนะครับคนขับนี่อายุ58แล้วก็รุ่นเป็นคุณแม่แล้วนะเป็นคุณแม่แล้วก็ต้องขับแล้วต้องให้สัญญาณสักนิดนึงนะฮะบางทีเพื่อนร่วมทางจะได้รู้ด้วยนะครับ
0: เนี่ยคนที่เขาขับแล้วเขาไม่เคยใช้ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวในพี่นะได้เจอตอนต่อท้ายต้องวัดใจจริงๆต้องเดาใจอ่ะ
1: ต้องเดาใจใช่ไหม
0: เดาใจไม่มีบางจริงเรื่องนี้ความจริงแต่ในสัญญานี่ก็มีผลต่อเรื่องอุบัติเหตุเยอะนะ
1: ใช่อีกประเภทนึงถ้าแบบว่าเลยทางไปแล้วอ่ะก็อยากให้แบบว่าเอ้ยไปกลับรถให้มันดีๆนะไม่ใช่แบบว่าตกใจเลยตกใจหักเลย
0: จะเล็บหันเลยใช่ไหมหักเลย
1: อันนี้ก็น่ากลัวนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: เอาละแปะอันนี้น่าสงสารพนักงานเสิร์ฟคนนี้มากเลยนะคะโอ้โหทำงานอยู่ในร้านคาราโอเกะแต่ว่าถูกลูกค้าเนี่ยจับกรอกยาเสพติดจนช็อกเลยนะคะเหตุเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่25พฤษภาคมมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งเข้ามาใช้บริการคาราโอเกะนะคะแล้วก็มีสาวเสิร์ฟเนี่ยเสิร์ฟดีๆเลยก็มีลูกค้าบอกว่าพยายามให้ไปให้ลูกค้าคนเนี่ยพนักงานสาวเสิร์ฟคนเนี้ยใช้ยาเสพติดแต่ผู้หญิงคนนี้ก็ปฏิเสธไม่เอาเขาก็เลยก็เสนอว่าให้500บาทแลกกับการกินยาลูกค้าก็ด้วยความเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอายุ20ปีอยากได้ตังค์ก็แอบอมยาไว้ที่กระพุ้งแก้มแล้วก็ไปขายทิ้งรอบ2เอาอีกจะให้เอาเหมือนเดิมนะคะตัวเองก็เลยไม่เอาไปบอกเจ้าของร้านว่าลูกค้ากลุ่มนี้มียาให้แจ้งตำรวจเลยนะคะแต่ยังไม่ทันได้บอกเลยตัวเองเดินไปเข้าห้องน้ำเจอลูกค้าผู้ชายคนนี้ก็เดินตามมาดักหน้าแล้วก็ใช้กำลังล็อกปากแล้วก็ยัดยาลงคอทันทีเลยอะจนยาเนี่ยซึมเข้าร่างกายตัวเองหายใจไม่ออกหายใจเร็วแขนขาไม่มีแรงลิ้นเริ่มพูดไม่ได้ไม่มีแรงเลยเจ้าของร้านก็เลยให้ลูกเนี่ยพาไปหาหมอส่วนผู้กรณีเนี่ยนะคะก็หนีไปพร้อมกับภรรยาของตัวหมายถึงว่าคู่กรณีเนี่ยลูกค้าเนี่ยก็หนีขับรถหนีไปแล้วนะคะซึ่งทางเจ้าของร้านคาราโอเกะเนี่ยบอกว่าผู้เสียหายเนี่ยเขาเป็นสาวเสิร์ฟเป็นรับจ้างดื่มนะ1แก้ว300บาทไม่ใช่ว่าไปกินยาเนี่ยให้กินยาอย่างนี้นะคะล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าพนักงานสาวเสิร์ฟคนนี้สภาพบอบช้ำตามร่างกายหลายแห่งนะคะร่างกายตอนนี้ปลอดภัยแล้วแต่อยู่ในอาการหวาดผวาและขอเข้าพบจิตเวชเนื่องจากรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็ฝ่ายคู่กรณีก็โทรศัพท์ไปขอเจรจาจบเรื่องแล้วก็ข่มขู่ด้วยนะว่าถ้ามาแจ้งความหรือทำอะไรเนี่ยไม่ได้นะเพราะเขามีเงินฝั่งผู้เสียหายก็เรียกไป 30,000 บาทแต่คู่กรณีเนี่ยโอนเงินมาให้แค่ 5,500 บาทซึ่งตอนนี้พนักงานสอบสวนคนนี้ก็ไม่พอใจอย่างมากเลยนะคะกำลังดูอยู่ว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: ตั้งแต่ต้นปีมานะพี่ราคาผลไม้นะมะพร้าวก็บอกเท่าไหร่นะลูกละ2บาทตอนนั้นเนาะทุเรียนก็ราคาตกใช่ไห
0: ม
1: ทุเรียนปีนี้ก็มีปัญหาราคาตก
0: แล้วทำไงดีอ่ะ
1: ล่าส
0: ุ
1: ดมาถึงคิวเงาะแล้วครับพี่เงาะโรงเรียนเงาะโรงเรียนเขาบอกว่าราคาเนี่ยเริ่มลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับจากโลละ19บาทตอนนี้เหลือประมาณ 16-17 บาทนะถ้าเป็นเงาะสีทองเนี่ยจาก9บาทเหลือ6บาทชาวสวนที่จังหวัดตราดนะครับต้องใช้วิธีเอาคนในครอบครัวเนี่ยนะมาเก็บกันเองเพื่อลดต้นทุนค่าจ้างนะถ้าจ้างชาวสวนถ้าจ้างเกษตรกรคนในหมู่บ้านมาเก็บเนี่ยโดนกิโลละ 3-5 บาทเพราะฉะนั้นแทบไม่เหลือกำไรไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะนะครับถ้าจ้างเก็บเพราะฉะนั้นก็ต้องเก็บกันเองนะครับกลุ่มเกษตรกรนะครับชาวสวนเงาะที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะครับก็ส่งเสียงสะท้อนฝากไปยังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรนะฮะให้ช่วยผู้ประกอบการให้ช่วยพี่น้องเกษตรกรชาวปลูกเงาะด้วยนะครับสอว่าจะขาดทุนอีกแล้วทำสวนมาทั้งปีนะฮะเขาบอกว่าไหนจะค่าไฟค่าน้ำมันค่าปุ๋ยค่ายากำจัดแมลงมีแต่แพงขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับรายจ่ายในสวนเนี่ยไม่เคยลดลงเลยแต่พอเก็บผลผลิตโอ้โหมันดันมาลดตรงราคาพืชผลราคาเกษตรนี่แหละราคาเงาะของเขานี่แหละนะฮะโอ้นะเนี่ยก็ชาวสวนบอกแบบนี้ก็ท้อใจอยากจะให้รัฐบาลช่วยดูให้ดูราคาพยุงราคาได้ไหมสักกิโลละ27-28เนี่ยชาวสวนอยู่ได้ตอนนี้มันลงไปเหลือ 16-17 บาทขออีกสัก10บาทให้มันขึ้นมานะครับตอนนี้ชาวสวนบอกโอ้โหเงาะราคานี้เนี่ยไม่รู้จะใช้คำพูดอะไรจุกอกพูดไม่ออกจริง
0: ๆเพื่อมีส่วนนะครับผลไม้ช่วงนี้ออกหลายอย่างมากเลยจนคนบริโภคอย่างเราก็เลือกกินได้ไม่
1: ใช่ไหม
0: เลือกได้แบบตามสบายในโลกนะตอนนี้ผลไม้แบบ
1: เหมือนจะหกวันนั้นผมเห็นรถกระบะจอดขายนั่นสิจะห้าโลร้อยอะพี
0: ่ห้าเลยเหรอเงาะหรอห้า
1: แต่มันมีลูกเล็กด้วยนะผมแอบไปยืนดูเหมือนกันนะมันเหมือนเขาผสมลูกเล็กมาด้วยนะก็แล้วแต่เกรดมั้งครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: มาดูพระทนไม่ไหวบ้างทนไม่ไหวว่าไอ้หัวขโมยขาประจำเลยมาชอบมาฉกทรัพย์สินในสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งนะคะที่อำเภอเมือง

0: วงเล็บรับซื้อของโจร นะคะแล้วก็มีกล้องวงจรปิดด้วยว่ามีผู้ชายคนหนึ่งแอบเข้าไปขโมยพัดลมแล้วก็เต้นสนามในกระท่อมหลังหนึ่งเนี่ยต่อมาทราบว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็มีข้อความถัดออกมาอีกว่าวันนี้ได้ของที่ถูกขโมยไปคืนมาเพราะบอกมีคนรับซื้อของโจรสงสัยบอกกล้าใช้นะคะนักข่าวก็เลยลงไปหาพระมหาทรงฤทธิตะสีโลอายุ53ปีเป็นเจ้าสำนักของพุทธอุทยานแห่งนี้นะคะบอกว่าสำนักสงฆ์เนี้ยเปิดมาได้หลายปีแล้วแหละมีพระทั้งหมดเนี่ย5รูปเองนะสามเณรเนี่ยจะมาเฉพาะบวชเฉพาะพระฤดูร้อนเท่านั้นเองญาติโยมก็มาสร้างกระท่อมแบบง่ายๆเอาไว้ให้หลายๆหลังเนี่ยแต่ว่ามีชอบถูกคนร้ายเนี่ยแอบขโมยของบ่อยๆแล้วก็รู้ด้วยว่าเป็นใครชื่อสันโต๊ดอ่ะโดมชื่อสันโต๊ด
1: สัน
0: โต๊ดเป็นยอดชื่อสันชื่อคนนะชื่อนายสันโต๊ดเป็นยอดนักลักผู้สร้างความเดือดร้อนให้กับวัดเนี่ยแล้วในพระเนี่ยเขาถึงกับทำป้ายไว้ที่กุฏิเลยนะยินดีต้อนรับพระท่านนายสันโต๊ดยอดนักลักผู้สร้างความเดือดร้อนแก่วัดแล้วก็มีป้ายอีกป้ายหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยขอที่ส่วนกุศลบุญกุศลแก่นายสันผู้มาลักขโมยสิ่งของภายในวัดนี้ขอให้พ้นเวรภัยเทินแล้วก็มีอีกป้ายหนึ่งว่ามึงสิหาอยู่หากินแต่พอซ้ำมีบอชีวิตคนเฮาเกิดมาบักสร้างโต๊ดมึงเศร้ารักได้แล้วมึงเลิกคงให้เลิกขโมยได้แล้วนะแล้วพระอาจารย์คนนี้ก็บอกเนี่ยตัวเองก็อยู่ในสมณเพศนะบรรพชิตในเพศบรรพชิตเนี่ยไม่จะไปแจ้งความผิดกับใครก็ลำบากก็เลยไปบอกผู้ใหญ่บ้านไอ้หัวขโมยคนนี้เป็นลูกหลานในหมู่บ้านชื่อนายสารโต๊ดอายุประมาณ30-35ปียังเที่ยวมาเที่ยวไปเข้าออกวัดบ่อยๆโดยมักจะขโมยสิ่งของเช่นพัดลมบ้างแหละเต้นสนามบ้างแหละถ้วยชามแล้วก็หม้ออยู่เป็นประจำแต่เดิมเนี่ยพระบอกว่าไม่ได้ติดกล้องวงจรปิดพอโดนขโมยบ่อยๆเข้าก็เลยติดเอาไว้ก็เลยเจอว่านายสารโต๊ดคนนี้แหละแอบมาขโมยบ่อยๆไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยนะก็เลยโพสต์แล้วก็ติดข้อความเอาไว้เนี่ยไม่รู้ทำยังไงแหละนะคงไม่ได้ไปแจ้งความหรอกก็ติดอย่างนี้ดูซิว่ามันจะสำนึกไหมนะคะทางเจ้าสำนักสงฆ์บอกไว้ว่าอย่างเงี้ยคงจะไม่ไปแจ้งความหรอกแต่ก็อย่างนี้แหละทำอย่างเงี้ยติดป้ายไว้อย่างเงี้ย
1: ครับมหาน
2: ครรอบทิศโดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: ไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ตัวจริง
1: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
5: ทักทายคุณผู้ฟังทั่วไทยเลยนะครับพี่ปุญญวัฒน์นะครับนี่แฟนประจำรายการเราจากอุบล นะครับ
6: ครับ
5: มีพี่สวัสดิ์บอกว่าเราทั้งสองคนนะครับพี่กวยอ่านข่าวเข้าใจง่ายครับโอ้โหขอบคุณครับ
6: ขอบคุณค่ะ
5: เป็นกำลังใจให้กับเราเนาะนะพี่ประยูนสวัสดีนะครับพี่มันธนาด้วยนะครับพี่สุนิสาด้วยนะครับฟังข่าวกันต่อนี่ไปทวงหนี้คนก็เดี๋ยวนี้เป็นเจ้าหนี้ก็ใช่ว่าจะปลอดภัยนะพี
6: ่
5: นะครับไปทวงเนี่ยก็ต้องระวังด้วยนะครับล่าสุดนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับเธอเป็นเสมียนนะทำงานอยู่บริษัทค้าไม้ที่ท่าแซะนี่แหละก็ไปทวงเงิน 5,000 บาทกับลูกหนี้นะปรากฏว่าลูกหนี้เนี่ยเขามีอาการเหมือนกับป่วยทางจิตอยู่แล้วนะครับเขาก็พูดคำเดียวเลยจ่ายหมดแล้วจ่ายหมดแล้วจ่ายไปแล้วทวงอะไรอีกจ่ายไปแล้วนะฝั่งเจ้าหนี้ก็บอกจ่ายที่ไหนล่ะยังค้างกันอยู่อีก 5,000นะครับทวงกันไปเถียงกันมาฝั่งลูกหนี้เอามีดมาแทงเสียชีวิตนะครับจากไปทวงเงิน 5,000 บาทที่เกิดเหตุอยู่ในโรงงานแปรรูปไม้นะครับหน้าห้องพักคนงานภายในโรงงานเลยครับพบศพของนางสาวทิติรัตน์นะครับอายุ44ปีเป็นเสมียนของห้างหุ้นส่วนจำกัดนะฮะก็ถูกแทงเนี่ยเลือดนองพื้นเลยนะครับเข้าราวนมซ้ายมีดเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าตัดขั้วหัวใจเลยอ่ะพี่คือแทงเข้าไปแผลเดียวแต่ว่ามันโดนจุดสำคัญนะครับผู้ก่อเหตุไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับผู้หญิงด้วยนะนางสาวอรนุชทองพันธ์นะครับอายุ39ปีนะครับเป็นชาวสุราษฎร์ธานีนะก็ที่เกิดเหตุเจอมีดยาว13นิ้วนะครับเปื้อนเลือดนะตกอยู่ด้วยนะครับสืบสาวราวเรื่องนะครับทราบว่าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยนะฮะเขาเหมือนกับไม่สามารถที่จะคุมระงับสติอารมณ์ได้แบบ 100% นะพี่มีอาการป่วยอยู่ด้วยนะครับพอถูกทวงเงิน 5,000 บาทแล้วเธอก็ยืนยันอย่างเดียวเลยว่าชำระไปแล้วให้พี่สาวไปจ่ายให้หมดแล้วนะแต่ตัวเจ้าหนี้ก็ยืนยันว่าไม่มีไม่ได้ให้ยังค้างอยู่ 5,000 เถียงกันไปเถียงกันมาอย่างที่บอกนะครับฝั่งลูกหนี้ก็ไปเอามีดปลายแหลมเนี่ยนะฮะในครัวเนี่ยมาจ้วงแทงเลยนะครับโอ้อะเขาบอกจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับพบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีบัตรผู้พิการนะฮะแล้วก็มีอาการป่วยทางจิตเวชมา 7-8 ปีแล้วนะครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับจากไปทวงหนี้ 5,000 บานปลายเลยครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ4
6: อันดับ4นะครับมีร้านขายของฝากแล้วก็ขายยาแผนโบราณเนี่ยปรากฏว่าเขาเปิดหน้าร้านบางหน้าแต่จริงแล้วเนี่ยเขาค้าของพวกสัตว์ป่าซากสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยวันนี้พลตำรวจเอกพลตำรวจตรีอเนกดาวสุภาพนะคะผู้บังคับการปทส.นะคะก็ไปจับกลุ่มนางสาวกุลกัลยาอายุ37ปีในข้อหาค้าแล้วก็มีไว้ครอบไว้ในครอบครองซึ่งซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้อนุญาตนะคะแล้วก็ยึดซากสัตว์ป่าคุ้มครองจำนวนมากเลยอันนี้ในอยู่ในร้านค้าแห่งหนึ่งที่ตำบลท่าพนมอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมนะคะซากสัตว์ที่ยึดได้ก็มีหนังเสือโคร่ง หนังเสือดาวไลเมฆหนังเสือไฟหนังงูเหลือมเกล็ดลิ้นเกล็ดลิ้นนะคะเขากวางซากเลี้ยงผาซากหมีโอ้แล้วก็สร้างสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดต่างๆรวมแล้วกว่า100ชิ้นเลยเนี่ยทางตำรวจก็ทราบถูกทราบมาว่าเนี่ยมีการลักลอบค้าซากสัตว์ป่าคุ้มครองผ่านทางช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะหนังเสือโคร่งหนังเสือดาวลายเมฆหนังเสือไฟก็เลยเร่งแกะรอยจนพบว่าร้านของนางสาวคุณกัลยาเนี่ยขายของฝากแล้วก็ขายยาแผนโบราณบางหน้าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยลักลอบนำซากสัตว์ป่าจากฝั่งสปป.ลาวเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยนะคะและผู้ต้องหาเนี่ยก็โพสต์เสนอขายพวกซากสัตว์ป่าพวกเนี้ยสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยผ่านทางช่องทางออนไลน์แล้วก็ขายให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะก็เลยขออนุมัติหมายจับที่ศาลอาญามีนบุรีแล้วก็ไปตรวจค้นที่ศาลจังหวัดนครขอหมายค้นจากศาลจังหวัดนครพนมนะคะวันนี้ก็เลยเข้าไปตรวจค้นก็เจออย่างเยอะทีเดียวนะคะเดี๋ยวซากทางผู้ต้องหาเนี่ยเขารับสารภาพว่าซากสัตว์ป่าทั้งหมดรับซื้อมาจากฝั่งสปป.ลาวเพื่อมาขายต่อในไทยอ่ะก็โดนนำตัวส่งไปดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วนะคะหมีเนี่ยขายของฝากขายยาแผนโบราณบางหน้าแต่ข้างเบื้องหลังขายของออนไลน์ด้วยนะเป็นซากสัตว์ป่าเยอะมากไม่มาแหละว่าจะชิน
5: ครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ3
5: อันนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกมาแจงแล้วนะครับปมเรื่องของเจ้าของกิจการเนี่ยนะฮะโอ้เขาบอกว่าโดนค่ารักษามิเตอร์ 32,000 บาทนะครับทั้งนั้นที่เขาบอกเอ้ยเขาแจ้งยกเลิกมิเตอร์ไปแล้วนะเออนะครับ
6: เขาชี้แจงว่าไงอ่ะ
5: ก็ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชี้แจงบอกว่าผู้ใช้ไฟรายดังกล่าวเนี่ยนะครับมาติดต่อสอบถามเนาะเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟแล้วก็การยกเลิกการใช้ไฟปลายเดือนกุมภาพันธ์69นะครับทาง PA เนี่ยก็เลยคิดเฉพาะค่าไฟขั้นต่ำประจำเดือนมกราคมเป็นจำนวนเงิน 8,045 บาท29สตางค์นะฮะซึ่งก็มีการชำระกันไปแล้วนะครับสำหรับค่าไฟขั้นต่ำในเดือนถัดไปตั้งแต่กุมภาถึงปัจจุบันหลังจากที่ผู้ใช้ไฟเนี่ยนะครับมาขอยกเลิกก็ได้ดำเนินการนะครับยกเลิกไปแล้วถอดออกหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเสียนะไม่ต้องเสียนะครับก็ชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับผู้ใช้ไฟได้เกิดความเข้าใจกันเออนะฮะแล้วทำไมมันยังมีค่าไอ้นี่ค้างมาเนาะแต่การไฟฟ้าเขาก็เลยชี้แจงว่าไม่ต้องตกใจนะครับนะเมื่อคุณมายกเลิกไปแล้วเนี่ยถึงแม้ตัวเลขมันจะขึ้นเนาะเออมันจะขึ้นแต่ว่าเป็นอันเข้าใจเกี่ยวกันว่าได้มีการยกเลิกไปแล้วก็จะไม่มีการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าขั้นต่ำหรือว่าค่ารักษามิเตอร์นี่อีกแล้วนะครับก็ถือว่าได้ยกเลิกการใช้ไฟไปแล้วเขาไม่ได้พูดถึงเหตุผลนะพี่เขาชี้แจงว่าไม่ต้องมาจ่ายแต่เขาไม่ได้ชี้แจงว่าแล้วทำไมมันยังไปบินมันยังไปขึ้นอยู่ตัวกับทางผู้ประกอบการอยู่
6: เขาก็ไม่ได้ให้จ่ายใช่ไหมแต่บินมันขึ้นหรอ
5: บินมันขึ้นนะครับบินมันไปขึ้น 32,000 กว่าบาทเนี่ยแต่วันนี้การไฟฟ้าออกมาชี้แจงว่าไม่ต้องจ่าย
6: นะ
5: เพราะว่าทางผู้ประกอบการเนี่ยมาแจ้งยกเลิกไปตั้งแต่กุมภาแล้ว
6: แต่มันยังขึ้นอยู่อ่ะเขาก็กลัวดิ
5: ก็นั่นสิครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ2
6: ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็ยังมีวันที่3แล้วแล้วก็ยังมีคนไปที่ธนาคารกรุงไทยเพื่อยืนยันตัวตนอยู่นะคะอย่างเช่นที่ธนาคารกรุงไทยสาขาบุรีรัมย์นะคะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนก็ต้องไปลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยนะคะอย่างเช่นนางชวีวันนะคะชวีวันปะสุปังอายุ60ปีนะบอกก่อนหน้านี้เคยลงทะเบียนคนละครึ่งมาแล้วแต่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้เพราะลืมรหัสผ่านพอมาครั้งนี้จำเป็นต้องมายืนยันตัวตนกับธนาคารวันนี้มาเป็นวันที่3แหละแต่ก็ต้องมาคนเอามาถึงว่าเป็นวันที่3แล้วก่อนนั้นเนี่ยเคยมาแล้วคนเยอะกลับไปก่อนกลับบ้านไปก่อนแต่วันนี้จะเอาให้ได้มาดูคนนี้ดีกว่าคือนางวรรณพรพาละเวศอายุ53ปีเป็นชาวห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนหน้านี้เขาตัดสินใจนะการแก้ปัญหาว่าจะลงไทยช่วยไทยพลัสได้เนี่ยก่อนหน้านี้ช่างใจแล้วว่าจะลงทะเบียนรับเงินไทยช่วยไทยพลัสหรือไม่เพราะโทรศัพท์เครื่องเดิมไม่เป็นสมาร์ทโฟน ไม่สามารถลงทะเบียนด้วยการยืนยันตัวเอกตัวตนได้จึงคุยกับลูกสาวตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เลยในราคา 15,000 บาทเพราะเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้นายกอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยจะมีโครงการลักษณะนี้ออกมาอีกตอนนี้ถือว่าเดินเครื่องเต็มสูบเพื่อรับสวัสดิการดีๆของรัฐบาลชุดนี้โอ้โหหยอดยาหอรัฐบาลด้วยโด15บาท10ซื้อมือถือ 15,000 บาทอ่ะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวต้องมีโครงการแบบนี้ออกมาอีกเป็นซื้อมารองรับเลยมาเต็มพร้อมเลย
5: อ๋อครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ1
5: นี่มันคุ้มมั้ยฮะ
6: คุ้มมั้ยฮะ
5: หรือว่าเกรก็คงเนาะเพื่อระยะยาวมันคงไม่ได้หวังแค่โครงการนี้โครงการเดียว
6: ค่ะ
5: อ่ะต่อเนื่องกันแล้วกันเขาบอกที่ไชน่าไม่สิ้นคนดีครับพี่กล้วยครับมีผู้ชายคนนึงมาถอนเงินที่ตู้ ATM แล้วปรากฏเห็นคุณลุงคุณป้านะฮะโอ้โหต่อแถวรอกันเนี่ยเพื่อยืนยันตัวตนแกไม่กลับบ้านแกอยู่กับชาวบ้าน2ชั่วโมงอยู่ที่หน้าตู้ ATM สอนคุณป้าสอนคุณลุงที่เข้ามาเอาบัตรประชาชนมาเพื่อยืนยันตัวตนเนี่ยแกช่วยทำเออเนี่ย
6: ต้องเอาหน้ามาสแกนด้วยนะ
5: เออต้องเอาหน้าสแกนแกคนขยับนะครับกับพริบตานะครับอย่างนู้นอย่างนี้นะครับคิดดูดิเอาเป็นเราอะพี่เอาพูดตรงๆให้เราไปอยู่หน้านั้น2ชั่วโมงถ้าเราต้องว่างเราก็ต้องประมาณนึงกันต้องมีจิตใจจิตสาธารณะประมาณนึงนะนี่ฮะโอ้ต้องชื่นชมจริงนะครับพี่คนนี้นะฮะพี่ผู้ชายคนนี้เนี่ยชื่อว่าพี่เอกรัตน์นะครับพี่เอกรัตน์รามสูตรเออเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยนาทแกมาช่วยเหลือชาวบ้านโอ้โหถ้าทุกจังหวัดมีคนดีๆแบบนี้นะมันก็จะช่วยเร็วขึ้นนะ
6: ค
5: นเข้าคิวไม่ต้องมาตากแดดกันมากขึ้นนะครับก็ใครมีเวลาใครมีความรู้ความสามารถก็ไปช่วยได้ตอนนี้หน้ากรุงไทยไปได้เลยนะครับหมดเวลาครับพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับวันนี้ไปก่อนครับ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกงสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
9: ท้องเสียปวดท้อง
10: แน่นท้อง
9: มองหาย
11: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
12: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเหมืองถ่านหินที่เมืองฉางจื้อมณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ความว่าพนักท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุก๊าซระเบิดที่เหมืองถ่านหินในมณฑลซานซีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวจีนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบพื้นที่ภาคใต้วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10เอกมูฮัมหมัดอามูดีแวซอฮะ และเด็กหญิงนูฟีดาวตาเละกำลังพลและราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากถูกคนร้ายยิงเหตุเกิดบริเวณหน้าบ้านเลขที่24/5หมู่ที่6ตำบลสาวออำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่20 พฤษภาคม 2569และเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับสิบเอกมูฮัมหมัดอามูดีและเด็กหญิงนูฟีดาวไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่สิบเอกมูฮัมหมัดอามูดีและเด็กหญิงนูฟีดาวรวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้เวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจตรีทัศพงษ์เสสุวรรณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เหตุเกิดบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีแห่งใหม่ตำบลตะบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่22 พฤษภาคม 2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับ10ตำรวจตรีทัศพงษ์ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่สิบตำรวจตรีทัศพงษ์และครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได
10: ้จบข่าวในพระราชสำนัก
13: สนับสนุนข่าวโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
13: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31 พฤษภาคม 2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
14: เคยไหมแค่ลุกก็
15: โอ้ย
14: แค่นั่งก็
15: โอ้ย
14: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ัวจริง
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่ว

3เพลงค่ะคุณผู้ฟังอารมณ์เศร้าๆเหงาๆพอฟ้าเริ่มมืดเราก็เริ่มรู้สึกเหงารู้สึกว่าเอ๊ะสถานะของเรามันเป็นยังไงนะมันคลุมเครือเหลือเกินอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ฟัง3เพลงค่ะหยิบมาฝากกันในช่วงหัวค่ำแบบนี้นะคะแฟนเก่ากลับใจจากน้องเวียงนฤมลค่ะแค่เฟื่อนจากแอนอรดีและที่รักที่ลับจากออยเลอร์มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ M-Quad Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันนี้2ทุ่มนะคะอยู่กับพิมดามหานครไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยค่ะใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะโทรเข้ามาขอหลังไมค์ได้แป้งโกะคนสวยค่ะรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่นะคะหรือว่าจะเป็น SMS ที่เบอร์4689400ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะใครที่อยากจะเข้ามาชมทั้งภาพและเสียงค่ะเข้ามาช่องทางนี้ได้เลยนะคะที่ LTMFM 95 Fanpage นะคะเรากำลังไลฟ์กันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังเข้ามาแล้วเนี่ยฝากกดไลค์ด้วยนะกดไลค์ก็ได้กดหัวใจก็ดีนะคะหรือว่าจะกดสติ๊กเกอร์นะคะส่งมาได้เลยนะคะแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะพิมดาจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะใครที่อยากมาขึ้นรถไฟด้วยการรายงานตัวทิ้งเอาไว้ได้เลยนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังนะตอนนี้รถไฟมาแล้วค่ะทักทายกันนะคะคุณแม่ทันพิชาสวัสดีด้วยค่ะพี่สมยศแก้วเปงพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีนะคะคุณยายพอเพียงพี่แม็กชาติไทยนะคะพี่ธนัชพรมณีวันด้วยค่ะนะคะแล้วก็พี่ปุญญวัฒน์นะคะพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะคะพี่ชีวิตต้องทนด้วยค่ะนะคะแล้วก็มีน้องหนีดูกู๊ดนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขออนุญาตนะคะไลน์ขออนุญาตก่อนแป๊บนึงคุณผู้ฟังแหมลืมปิดเสียงนิดนึงนะคะอ่ะเอาละมีอีกไหมนะคะยายอ้อสัมยานก็มานะคะพี่วันนี้มั่งมีผลนะคะพี่สมยศบอกว่าคิดถึงมากๆเลยนะคะพี่โสภินสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ตั้มกระเตาะนะคะบอกว่าน้องพิมดาคนสวยวันนี้ขอขึ้นรถไฟเหาะด้วยนะคะวันนี้รถไฟธรรมดาไม่ได้ด้วยนะต้องเหาะไปด้วยนะคะพี่คิตตี้วังว่าสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็มีพี่ธนพัฒน์ด้วยนะคะพี่โสภินด้วยเนาะนะคะมีอีกไหมคะรายงานตัวเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่รถไฟออกแล้วนะเดี๋ยวจะมาน้อยอกน้อยใจขึ้นรถไฟไม่ทันกันไม่ได้นะคุณผู้ฟังนะตอนนี้นะคะให้เวลาในการส่งสติ๊กเกอร์มาสักหนึ่งตัวก็ได้ถ้าเกิดว่าพิมพ์ไม่ทันส่งสติ๊กเกอร์อะไรขึ้นมาก็ได้นะคะน้องมังกรธนชนค่ะพี่ไผ่ตะกั่วป่านะคะพี่ประหยัดเกื้อกูลด้วยนะคะแล้วก็หมดแล้วนะคะเท่าที่เห็นตอนนี้นะมีแค่นี้แหละคุณผู้ฟังพี่สุรยุสมานอัคนีด้วยนะคะคุณยายพอเพียงก็มานะคะหมดแล้วคุณผู้ฟังนะวันนี้เรียกครบถ้วนแล้วพี่ประหยัดเกื้อกูลด้วยนะคะมีใครยังไม่ได้รายงานตัวอีกไหมคะมาได้เลยมาได้เลยรออยู่นะคะคุณผู้ฟังค่ะนะคะมีพี่ไผ่ทักทายกันแล้วเนาะนะคะแล้วก็คุณยายพอเพียงก็ทักทายแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ค่ะรถไฟออกแล้วค่ะน้องแชมป์บอกผมด้วยผมด้วยนะคะทักทายน้องแชมป์แล้วเรียบร้อยนะคะหมดแล้วนะคะวันนี้รถไฟขบวนสั้นๆเนาะคุณผู้ฟังหายไปไหนกันหมดนะนะคะเอาละคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะพิมดาจะขอ1สายหน้าไมค์ด้วยค่ะที่022481366นะคะกดกันเข้ามาได้เลยนะคะกดมาขอเพลงกับแป้งโกะคนสวยนะคะแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรกลับไว้ด้วยเนาะเดี๋ยวคอมพิวเตอร์แรนดอมไปเจอเบอร์ใครนะคะก็รับสายกันด้วยกันละกันเนี่ยมากันเพียบเลยตอนนี้พี่สุเทพเขียวสวัสดิ์พี่เรินเรินพี่นิวรณ์บอกรอด้วยพี่วิจิตจากพิจิตรนะคะพี่นิรมัยวารินด้วยนะคะนี่เลยนะคะพี่รัตนาด้วยนะคะนี่มากันแล้วนะคะอ๋อแปลว่าข้อความมันต้องพึ่งเด้งขึ้นมาแน่ๆเลยใช่ไหมคุณผู้ฟังนะคะน้องพี่อะไรเนี่ยพี่มิสเดี๋ยวนะมิสM พี่ M 4วันเหรอใช่ไหมพี่ M 4วันหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ยังมีพี่น้องอาด้วยนะคะพี่ A สุดหล่อน้องเบเบตเทียนนวมด้วยนะคะมีใครอีกนะพี่ธนวัฒน์แสงประจักษ์ด้วยนะคะน่าจะประมาณนี้แหละเนาะคุณผู้ฟังเนาะอย่าลืม1สายหน้าไมค์นะคะใครที่ยังไม่เคยคุยเลยแล้วไม่เคยโทรติดเลยลองกดมาดูค่ะ022481366ถ้าวันนี้คุณโทรติดหน้าใหม่แปลว่าคุณจะเป็นผู้โชคดีค่ะ

0: แค่หมูคาจากอุ้มอิ๋มนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์กันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะน้องบิ๊บและคนสวย
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ยชื่ออะไรคะ
3: พี่แอมจากจันทบุรีค่ะ
0: พี่แอมจากจันทบุรีพี่แอมทำอะไรอยู่ตอนนี
3: ้พี่แอมก็นอนอยู่ในบ้านกับน้องแม่ส่วนตัวพี่แอมจะถามน้องน้องบิ๊บมาว่ามาจันทร์วันที่31ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะพี่แอมพี่แอมไปไหมโรงเรียนบ้านคลองอะไรนะบ้านอะไรนะบ้านคลองกระพงใช่ไหมพี่แอมอยู่แถวๆนั้นปะคะ
3: พี่แอมอยู่คลองที่จุกูแดดพี่แอมอยู่อำเภอท่าใหม่ติดกันเลยแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนสิ
0: ไม่รู้ว่าโรงเรียนคลองกระพงอยู่ที่ไหนใช่ไหมท่าใหม่เหมือนกันนี่แหละน่าจะอยู่ใกล้ๆกันเนาะพี่แอมเนาะเพราะว่าพี่แอมก็อยู่อำเภอท่าใหม่เหมือนกันใช่ไหมทำยังไงดีพี่แอมอยากมาอยากไปเหรอคะ
3: พี่แอมอยู่คลองที่จะกูดแดดที่ที่น้องปิงนามามันอยู่อำเภอท่าใหม่
0: พี่แอมอยู่เขาคิดจะกูดมันไกลกันไหมคะ
3: ไม่ไกลติดกันแหละแต่พี่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนของท่าใหม่สิ
0: อ๋อติดกันใช่ไหมเขาคิดจะกูดกับท่าใหม่ทำยังไงดีล่ะพี่แอมใครจะพาพี่แอมไปได้อ่ะ
3: ก็ถ้าพี่จะไปก็พี่จะขับรถไปก็ได้
0: ขับรถไปก็ได้ใช่ไหมพี่แอมดูอันนี้เป็นมะ Google Map ดูแผนที่อะไรเงี้ยดูเป็นปะ
3: ได้ครับ
0: ได้
3: ค่ะน้องพิมดาไม่เคยน้องพิมดา
0: อยากเจอพิมดาเหรอคะ
3: ใช่ครับ
0: มานะพี่แอม
3: น้องน้องเป็นพี่ก็เคยอยู่แล้วน้องไม่ก็เคยแล้วน้องลูกชายเคยอ่ะแต่น้องเป็นมาพี่ไม่เคยเห็น
0: เอาทำไมอ่ะทำไมถึงเคยเห็นน้องเพชรน้องลูกตาลน่ะคะทำไมไม่เคยเห็นพิมดาไปเจอที่ไหนมา
3: ก็ดูในโทรศัพท์ไงหนู
0: ดูในโทรศัพท์แต่ไม่เคยเห็นพิมดาเลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะไม่เคยน้องพิมดาเลย
0: หรือว่าอยากเจอตัวจริงหรือยังไงถ้าเกิดว่าถ้าเกิดอยากเห็นหน้าเนี่ยเข้ามาใน Facebook Live ก่อนก็ได้นะช่วงเนี้ยพี่แอมลองเข้ามาดูได้นะ
3: พี่แอมไม่เรียนสวยเลยล่ะ
0: ฮะลองเข้ามาดูก็ได้ไงใช่ไหม
3: อยากไปน้องนาพี่อยากไปเจออ
0: ยากมาใช่ไหมคะพี่แอมทำยังไงดีล่ะมีญาติไหมมีเพื่อนไหมชวนเพื่อนชวนญาติไปได้ไหม
3: ไม่รู้ว่าน้องบินมามาก็ต้องมีสบายใจบอกว่าถูกมาใช่ไหม
0: ค่ะพี่หมีด้วยนี่แหละวันอาทิตย์ที่31นี้ก็คือวันอาทิตย์นี้แหละที่จะถึงนี้แหละเน
3: า
0: ะ
3: ตรงวันวิสาเนาะเพราะพี่ทำบ้านใหม่ด้วย
0: อ๋อกำลังยุ่งเลยใช่ไหมทำบ้านใหม่อยู่หรอหรือยังไง
3: ใช่ใช่จะทำบ้านใหม่
0: ถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนาะว่างๆเนาะแวะไปนะคะ
3: ค่ะแล้วตัวจะมือมือจะได้เวียงไปอะ
0: อะไรนะ
3: เวียงไว้เวียงน้องบินมาน้องไปรักแท้กล้าคอนเทนต
0: ์โอ้ยรู้จักเพลงด้วยรักแท้หรือแค่คอนเทนต์ถ้าไปเดี๋ยวจะร้องให้ฟังเลย
3: ไม่ร้องได้ไม่ร้องได้เหมือนกัน
0: ร้องได้ด้วยเหรอสักท่อนได้ไหมสักท่อนได้ไหมเอาไหมร้องไหมเขินอยู
3: ่
0: เขินอยู่เนาะเขินไม่เป็นไร
3: พูดว่าเก็บ
0: ขอเพลงดีกว่าเนาะใช่ไหมได้เลยขอเพลงคำว่าจบพูดเบาๆก็เจ็บของเอิร์นเดอะสตาร์นะคะ
3: มองตาบ้าไปถึงเงินไม่ลงเลยหรอเราบ้าตั้งนานแล้ว
0: อะไรนะมอบอะไรนะ
3: ไม่ใช่น้องเอิญน้องไม่ได้ออกอะไรบ้านานแล้วในน้อง
0: น้องเอิญเหรอพี่เอิญเหรอพี่เอิญก็มีเพลงใหม่มาเรื่อยๆค่ะยังไงฝากติดตามพี่เอิญด้วยนะ
3: ค่ะไม่เคยมาเจอหนูน้องเอิญอ่ะ
0: ค่ะเคยเจอหรอ
3: ค่ะก็มาที่เขาที่จะคุณแล้วพี่เคยไปถึงเขา
0: เออมางานเหรอฮะ
3: ใช่งานตลาดงานผลไม้อะแล้วลูกบินละ
0: งานผลไม้
3: ใช่ไหม
0: ใช่ไหมก็เลยชอบก็เลยชื่นชอบน้องเอิญเนาะก็เลยชื่นชอบน้องเอิญอยากวันนี้อยากฟังเพลงคำว่าจบพูดเบาๆก็เจ็บนะคะ
3: ก
0: ็ได้เลย
3: น้องบินละแล้วก็น้องแป้ง
0: อะไรนะ
3: มอมน้องพิมลาน้องป้าแล้วก็อีเจเจรวัตรบุญนิลิศบุญเจนจังเนี่ย
0: ได้เลยมอบให้น้องพิมดาน้องแป้งนะคะแล้วก็มอบให้ใครอีก
3: ดีเจเอกจันยวัฒน์พลวิง
0: ดีเจเอกเหรอ
3: ใช่เขาเป็นดีเจที่จันเนี่ย
0: อ๋อดีเจที่จันทบุรีได้เลยนะคะ
3: น้องพิมดาแป้งจะถามน้องพิมดาว่าเกิดวันที่เท่าไหร
0: ่ทำไมล่ะจะดูดวงให้เหร
3: อไม่อยากรู้แล้วไม่รู้กับวันเกิดน้องรู้ตามที่สุก้าธันวาน้องเมย์วันที่เกิดเมษภาน้องเป๊กก้ามีนา
0: จะวิวน้องพิมดาน้องพิมดาเกิดวันที่27กุมภาค่ะ
3: เอาเกิดเร็วๆกันเลย
0: เออเนาะอ่ะเอาล่ะพี่แอมขอบคุณมากๆเลยที่วันนี้โทรมาหน้าไมค์ดูแลสุขภาพด้วยนะคืนนี้พักผ่อนยังมีความสุขเลยนะคะพี่แอมนะเดี๋ยวเปิดเพลงพร้อมๆให้ฟังนะ
3: ขอบคุณมากเลย
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณ
2: ค่ะสนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
0: สายชิวฮิวใจต้องขอขอบคุณด้วยค่ะยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: Unicorn Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: สวยค่ะ

ตัวด้วยเพลงรอสัญญาใจขอเสียงคนที่ยังรอกันอยู่หน่อยครับผมน่ารักมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยอาจับมือกันนิดนึงก็แล้วกันเนาะครับผม

0: พร้อมทีหนึ่งโอ้โหไม่ได้เอามาเพื่อด้วยจะให้กระเทียมแทนแล้ว
1: อ่ะได้เลยครับจัดให
0: ้โอ้โหขอบคุณครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือด้วยนะครับ
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่คือเสียงร้องของพี่มดรังสิมันค่ะชื่อเพลงว่ารอสัญญาใจนะคะพี่มดเนี่ยมาร้องให้ฟังกันสดๆเอาไว้นะคะในงานปาร์ตี้ปีหนูหมูไม่อยู่หนูแอปเบลนะคะร้องไว้ที่บมจ.อสมท.นี่เองนะคะวันที่16ธันวาปี2550ค่ะนะคะก็หยิบมาฝากกันในช่วงของมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
3: มหานครไลฟ์
4: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร
2: ์เอาละค่ะคุณผู้ฟังพักกันสั้นๆสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์แน่เด้อพร้อมมา
1: พร้อมแล้ว
0: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักๆ
4: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหอดใจ
1: ย
0: ำ
1: ยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้ทั้งหลาย
5: ยำยำจัมโบ้
6: ชิโนโมโต
7: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
8: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
9: ไอ้โปร

0: ไทยพญานาค
1: หอมเฮฟ
0: หอม
1: หอม
0: หอมเฮฟสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮฟ

0: ริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: นี่ล่ะค่ะผู้สาวบ้านใดนะคะจากพี่แดงจิตกรนะคะเพลงนี้ขอมาทางหลังไมค์ด้วยนะคะจากพี่จ่อยนครพนมนั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังยังเหลืออีกหนึ่งเพลงรอคุณผู้ฟังอยู่นะคะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าไม้ด้วยนะคะ022481366นะคะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่นะคะใครที่โทรมาติดหน้าไม้นะคะวันนี้คุณคือผู้โชคดีเพราะว่าโทรติดยากมากเลยเห็นบางคนเนี่ยโทรมาหน้าไม้บอกอุ้ยโทรไม่ค่อยติดสายไม่ค่อยว่างไม่ค่อยมีคนรับอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ฟังลองโทรมาดูค่ะว่าติดไหมแล้วอย่าลืมทิ้งเบอร์โทรกลับเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ขออนุญาตทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะจากพี่จรัญมโนเพชรบ้านบนดอยค่ะชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันกับพิมพ์ดามหานครนะคะ

0: 21 นาฬิกา22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเวลา21 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะเทนากุลม็อบไรเดอร์บุกกระทรวงแรงงานยื่นหนังสือค้านเข้าระบบประกันสังคมมองจ่ายซ้ำซ้อนวิ่งหลายแอปอาจส่งผลกระทบกับรายได้กลุ่มไรเดอร์สมาชิกจีเคลื่อนที่เร็วกว่า100 คนรวมตัวทำกิจกรรมบริเวณสถานีรถไฟฟ้าจตุจักรเพื่อเคลื่อนขบวนมายังกระทรวงแรงงานยื่นหนังสือคัดค้านการนำกลุ่มไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมโดยมีการนำป้ายข้อความระบุข้อความต่างๆอาทิคัดค้านประกันสังคมเข้าระบบแรงงานไรเดอร์ไม่เอาประกันสังคมมาตรา33ถามไรเดอร์ส่วนรวมหรือยังว่าจะเอาประกันสังคมมาแสดงเชิงสัญลักษณ์ตัวแทนกลุ่มไรเดอร์บอกว่าไรเดอร์ส่วนใหญ่ไม่พร้อมเข้าสู่ระบบประกันสังคมหากยังใช้เงื่อนไขกฎหมายและรูปแบบเดียวกันกับระบบนายจ้างลูกจ้างทั่วไปเพราะลักษณะการทำงานของไรเดอร์ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านั้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้โบนัสและค่าตอบแทนพิเศษของไรเดอร์โดยตรงนอกจากนี้ยังมีความกังวลเรื่องการหักเงินสมทบประกันสังคมซ้ำซ้อนเนื่องจากไรเดอร์ส่วนใหญ่ทำงานมากกว่า1 แอปพลิเคชันแต่ยืนยันกลุ่มไรเดอร์ไม่ปฏิเสธการเข้าสู่ระบบแต่ต้องการให้มีการปรับเงื่อนไขให้เหมาะสมกับสภาพการจ้างงานจริงอีกทั้งยอมรับว่าข่าวปัญหาการจ่ายสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมที่ผ่านมาเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ไรเดอร์จำนวนมากเกิดความกังวลต่อระบบเบื้องต้นกลุ่มตัวแทนกลุ่มไรเดอร์ได้ยื่นหนังสือก่อนส่งตัวแทน15 คนไปพูดคุยกับกระทรวงแรงงานเพื่อหาแนวทางข้อสรุปในเบื้องต้นกรรมธิการคมนาคมรับหนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟวอนเร่งรัดกระทรวงคมนาคมแก้ปัญหาภายในที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยนายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการคมนาคมรับหนังสือจากนายสราวุฒิสรานวงศ์ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยและคณะเพื่อขอให้พิจารณาหาข้อเท็จจริงและเร่งรัดเสนอแนะต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภายในของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการให้บริการประชาชนจึงขอให้คณะกรรมการคมนาคมใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการศึกษาติดตามเร่งรัดให้รัฐบาลและกระทรวงคมนาคมดำเนินการแก้ไขปัญหาด่วนคือปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่ปัจจุบันเหลือเพียงประมาณ 8,200 คนส่งผลให้บุคลากรทำงานหนักทำล่วงเวลาทำงานวันหยุดต่อเนื่องกระทบต่อสุขภาพประสิทธิภาพการทำงานรวมถึงเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายด้านค่าล่วงเวลาปัญหาทรัพยากรและขบวนรถเก่ารถโดยสารและอุปกรณ์จำนวนมากอายุการใช้งานเกิน30 ปีทำให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพค่าซ่อมบำรุงสูงปัญหาหนี้สะสมของรฟท.สะสมกว่า 322,000 ล้านบาทส่วนหนึ่งเกิดจากการดำเนินงานตามนโยบายรัฐในการให้บริการสาธารณะซึ่งเก็บค่าโดยสารต่ำกว่าต้นทุนจริงมากแม้กฎหมายกำหนดให้รัฐบาลต้องชดเชยผลขาดทุนแต่ที่ผ่านมาได้รับการชดเชยไม่ครบส่งผลให้ต้องกู้เงินเพิ่มและแบกรับดอกเบี้ยปีละหลายพันล้านบาทจึงต้องการให้คณะกรรมการการคมนาคมนำข้อมูลไปผลักดันแนวทางแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับบริการขนส่งทางรางที่มีคุณภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอิสราเอลเผยปลิดที่ผู้นำกองกำลังติดอาวุธคนใหม่ของกลุ่มฮามาสกองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าสามารถปลิดชีพนายโมฮัมหมัดโอเดผู้นำกองกำลังติดอาวุธที่ได้รับการแต่งตั้งคนใหม่ของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาได้สำเร็จจากปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังจากเพิ่งปลิดชีพผู้ดำรงตำแหน่งคนก่อนหน้าไปเพียงไม่กี่วันท่ามกลางการยกระดับแรงกดดันทางทหารในฉนวนกาซาและขยายปฏิบัติการในเลบานอนญาติของนายโอเดรายหนึ่งยืนยันการเสียชีวิตดังกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์พร้อมระบุว่าพิธีฝังศพจะจัดขึ้นหลังการละหมาดช่วงบ่ายในเมืองกาซาซิตี้ ทั้งนี้แม้ว่าทางกลุ่มฮามาสจะยังไม่มีการออกแถลงการอย่างเป็นทางการแต่แถลงการจากครอบครัวของนายโอเดลระบุว่าเขาเสียชีวิตพร้อมภรรยาและบุตรชายด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในฉนวนกาซาเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิต6รายรวมถึงผู้หญิงอย่างน้อย1รายผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า20รายจากการโจมตีของอิสราเอลในครั้งเดียวกันนี้ส่งผลให้อาคารชุดพักอาศัยชั้นบนในย่านริมันของกาซาซิตี้ถูกทำลายอย่างเสียหายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงอยู่ในพื้นที่เพื่อค้นหาผู้ที่อาจได้รับเคราะห์เพิ่มเติมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะธนากุลรายงานค่ะ
2: สิริน
4: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
8: เขาก็เปิดที่กินชาบูดีกว่า
7: เขาจะกินปิ้งย่าง
8: แต่เขาจะกินชาบู
7: ปิ้งย่าง
8: ชาบู
7: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
9: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยพิมดามหานคร
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ห้า
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะยังอยู่กับพิมดามหานครนะคะดูแลคุณผู้ฟังในช่วง3ทุ่มจนถึง4ทุ่มอยู่เป็นเพื่อนกันนะอย่าเพิ่งทอดทิ้งกันไปไหนนะคะตอนนี้ในไลฟ์เนี่ยนะคะเงียบกริบไม่มีขยับเลยนะคะเพราะว่าคนดูตอนนี้มาดูทางต๊อกต๊อกแทนแล้วนะไม่อยู่ในไลฟ์กันแล้วนะคะตอนนี้เอาล่ะ1สายหน้าไมค์มารอแล้วเดี๋ยวเราทักทาย1สายหน้าไมค์ก่อนสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณพี่อะไรเอ่ย
4: พี่หน่อยครับอยู่นครพนมครับ
3: พี่หน่อยทำอะไรอยู่คะ
4: นั่งเล่นอยู่ครับ
3: เออนะ
4: อากาศร้อนมากเลยครับอากาศร้อนมากเลย
3: หรอใช่ไหมแล้วนอนกี่โมงคะเนี่ย
4: ประมาณหกทุ่มล่ะ
3: หกทุ่มหกทุ่มคือหกทุ่มคือกี่ทุ่มนะ โอ้ย
4: ได้ยี่สี่นาฬิกามั้ย
3: สี่ทุ่มห้าทุ่มหกทุ่มเที่ยงคืนเหรอ
4: ใช่เที่ยงคืนครับ
3: อ๋อเที่ยงคืนใช่ไหมแ
4: ล้วเมย์ก็หลับเปิดวิทยุไว้ครับ
3: อ๋อพอน้องเมย์มาก็คือเปิดวิทยุทิ้งแล้วหลับเลย
4: ครับ
3: ใช่ไหม
4: ฟ
3: ัง
4: ไปเรื่อย
3: เออฟังไปเรื่อยเนาะนะคะ
4: ครับ
3: อ่ะพี่หน่อยพี่หน่อยตะกวันทำงานปะเนี่ย
4: ไม่ครับผมอยู่บ้านทำนาครับ
3: อ๋อเหรอคะก็คือทำงานนั่นแหละทำนาเนี่ยเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง
4: แบบไม่ง่ายครับไกด์นาหวานคร
3: ับ อ๋อนาหวานเหรอคะเราเคยคุยกันหรือยังนะพี่หน่อย
4: รู้สึกว่าคุ้นคุ้นหรือไม่รู้
3: ใช่ไหม
4: รู้สึกว่า
3: ในไหน
4: สองสามเดือนแล้ว
3: ประมาณสองสามเดือนที่ผ่านมาเนาะไหนก็พูดถึงนาหวานแล้วพี่หน่อยช่วยให้ความรู้หน่อยได้ไหมคะมันมีนาอะไรบ้างคะเวลาทำนาเนี่ย
4: ผมก็แถวๆนี้แบบว่านาหวานกับนาดำนะครับดำเมา
3: อ๋อนาหวานนี่แตกต่างจากนาดำยังไงคะ
4: นาหวานมันง่ายครับไถแล้วก็หวานข้าวแล้วก็ไถกบเลยครับ
3: ไถแล้วก็หวานข้าวแล้วก็ไถกบถ้านาดำล่ะคะ
4: ถ้านาดำต้องหวานข้าวแล้วมันต้นใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ถอนเป็นมัดก้านครับ
3: อ๋อมีวิธีการ
4: ประมาณเดือนกว่าสองเดือนประมาณก็ถอนมาแล้วก็ที่แล้ว4-5ยอดก็ดำไปนะครับ
3: อ๋ออันนี้เขาเรียกว่านาดำ
4: ใช้คนนะครับ
3: ใช้คนทำถ้านาหวานใช้เครื่องทำนี่แหละใช้รถทำหรอรถแท็กเตอร์นี่แหละคะ
4: ใช่ครับ
3: อ๋อแปลว่าสมัยนี้เนี่ยก็เปลี่ยนมาทำนาหวานกันแล้วสิคะใช่ไหม
4: มันง่ายครับ
3: มันง่ายกว่าใช่ไหม
4: คร
3: ับ
4: อ๋อ
3: แล้วก็มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมีรถแท็กเตอร์เข้ามาเน
4: าะแบบว่าราคาข้าวมันถูกเขาเลยไม่ค่อยทำอ่ะ
3: ไม่ค่อยทำนาไหนคะ
4: ได้ทำแค่พอกินก็พอละ
3: อ๋อหมายถึงว่าราคาข้าวมันถูกลงเวลาขายอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เลยทำแค่พอกินเราก็เลยไม่ได้ทำขายแล้วอย่างนี้เหรอคะ
4: ใช่ครับ
3: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วของพี่หน่อยเป็นยังไงพี่หน่อยทำขายอยู่ไหมหรือว่ายังไง
4: ไม่ก็พอกินนะครับทำกินนะคร
3: ับ อ๋อทำกินเองก็ไม่ได้ขาย
4: ครับห้าหกไร่ก็พอละ
3: ทำกินเองห้าหกไร่อันนี้คือทำกินเองเหรอคะพี่กินกี่ปีคะ
4: ข้าวไม่ได้เยอะนะครับประมาณตันกว่าสองตันนะ
3: ห้าหกไร่ได้ประมาณตันสองตันแล้วตันสองตันนี่กินไปได้กี่ปีคะเนี่ย
4: อุ้ยถ้ากินถ้าไม่ขายก็สองปีสามปีแล้วอ๋อ
3: แล้วก็จะมียุ้งข้าวเก็บไว้อย่างนี้ใช่ไหม
4: ครับผม
3: อ๋อแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าเรามีข้าวตุนเอาไว้แล้วสามปีอย่างเงี้ยปีหน้าเราต้องทำอีกไหมนาเนี่ย
4: ไม่แต่ว่าข้าวมันเอาไว้นานมันก็ไม่อร่อยหรอกครับมันเหม็นเลยไม่รู้ละ
3: อ๋อมันเหม็นใช่ไหม
4: ก็เลยกินปีต่อปีนะคร
3: ับ อ๋อก็เลยพยายามที่จะทำให้ได้ปีต่อปีอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ทำใหม่ทุกๆปีเนาะ
4: ครับผม
3: ดีจังเลยนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่หน่อย
4: ไอ้ทุยเหรอครับ
3: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะมอไปใครเป็นพิเศษไหมเพลงเนี้ย
4: คุณแป้งแล้วก็หน้าไม้คนสวยเลยครับ
3: หน้าไม้คนสวยคือหมายถึงพิมดา
4: ใช่ครับ แล้วก็ลูกทุ่งมหาลูกคอนทุกท่านเลยครับ
3: ได้เลย
4: ตัวเพลงเลยครับ
3: ได้เลยค่ะทำไมถึงอยากฟังเพลงไอ้ทุยเพราะว่าเราทำนาเกี่ยวไหม
4: ใช่ครับ
3: ใช่ไหมเนาะนะคะไอ้ถุยก็ช่วยเราทำ
4: มันเพราะด้วยคร
3: ับ เอามันเพราะด้วยได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะพี่หน่อยที่โทรมาหน้าไมค์นะคะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ดูแลสุขภาพด้วยนะ
4: ครับผม
3: นั่นแหละฝันดีนะคะ
4: ครับ
3: สวัสดีค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังนะพี่หน่อยขอเพลงไอ้ถุยมานะคะเราก็จะต้องหาพาเรทที่มันเกี่ยวกับอะไรดีลองไปฟังพร้อมๆกันค่ะแล้วมาเดากัน

0: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะแหมวันนี้อบอุ่นเหลือเกินอบอุ่นเหลือเกินในห้องจัดรายการนะคะตอนนี้เนี่ยมีทั้งหลังไมค์นะคะหลังไมค์อยู่ครบเลยนะมีทั้งช่างด้วยเมธิชาก็มาแล้วนะคะตอนนี้มารวมตัวกันนะคะอาจจะมีเสียงเจ้าเจ้าเจ้าเจ้านิดนึงนะคุณผู้ฟังเนาะนะคะก็เป็นบรรยากาศที่น่ารักดีนะสนุกสนานคุณผู้ฟังก็จะได้ฟังไปด้วยได้ยินเสียงเบื้องหลังกันไปด้วยนะคะสี่เพลงค่ะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะคะมีใครกันบ้างมีเพลงอะไรกันบ้างวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรไหนดูซิมีใครทายถูกบ้างไหมเอ่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไอ้ทุยนั่นแหละทุยเอ่ยควายเอ่ยนะก็เรียกได้หลายแบบแต่ว่าก็คือหมายถึงน้องควายนะคะเพลงแรกเลยค่ะคนขี่หลังควายจากพี่ดาวบ้านดอนนะคะตามมาด้วยไก่นาตาฟางเพลงนี้ทำไมไม่มีคำว่าควายในชื่อเพลงแต่ในเนื้อเพลงมีไงฉันขี่ไอ้ทุยวิ่งลุยท้องนาฉันค้นบ้านป่าหน้าตาเหมือนโจรเห็นไหมขี่ไอ้ทุยนะคะตามมาด้วยคนดังลืมหลังควายจากคุณแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์และปิดท้ายกันด้วยไอ้ทุยนะคะจากวงแอลกอฮอล์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพาเรทชุดนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับควายนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยคุณผู้ฟังค่ะพาเรทเพลงฮิตนะคะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: มาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังขาชั่วโมงนี้นะคะเหมือนเคยเช่นเคยนะคะรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษมาแล้วเจ้าค่ะมารับคุณผู้ฟังกันแล้วนะคะหลังไมค์ค่ะวันนี้ต้องเรียกเป็นแบบแร็ปเนาะพี่นิตยาเชียงใหม่ลุงอนันต์ลาดพร้าวพี่จ่อยนครพนมลุง935แท็กซี่พี่กูดชลบุรีพี่วาสนาหาดใหญ่พี่ออฟคอนซี่ไม่ใช่นครราชสีมานะคะเอาล่ะทีนี้นะคะทาง Facebook Live นะคะมีใครอยู่ด้วยกันบ้างนะน้องมังกรธนชนพี่ไผ่ตะกั่วป่าพี่ประหยัดเกื้อกูลนะคะแล้วก็ยังมีพี่ธนภัทรด้วยนะคะเดี๋ยวนะเหมือนมันจะค้างอันนี้ไม่ใช่นี่พี่เอกพลชอบข่าวพี่คิตตี้วังว่าวันนี้เป็นพี่นะลูกนะพี่จิรพรเนียมอิ่มนะคะพี่มนเรียวนะคะแล้วก็มีพี่อนุชาจากจังหวัดเลยนะคะน้องหนูดีกู๊ดบอกว่าหลังไมค์วุ่นวายจังเลยถ้ายังดูกันอยู่ในต๊อกต๊อกเนี่ยนะก็จะเห็นความวุ่นวายของแพร่นะคะฟังจากทางวิทยุกับ Facebook Live นี่อาจจะได้ยินเสียงเจ้อแจ้วเบาๆบางๆแต่ถ้าดูทางต๊อกต๊อกนี่โอ้โหชัดเจนเลยใช่ไหมลูกนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะพี่ไพศีนะคะแล้วก็พี่อินแถนพี่โชคชัยนะคะพี่หนึ่งรักลูกที่สุดด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่เรดมี่นะคะมีอีกไหมหมดแล้วหรือยังพี่สาวคำเจ้าสวัสดีเจ้านะคะแล้วก็ยังมีใครอีกนะเดี๋ยวแป๊บนึงคุณฟังขออนุญาตรีโพสต์แป๊บนึงนะคะพี่ TSJ JJ ด้วยนะคะอุ้ยพี่คนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเฟซบ่อยเหลือเกินนะเนี่ยพี่อัญชลีชูสุขพี่นิสานะคะแบบแอบแวบไปตอกดีเจมานะคะมาติดตามกันด้วยนะฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกนะพี่เชษด้วยนะคะพี่เชษพี่ดาวสวัสดีค่ะนะพี่นิ่มบอกพี่นิ่มยังอยู่นะนะฮะพี่สุรยุสมานคณีนะคะบอกว่าเล่านิทานชาวนากับงูห้องๆเอางูเห่าเหรอชาวนากับงูเห่าเหรออุ้ยมันเบสิกมากเลยพี่นะเคยฟังกันหมดแล้วนะเราเอาเรื่องใหม่ๆบ้างนะคะพี่วีรศักดิ์พี่บอลวีรายงานตัวนะคะแล้วก็พี่อินแทนก็ทักทายกันไปแล้วเนาะนะคะแล้วก็ยังมีอีกนะเดี๋ยวแป๊บนึงขออนุญาตเข้าไปดูตรงนี้นิดนึงนะคะมีพี่นิ่มบอกพี่นิ่มไปด้วยเนาะพี่อวติสุวรรณภูมิด้วยนะคะแล้วก็พี่เชษทักทายกันแล้วเนาะเมื่อกี้นี้นะคะมีพี่อะไรอีกเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเลื่อนดูตึ๊ดพี่จิรพรเนียมอิ่มพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ทักทายหมดแล้วเรียบร้อยนะคะหมดแล้วจ้าเพราะฉะนั้นแล้วนะคะรถไฟออกแล้วเนาะไปแล้วค่ะรถไฟออกแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะอ้าวละค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจาก พี่ไหมไทยจอมยุทธของเราด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะในช่วงของจ่อคิวฮีท
2: จ่อคิวฮีท
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงใหม่จากอ้ายไหมไทยหัวใจศิลป์นะคะชื่อเพลงว่าสิทธิ์ของเจ้าค่ะนี่มาเสิร์ฟแล้วนะคะเพลงโดนๆให้เราฟังกันอยู่เป็นประจำเลยนะคะสำหรับอ้ายไหมไทยหัวใจศิลป์เนาะสังกัดพระเอกใหญ่9999นะคะคำร้องทำนองเนี่ยได้พี่กี้พงศักดิ์มาเขียนให้นะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่พานุวัฒน์สิงห์สนั่นนั่นเองนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้ค่ะก็สามารถขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยนะคะเจ้าคิวฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์กรีนเอาใหม่แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังมาถึงช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันมาลุ้นกันสิว่าเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาเนี่ยนะจะได้ฟังในช่วงนี้หรือเปล่า
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: สองเพลงค่ะคุณผู้ฟังเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังช่วยกันเลือกมาด้วยนะคะนารีรำพึงค่ะจากวงฟูนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยอยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่11ค่ะตามมาด้วยโนราพลัดถิ่นนะคะจากพี่เนตราเชนนะคะฟิตเตอร์ริ่งกับพี่กล้วยสแตมค่ะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่20และเพลงนี้คนขอเยอะนะพูดจริงๆนะเดี๋ยวรอลุ้นกันเลยนะว่าสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นยังไงเนาะคุณผู้ฟังเนาะเอาล่ะนะคะก็หยิบมาฝากกัน2เพลงค่ะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้

0: โดยพิมดามหานคร
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: รักน้องพรนะคะจากคุณอาสดใสรุ่งโพทองค่ะเพลงนี้ขอมาทางหลังไมค์คุณลุงอนันต์ลาดพร้าวจัดให้แล้วนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องเล่าในวันนี้นะคะมาละค่ะคุณผู้ฟังมาแล้วอย่างที่บอกไปนะคะว่าเราก็จะต้องมีนิทานมาเล่าให้ฟังกันทุกๆคืนก่อนนอนนะคะวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของสีกากับพระนะคะสีกาค่ะไปถามท่านเจ้าอาวาสนะคะบอกว่าท่านเจ้าคะงวดนี้ขอเด็ดเด็ดสักงวดนะเจ้าคะพระก็เลยตอบว่าเจ้าเกิดวันที่เท่าไหร่ล่ะสีกาตอบว่า3เจ้าค่ะพระเลยตอบว่าเอ้า3แล้วเดือนเกิดล่ะสีกาตอบว่าเมษายนเจ้าค่ะพระตอบอีกว่าเอ้า4แล้วเจ้าเคยนอกใจสามีบ้างไหมกี่ครั้งล่ะสีกาตอบว่าไม่เคยเลยเจ้าค่ะพระจึงตอบว่าเอ้า0เอาไปเลย340สีกาดีใจเนื้อเต้นเลยค่ะทุ่มซื้อไปเลย340โดดโดดพันคูณพันอันนี้อย่าไปทำตามนะคุณผู้ฟังนะเลขที่ออก348สีกาสุดเซ็งเลยค่ะคร่ำควรไปเลยไม่น่าเลยตัวท้ายถ้าบอกพระไปตรงๆป่านนี้ถูกหวยไปแล้วสีกาโกหกพระนี่เองถ้าบอกพระไปตรงๆนะว่าเคยนอกใจ8ครั้งในป่านนี้นะ3 4 8นะถูกไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนี้นะคะเป็นเรื่องนิทานก่อนนอนนะคะที่วันนี้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะในช่วงก่อนนอนแบบนี้นะคะเอาละค่ะหมดเวลาของพิมดาแล้วนะนี่พี่สุมาลาบอกว่าเข้ามาชมมาฟังนิทานพอดีเลยพี่สุรยุทธ์นะคะบอกขอ500คูณ500นะคะแล้วก็ยังมีพี่สว่างพรมแก้วพี่มานับอะไรพี่มานพไรเดอร์รังสิตนะคะเข้ามานะในช่วงท้ายๆแบบนี้พี่ยิ้มเรืองสีด้วยนะคะหมดเวลาของพิมดาแล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความด้วยค่ะคุณผู้ฟังที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะพรุ่งนี้เจอกัน10โมงตรงมานั่งเฝ้าหน้าจอหน้าปัดวิทยุกันเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ขอทิ้งท้ายอีก1เพลงค่ะ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มฝุ่นไพพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานขอบคุณด้วยกับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องลูกตาลชนทิชาคนสวยมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะส่วนใครที่รอน้องเมทิชานะคะก็รอหลังจากจบน้องลูกตาลชนทิชานะคะก็จะได้เจอกับน้องเมทิชากันต่อนะเดี๋ยวไลฟ์3คนเลยมั้ยน้องเมไลฟ์อยู่ด้วยกัน3คนเลยนะคะช่วยกันทำมาหากินเนาะคุณผู้ฟังเอาละค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงที่พี่วาสนาจากหาดใหญ่นะคะแนะนำกันเข้ามาขอกันเข้ามาทางหลังไมค์วันนี้ใจดีจัดให้เลยค่ะ
2: กลับมาเถิดวันวาน
0: วันวานยังหวานอยู่จากพี่ต้อมเรนโบว์วันนี้พิมดาลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟังค่ะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะมาแล้วนะคะจะเจอกันกับช่วงเวลาแบบนี้นะคุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์สี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยนะคะเรื่องงานเพลงเพราะๆนะคะลูกทุ่งแหละนะคะหลายๆเพลงก็ไม่ได้ฟังนานนะคะก็เป็น3งานเพลงจาก3ศิลปินคุณภาพนี่เป็นไงล่ะนะคะเริ่มต้นมากับน้ำตาหล่นที่โคราชนะคะงานจากพี่เอกราชสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ต่อด้วยอกหักจากปักใต้เอกชัยศรีวิชัยนะคะรู้สึกว่าเพลงนี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาแล้วก็ฝากไว้เมื่อหลายวันแล้วติดค้างเอาไว้อยู่นะคะวันนี้ก็จัดให้แล้วนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้อันนี้แบบว่าชอบคุณผู้ฟังนางลอยนางลืมนะคะสันติดวงสว่างจริงๆนางลอยนางลืมเนี่ยตันชอบอีกเวอร์ชันหนึ่งด้วยที่พี่วีรดาเนี่ยหลายๆคนคิดถึงพี่วีรดาเนี่ยเพลงเนี้ยนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังแบบว่าอยากฟังอีกเวอร์ชันเนี่ยเป็นเวอร์ชันผู้หญิงที่พี่วีรดาเขานำมา cover นะเมื่อหลายปีแล้วก็ตันรู้สึกว่าอุ๊ยเป็นนางลอยนางลืมที่แบบฟังแล้วมันแบบโอ้ได้อีกมูดได้อีกอารมณ์หนึ่งเหมือนกันนะฮะซึ่งต้นฉบับเนี่ยก็โอ้โหเขาหวานอยู่แล้วเจ้าพ่อเพลงหวานอยู่แล้วสำหรับสันติดวงสว่างนะฮะพอมีศิลปินนักร้องผู้หญิงเป็นเสียงผู้หญิงมาร้องเนี่ยก็เพราะไปอีกแบบด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะก็ว่ากันไปนะคุณผู้ฟังกับ3งานเพลงฮิตมาราธอนนะคะในช่วงต้นชั่วโมงวันนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังนะในวันที่27พฤษภาคม2569โอ้โหแป๊บๆนะผู้ฟังเนาะจะหมดเดือนอีกแล้วนะคะกำลังจะเข้าสู่เดือนที่6นะคะซึ่งก็เป็นอะไรว่าอะไรครึ่งปีนะคะที่เราจะเข้าสู่ครึ่งปีหลังของปี2569แล้วนะคะเร็วมากๆนะคะเวลาเดินเร็วแล้วก็เรื่องราวมากมายเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะเกิดขึ้นนะคะในแต่ละวันเนี่ยโหนะบางทีเรารู้สึกว่ากว่าจะผ่านไปได้นะคะแต่สุดท้ายแล้วมันก็ผ่านไปได้นะคะนะขอให้ทุกคนมีกำลังใจนะคะในการใช้ชีวิตเนาะแล้วก็เวลาเหนื่อยๆนะคะเครียดหรืออาจจะมีเรื่องอะไรอยากจะนะคะพักจากจะวางนี่นะคะก็หมุนมาอยู่เป็นเพื่อนกันได้นะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังนะคะได้ตลอด24ชั่วโมงนี่นะคะฟังทางวิทยุเนี่ยอาจจะมีบางช่วงที่แบบเราพักการกระจายสัญญาณแต่ว่าถ้าฟังทางออนไลน์เนี่ยฮะตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะฝากเอาไว้เลยนะคะกับช่องทางแอปพลิเคชันนี่แอปพลิเคชันของเรา Mcord Connect นะคะดาวน์โหลดไว้ได้เลยใครที่ยังไม่โหลดนะคะรีบเลย ต้องมีนะเดี๋ยวแบบว่าไม่ entrain นะคะ Mcord Connect นะคะ MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect ที่แปลว่าเชื่อมต่อนะคะ CONNECT Connect นะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะตรงนี้ก็สามารถติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงรายการอื่นๆของอสมทเราด้วยและติดตามข่าวสารจากสำนักข่าวไทยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะและทุกๆช่องทางของเราเลยทุกแพลตฟอร์มของลูกทุ่งมหานครนะคะฝากเอาไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งนี่เลยนะคะเข้ามารับชมไลฟ์ได้ทุกชั่วโมงค่ะคุณฟังค่ะก็จะได้เห็นหน้าดีเจนะคะแบบนี้ที่เพจ LTM FM 95นะจ๊ะนี่ไลฟ์กันทุกชั่วโมงคุณผู้ฟังจะได้มาพิมพ์ข้อความนะคะทักทายกันสดๆโอ้โหสวัสดีศิลปินที่น่ารักนะคะสวัสดีพี่จ่อยด้วยนะคะพี่จ่อยรวมมิตรนี่เขามาทักทายทางเพจของเราแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังทางเพจนะจะมีพี่ๆน้องๆศิลปินแวะเวียนกันเข้ามาเยอะเลยนี่ต้องมานะคะแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียอื่นๆด้วยนะคะ IG TikTok นะคะ YouTube เราก็มีนะคะก็ฝากกดติดตามไว้ทุกช่องทางเลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเราก็จะมีกิจกรรมดีๆนะคะตลอดทั้งปีนะคะข่าวสารมากมายอัปเดตวงการเพลงลูกทุ่งนะคะก็จะได้ทราบก่อนใครนะคะอ้าววันนี้เช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังนะคะใครที่อยากจะฟังเพลงไหนเป็นพิเศษนะคะก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะจ๊ะนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะตอนนี้022481366นะคะ022481366นะจ๊ะรอสายอยู่ตัวนี้นะคะน้องแป้งๆนะคะหลังไมค์นะคะรอรับสายตอนนี้มือแบบ
วางปุ๊บรับปั๊บวางซ้ายรับขวาเลยตอนนี้ 02-248-1366นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางสำหรับใครที่นะอาจจะสะดวกเป็นพิมพ์ข้อความนะคะพิมพ์ข้อความก็ส่งเป็น SMS เข้ามาได้นะคะที่4689400นะคะคุณน้าสุรัตน์นะคะเขาบอกว่านางลอยนางลืมเนี่ยชอบมากเลยเขาว่างี้นะคะยินดีมากๆยินดีมากๆเลยนะคะเพลงเก่าเพลงใหม่คุณผู้ฟังขานะคะแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะทุกช่องทางของเราที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะจ๊ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราจะมารับสายหน้าใหม่กันนะคะในช่วงสายชิลฮิวใจนะจ๊ะสายชิลฮิวใจนะใครอยากจะคุยสายหน้าใหม่อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับเอาไว้ได้เลยนะจ๊ะตอนนี้นะคะไปฟังงานเพลงสนุกสนุกขยับจังหวะขึ้นมาดีกว่านะคะงานจากพี่ดวงตาคงทองก่อนที่เราจะไปรับสายน้ำใหม่กันนะจ๊ะผู้ชายพายเรือหนูก็ยังแปลกใจนะว่าผู้หญิงก็พายเรือได้อยู่นะเนี่ย

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: สายชิลฮิวใจมาแล้วจ้าเนี่ยค่ะในช่วงนี้นะคะกับสายแรกของเรารออยู่แล้วนะคะแต่ว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักลายนะจ๊ะสายมาจากศรีสะเกษค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับแต่พี่ศักดิ์นี่แหละครับ
1: พี่ศักดิ์ค่ะสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับเป็นอยู่อำเภอกูขันลานหวดเด้อ
1: จ้า จำได้พี่ศักดิ์เราเคยคุยกันแล้วเนาะ
2: ใช่
1: แต่ว่าโดนหลายแมนบอ
2: แมน
1: แมนนะคะพี่ศักดิ์สบายดีนะคะ
2: สบายดีเพียงแต่ไม่มีเงินใช้
1: บอกเป็นอย่างบอกเป็นอย่างเดียวมันก็มีเรานึกถึงมันเดี๋ยวมันก็มานะคะที่ศรีสะเกษเป็นยังไงบ้างคะพี่ศักขาตอนนี้อากาศดีบ
2: อบรรยากาศแดดร้อนมากเลยครับ
1: วันนี้หรอ
2: ครับ
1: มีฝนบ้างไหมคะช่วงอาทิตย์นี
2: ้ก็เมื่อวานมีอยู่ฟ้าดูอยู่แถวไหนไม่รู้เลย
1: โอ้มีครึ้มๆมาแต่ไม่รู้ว่าไปตกแถวไหนใช่ไหมพี่ศัก
2: มันก็ตกกูคันนิดหน่อยนะ
1: อ๋อตกนิดตกนิดหน่อยอืม
2: ครับแต่ฟ้าลงปังอุ้ยตกใจหมดเลย
1: ฟ้าแลบแป๊บๆเหรอฟ้าแลบแป๊บๆเหรอ
2: ครับฟ้าแลบแต่มองไม่เห็นแต่ยินเสียงก็ตกใจแล้ว
1: โอ้จ้ะพี่ศักอยู่อำเภอขุขันใช่ไหมคะเมื่อกี้หนูฟังถูกต้องไหมคะใช่ไหมขุขันใช่ไหม
2: ครับ
1: อืม
2: ต้องทำในบ้านคือเบญจรัตน์มาทำงานร้านนวดนี่แหละ
1: อ๋ออ๋อจำได้แล้วพี่ศักนวดแผนโบราณ
2: ใช่ครับ
1: ถูกต้องใช่เป็นไงบ้างคะช่วงนี้ลูกค้าเยอะไหม
2: ก็มาเรื่อยๆ
1: จ้ะมาเรื่อยๆเนาะเออ
2: ครับพอได้ยังได้เก็บทุกคนอยู่นะ
1: ค่ะดีแล้วเรายังมีงานทำพี่ศักจ๋านะ
2: ครับแต่ฟังเพลงดินกับก้อนอิฐของชัยดีใช่ไหม
1: ดอกไม้กับก้อนอิฐหรือเปล่า
2: ไม่รู้เหมือนกันเพลงนั้นสนุกมาก
1: ใช่ใช่เมื่อกี้หนูหาให้ละนะคะที่พี่ศักฝากเอาไว้เป็นดอกไม้กับก้อนอิฐของคุณอาเสรีรุ่งสว่างเนาะ
2: ใช่เมื่อกี้พูดผิด
1: พูดผิดแล้วไม่เป็นไรนะพูดผูกก็ได้แซวเล่นพูดผิดเนาะเออนะคะไม่หนูเข้าใจบางทีมีคุณผู้ฟังนะแบบว่าเขาจำชื่อเพลงไม่ได้อย่างเงี้ยเหมือนกันพี่ศักแล้วก็จะแบบเออตรงเนี้ยที่มีอะไรแบบเนี้ยมันเพลงอะไรเนาะเนี่ยนะช่วยหาหน่อย
2: คร
1: ับ จ้าได้เลย
2: ยังไงผมก็คนพิการทางสายตานี่ก็ไม่ท้อแท้เลยเด
1: ้โอ้ยสุดยอดอยู่แล้วหนูมีเพื่อนขออนุญาตเนี่ยเพื่อนตาบอดอะเยอะมากพี่ศักอันนี้หนูพูดเลยเนาะมีทั้งนวดแผนโบราณทั้งขายสลากกินแบ่งทั้งนักดนตรีทั้งนักร้องโอ้ยเพียบ
2: อันขายลอตเตอรี่เออไปดูเขาอยู่ที่สมาคมแห่งประเทศไทยนะน่าเยอะนะ
1: จ้านะเออให้กำลังใจกันเนาะพี่ศักเนาะ
2: คร
1: ับ ค่ะเดี๋ยววันนี้จัดเพลงให้เลยขอบคุณพี่ศักนะจ้าเป็นกำลังใจให้นะจ้า
2: ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม
1: ่ครับผมพี่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน่ารักเสียงสดใสมาเลยนะคะหมอนวดที่น่ารักเนี่ยหนูว่าอยู่นะถ้าได้ไปขุขันได้ไปทางศรีสะเกษนี่ต้องแวะไปให้พี่ศักนวดให้หน่อยเมื่อยมากผู้ฟังโอ้ยเนี่ยพูดขึ้นมาปุ๊บเมื่อยเลยเนี่ยอ้าวจัดให้เลยนะคะสายชิวหิวใจกับงานเพลงของคุณอาเสรีรุ่งสว่างนะคะกับดอกไม้กับก้อนอี

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าไมค์ของเราอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะพี่ศักดิ์จากศรีสะเกษค่ะคุณผู้ฟังที่อยากจะแนะนำงานเพลงพิเศษหรือว่าจะจองสายหน้าไมค์นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับอีกหนึ่งสายด้วยก็สามารถโทรเข้ามาได้ตลอดชั่วโมงเลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะจ๊ะ022481366ค่ะในช่วงนี้นะคะข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังคะเนี่ยสำหรับใครที่กำลังวางแผนว่าอยากจะไปพักผ่อนอยากจะไปเที่ยวแล้วก็เที่ยวแบบโอ้โหให้ได้ความรู้ด้วยอันนี้สำคัญโอ้อันนี้น่าสนใจด้วยนะคะ FM 100.5 Mcot News ภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดค่ะกับทริปพิเศษนะคะที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวค่ะ The Legend's Tale 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูตรสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนนะคะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569ค่ะสำหรับไฮไลท์สำคัญของทริปนี้นะคุณผู้ฟังนะคะจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกแล้วก็สนุกสนานกันไปตลอดการเดินทางด้วยนะคะเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรสทุกมือค่ะทั้งหมดนี้นะคะเพียงท่านละ 15,900 บาทนะคะสำรองที่นั่งด่วนๆเลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์094-480-3076นะคะ094-396-6649และ086-825-1444นะคะสำหรับทริป The Legend's Tale 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคค่ะสำหรับใครที่ติดตามทางเพจของ Mcot News นะคะก็น่าจะมีรายละเอียดรวมถึงเบอร์โทรศัพท์เผื่อว่าคุณผู้ฟังฟังหรือว่าจดไม่ทันก็สามารถเข้าไปติดตามไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ FM 100.5 Mcot News นะคะมาจ้ะทักทายนี่สมาชิกของเรา

เอาดีกว่าเมมเบอร์เมมเบอร์ที่เพจนี่อุ้ยเข้ามากันเต็มเลยนะคะสวัสดีทักทายพี่สุรีพี่สุรีเอาไม่ใช่พี่สุรีด้วยน้องสุรีนะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ลูกตาลค่ะนี่ค่ะขอเพลงพบหมอหน้าห้านหน่อยค่ะอุ้ยไม่สบายเหรอจ๊ะเนี่ยต้องไปพบหมอตอนนี้หนึ่งสวัสดีพี่วิชัยนะคะทักทายมาจากพิษณุโลกนะบอกว่าวันนี้เนี่ย27องศาโอ้ก็ไม่ร้อนมากนะไม่ร้อนกำลังโอเคเลยเนาะนะคะแนะนำงานเพลงพ่อเนื้อทองของน้องเปาหลีเข้ามาด้วยนะคะสวัสดีพี่วิจิตนะคะพี่นักรบพี่วรรณภาพี่ศักชัยพี่สุพจน์นะคะแล้วก็มีพี่หนูเพียนนะคะน้องแววด้วยนะ น้องฟ้าใสบอกสวัสดีครับ FC พี่ตาลนะคะรับบทเป็นแฟนคลับแล้วนะเป็นบางวันเท่านั้นแหละเธอน่ะนะถ้าเกิดว่าพี่บอสไม่อยู่เธอก็จะมาหาพี่ตาลนะคะพี่บอสไม่อยู่พี่โอ๊ตไม่อยู่อะไรเงี้ย สวัสดีพี่คนไม่สวยพี่เด็กเส้นนะจ๊ะส่งหัวใจเข้ามารัวๆแล้วก็พี่พีระเดชด้วยนะคะใครที่ส่งข้อความทักทายมาเมื่อช่วงต้นชั่วโมงเนาะแล้วก็ตันยังไม่ได้ say hi say hello สวัสดีอะไรเงี้ยก็รบกวนพิมพ์มาอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่าตันเลื่อนไปไม่ถึงข้างบนละตอนนี้นะคะข้อความก็จะไหลๆลงมาเนาะเพิ่มเติมพี่นุเจริญด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวแวะอ่าน SMS เพิ่มนิดนึงนะมีใครเข้ามาขอเพลงเชื่อในสิ่งที่เฮดในสิ่งที่เชื่อของท็อปพสุพัฒน์ด้วยนะจากพี่เบลแล้วก็อีกหนึ่งข้อความเขาบอกว่าคุณลูกตาลเนี่ยค่ะขอเพลงซึ้งโนบิตะของไรอันด้วยนะคะจากลุงโกะตลาดมหาสินจ้านี่ขอบคุณทาง SMS ด้วยนะคะตลกตกแตกมีใครอีกเพิ่มเติมพี่สุวิทย์นะคะบอกสวัสดียาม22นาฬิกาแล้วว่ามีพี่นารีด้วยนี่แวะเข้ามาแล้วนะคะทักทายทุกๆคนเลยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะทุกช่องทางของเราเลยนะคะนะ Facebook Fanpage นะคะทาง TikTok เราก็มีนะผู้ฟัง TikTok ของสถานีของเราก็ชื่อเดียวกับเพจเลยนะ LTM FM 95หรือว่าอยากจะติดตามดีเจลูกตาลเป็นพิเศษนะคะก็ที่ช่อง TikTok ของดีเจลูกตาลนะคะก็เขียนว่าลูกตาลนะ LUKTARN แล้วก็ตามด้วยเลข19นะคะหรือว่าจะพิมพ์ค้นหาจากแฮชแท็กดีเจลูกตาลชนทิชาก็ได้นะคะฝากทุกช่องทางเลยนะจ๊ะ ขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ทยอยจัดเพลงให้ดีกว่านะคะตอนนี้หลังไมค์เพลงเข้ามารัวๆเลยนะคะพี่หน่อยจากนครพนมเขาบอกว่าเจอแล้วนะรักแท้แต่ว่าเจอในคืนหลอกลวง

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะคุณผู้ฟังต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะนะเราก็ฟังเพลงแบบช้าๆซึ้งๆกันไปหลายเพลงอ้าวเดี๋ยวช่วงนี้จัดความม่วนเอ้ยความจวดกันให้สักหนึ่งกันละกันนะคะแล้วก็มอบเป็นพิเศษสำหรับคนโสดด้วยนะจ๊ะ
2: เสียงอาจสิบ่รอยปุ๊ด

0: มหานครไลฟ์
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็น

งอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: จัดให้เลยนะคะ2งานเพลงค่ะคุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะแก้วรอพี่พุ่มพวงดวงจันทร์นะคะจากพี่สีจันทร์จากจังหวัดตรังแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับไอ้หนุ่มตังเกไพรวันลูกเพชรนะคะจากพี่ก้างบางไทรอยุธยานะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะสาวชุดดำสู่สู่นะคะจากพี่นันเพชรบูรณ์จ้าจัดให้เลยเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันนะจ๊ะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: 23:03 นะคะชั่วโมงที่2มาแล้วจ้าแนวผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้กับอีกหนึ่งสายน้ำใหม่นะคะมารออยู่แล้วจากจังหวัดตากเลยทีเดียวสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับพี
3: ่โอ้โหชิงเรียกพี่ก่อนเลยอ่ะ
4: เรียกคุณน้องก็ได้ครับเรียกคุณน้องก็ได
3: ้แต่นะ
4: ครับครับ
3: โอเคเต้โทรจากตากนะคะ
4: ใช่ครับโทรจากตากครับพี
3: ่ตากมานานหรือยังคะแห้งแล้วหรือยัง
4: อ๋อแห้งแล้วครับพี่แห้งจนเปียก
3: ดีเราเคยคุยหน้าไมค์กันหรือยังคะเต้
4: ครั้งแรกครับพี่
3: ครั้งแรกเลยแล้วปกติ
4: ตามพิธีกรคนสวยมานานครับ
3: ขอบคุณมากมากค่ะพี่จะถามว่าเต้ฟังลูกทุ่งมหานครมานานแล้วหรือยังคะ
4: เพิ่งฟังวันนี้ครับพี
3: ่ถามจริง
4: จริงครับ
3: ฟังวันนี้แล้วคุณก็โทรติดด้วย
4: ใช่ครับพี
3: ่คุณจะสุดยอดไปแล้วนะปกติแล้วเขาต้องแบบฟังสักพักหนึ่งนะถึงจะโทรเข้ามาเนี่ย
4: อ้าวเหรอโอ้ถือว่าเป็นดวงของผมเลยนะครับ
3: ยินดีมากๆแล้วปกติก่อนหน้านี้ล่ะคะก่อนหน้านี
4: ้ก่อนหน้านี้ฟังหมอลำครับ
3: อ๋อก็คือฟังเพลงไปเลย
4: ใช่ครับ
3: แต่ว่ายังไม่ได้แบบฟังเป็นรายการวิทยุอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับพี่ใช่ครับ
3: คือเต้เป็นคนจังหวัดตากเลยไหมคะหรือว่า
4: ไม่ใช่ครับเป็นคนอุบลราชธานีครับ
3: อ๋อเป็นคนอีสานบ่จ้า
4: แม่นครับ
3: อ๋อแต่ว่ามาอยู่ที่ตากคือมาทำอะไรเอ่ยพี่จันถามได้ไหม
4: มาเป็นปลัดอำเภอครับ
3: ว้าวคุณปลัดสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: อุ๊ยจริงเหรอเนี่ย
4: จริงครับ
3: อุ๊ยขออนุญาตนะคะถ้าเกิดว่าเมื่อสักครู่นี้ได้กล่าวอะไรล่วงเกินคุณปลัดไปก็ก็ลืมไปนะคะคุณประหลัดคะ
4: ไม่เป็นไรคร
3: ับ เอาแบบสบายๆแล้วกันนะเต้เนาะ
4: ครับครับพี่ครับ
3: นะคะโอเคโอ้ยดีใจจังเลยนะคะก็อ๋อก็เลยย้ายมารับราชการที่นี
4: ่ที่จังหวัดตากครับ
3: นานหรือยังคะมานานหรือยัง
4: ได้ปีกว่าๆครับพี
3: ่ปีกว่าๆแล้วโอ้โหอยู่พี่ท่านถามได้ไหมคะว่าอยู่อำเภออะไรคะ
4: อยู่จังหวัดครับพี่จังหวัดตาก
3: อ๋อเป็นประหลัดจังหวัดเลย
4: ครับ
3: โอเคค่ะยินดีมากๆเลยค่ะคุณประหลัดนะคะวันนี้ค่ะโอ้โหนะต้องฟังทุกวันแล้วนะแบบนี้นะ
4: โอเคครับต้องฟังทุกวันแล้วเพราะพิธีกรสวยครับ
3: อ้าวเห็นหรอ
4: เห็นครับดูใน YouTube ก็ดูครับ
3: ดูในดูออนดูในไลฟ์ด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่ใช่ครับ
3: อ๋อขอบคุณมากๆเลยค่ะอ่ะวันนี้ไหนๆก็ได้คุยสายหน้าไมค์แล้วค่ะอยากให้คุณประหลัดชวนไปเที่ยวจังหวัดตากนิดนึงค่ะช่วงนี้จังหวัดตากมีอะไรน่าไปเที่ยวมีอะไรอันซีนบ้างคะ
4: ตอนนี้ที่จังหวัดตากมีน่าเที่ยวก็คือน้ำตกทีรอซูนะครับ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แล้วก็ดอยลวกนะครับตอนนี้ฝนตกและบรรยากาศดีนะครับแล้วก็ในหลายที่เช่นเขื่อนภูมิพลนะครับเป็นเขื่อนของร.9ที่ท่านมาสร้างไว้นะครับก็ชวนมาเที่ยวกันได้ครับช่วงนี้ฤดูฝนนะครับมันน่าเที่ยวครับช่วงนี
3: ้แล้วร้อนไหมคะปกตินี้จังหวัดตากก็จะเป็นพื้นที่ที่ร้อนอันดับต้นๆของประเทศไทยเราเหมือนกันนะคะ
4: ตามชื่อครับพี
3: ่โอ้ไม่เป็นไรอะร้อนกายแต่ไม่ร้อนใจเนาะเต้นเนาะ
4: ครับพี่ครับ
3: โอเคค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะแต่อยากฟังเพลงอะไรคะ
4: เกียรติห้องเบอร์5ครับขอมอบให้คุณขวดนะครับที่หลายใจไปมีเมียหลายจังหวัดครับเป็นลูกน้อง
3: เดี๋ยวคุณแฉลูกน้องคุณนะ
4: ใช่ครับเขาไม่ค่อยมาทำงานเท่าไหร่ครับพี
3: ่โอเคโอเคเกลียดห้องเบอร์5ได้เลยค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะคะเดี๋ยวเต้พูดตามพี่ตาลเลยนะคะ
4: ได้ครับ
3: ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
4: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: สูตรลดน้ำตาล
4: สูตรลดน้ำตาล
3: ลดเกลือโซเดียม
4: ลดเกลือโซเดียม
3: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
4: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบครับ
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นครับ
3: และสบู่ไมด้า
4: และสบู่ไมด้า
3: เพื่อผิวสะอาด
4: เพื่อผิวสะอาด
3: มั่นใจทุกวัน
4: มั่นใจทุกวัน
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: สาเหตุของอาการคัน
4: สาเหตุของอาการคัน
3: ขอบคุณมากๆเลยวันนี้ขอบคุณคุณปลัดเต้ด้วยนะคะที
4: ่
3: โทรเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็ฝาก FM 95ลูกทุ่งมหานครกับชาวจังหวัดตากด้วยนะคะ
4: ครับสวัสดีครับพี่
3: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะเอาล่ะค่ะช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะจัดให้เลยกับ4งานเพลงต่อเนื่องเพราะๆเพลินๆเลยนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงที่ปลัดเต้นะคะแนะนำเข้ามาเกลียดห้องเบอร์5สายันสัญญาค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: เสียงเพลงเพราะๆเลยนะคะจัดให้ในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังเนี่ยแนะนำเข้ามานะคะแล้วก็ฝากเอาไว้นะคะทางหลังใหม่นะคะมาดูกันว่ามีเพลงอะไรจากใครกันบ้างนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับแค่ทำไมผู้ชายอัมพรแหวนเพชรนะคะจากแม่พรนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับไหนว่าจะคอยไหมพี่รมพรนะคะจากแน่น่าจะเป็นคุณแม่เกลนะนะถึงว่าส่งข้อความมาบอกว่าเพลงถูกใจมากเลยอยากจะคล้องพวงมาลัยดีเจคล้องได้เลยค่ะคุณแม่ค่ะหรือว่าคุณแม่จะเป็น QR code คล้องมาก็ได้นะคะ แล้วก็ยังมีมนรักลูกทุ่งนะคะนะฮะยอดรักสลักใจนะคะจากพี่สมชาติบ้านโป่งลัดลีนะฮะฝากมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วล่ะนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะกับต้นขบวนพาเหรดของเราเกลียดห้องเบอร์5สายันสัญญานะคะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมพี่ประเทืองนะคะคุณแม่บอกคืนนี้เพลงเพราะมากเลยนะจ๊ะแล้วก็มีพี่เอกรินนะคะพี่คันชิตพี่จรัสด้วยพี่สุพจน์นะคะบอกยังอยู่นะจ๊ะทักทายพี่กะลา1บาทด้วยค่ะนะคะขอบพระคุณมากๆเลยคุณหมวยหัวใจลูกทุ่งสวัสดีค่ะบอกอยากฟังจูบไม่หวานของสันติดวงสว่างนะคะแล้วก็มีเสียเปียคนเดิมไงจะใครล่ะนะคะเพิ่มเติมเข้ามาขอบคุณมากๆเลยค่ะอ่ะในช่วงนี้นะคะเราฟังเพลงช้าๆซึ้งๆกันไปหลายเพลงเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงสนุกๆกันบ้างกันละกันนะคะพี่นีจากอุบลราชธานีเขาบอกเขาฟังโจ๊ะๆจ้วดอ่ะนางสาวมั่งธัญญาชัชยาค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากนางสาวมั่นนะจ๊ะนี่ค่ะช่วงนี้กับจ่อคิวฮิตของเรานะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในชั่วโมงนี้ค่ะมีงานเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากศิลปินนะคะนุ่มนิ่มพิมพร My Music Record ค่ะคุณผู้ฟังนะคะกับงานเพลงเสียน้ำตาให้บักลาหน่อยโอ้ยชื่อเพลงเนาะนะคะจากสังกัด My Music Record ค่ะคำร้องทำนองโดยตั้มนครินทร์และเรียบเรียงโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพรนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันสิว่าเสียน้ำตาให้บักลาหน่อยเนี่ยสิเป็นจังใด

0: ุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะคะเดี๋ยวจัดเป็นงานเพลงซึ่งความหมายดีๆให้ในช่วงนี้กันละกันนะคะจากมหานครชาร์ตของเรานะคะอบอวลค่ะผู้ฟังนะคะอยู่ในฮิตที่14ค่ะงานจากเล็กรัชเมศค่ะจากจีนี่เรคคอร์ดนะคะแล้วก็ต่อด้วยขอกำลังใจค่ะเพลงนี้ยังคงฮิตต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดอยู่ในฮิตที่9ค่ะงานจากพี่หนูเล็กกาก้าฟิชเชอริงกับน้องวินวรพัฒน์นะคะ2เพลงนี้มอบเป็นพิเศษสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากล

0: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
0: โอ้ย
1: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สองงานเพลงลูกทุ่งสนุกๆนะคะย้อนวัยกันหน่อยนะสองเพลงนี้นี่ก็อยู่ในช่วงที่หนูร้องเพลงกับวงดนตรีลูกทุ่งนะคะตอนสมัยประถมนะคุณผู้ฟังนะคะสอนหนูหน่อยสายใจวลีเนี่ยนะคะก็มีพี่ธินกรจากระยองนะคะแนะนำเข้ามาแล้วพอฟังสอนหนูหน่อยมันก็นึกถึงอีกเพลงก็คือนี่แหละสวยไว้ก่อนของพี่ส้มสุดาสีลำดวนนะคะก็เลยจัดให้แบบแพ็คคู่เลยนะคะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ไปกันต่อนะคะเพื่อนเพลงหวานในช่วงท้ายชั่วโมงนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะมีน้องๆบอกว่าพี่ตาลอยากฟังป๊าป๊ามาม่าของ Forever โอเคจัดไปจ้ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เพลงน่ารักมากเลยนี่มอบให้กับคุณผู้ฟังที่น่ารักของตาลทุกท่านเลยนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะแล้วก็สายที่โทรเข้ามาด้วยนะคะหน้าไมค์หลังไมค์ SMS แล้วก็สมาชิกของเราที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะจ๊ะตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยที่ Facebook Live ที่เพจของเรานะคะ LTM FM 95นั่นเองนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมแน่นอนนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะเดี๋ยววันนี้ลาไปด้วยงานเพลงที่พี่อนันต์จากโคราชฝากเอาไว้จุตั้งแต่ชั่วโมงแรก น่าจะยังฟังอยู่แหละขอบคุณมากๆนะคะติดค้างเพลงไหนพรุ่งนี้ว่ากันเนาะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: นุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สามผลงานเพลงนะคะเพราะเพราะนี่สนอหูนะคะเพราะว่าเป็นสามผลงานเพลงที่ศิลปินเนี่ยโอ้มีเนื้อเสียงที่ไพเราะเพราะพริ้งนะคะถ่ายทอดอารมณ์ของเพลงได้เป็นอย่างดีเลยเพียงสองเรานะคะจากบิวกัลยาณีนะคะตามมาด้วยผลงานเพลงยอมจำนนฟ้าดินจากพี่หญิงทิติการและปิดท้ายด้วยก้อนหินสิ้นใจจากพี่แคทรัติการสามผลงานเพลงมอบให้คุณผู้ฟังในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
2: เที่ยงคืน16นาทีอยู่กับน้องเมย์ทิชานะคะทำเสียงแบบนั้นได้ไม่นานหรอกใช่ไหมเราจะต้องเป็นตัวของตัวเองสิใช่ไหมล่ะนาเที่ยงคืน16นาทีอยู่กันต้องมียาวๆจนถึงตีสองนะคะรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลแต่ว่าอยู่มาต้องนานแล้วตั้งแต่11โมง มีพี่พิมดานะคะมาจัดรายการน้องเมย์ก็แอบแวบมาทักทายคุณผู้ฟังเล็กๆน้อยๆ อะไรแบบนี้นะคะเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้ผ่าน Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะหรือจะเป็นช่องทางอื่นๆอีกหลากหลายช่องทางรวมถึงการโทรศัพท์ขอเพลงด้วยนะคะก็โทรมาได้เลยตอนนี้นะเปิดสายให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะมีเวลาให้ทั้งหมด3นาทีในการโทรศัพท์เข้ามาขอเพลงนะช่วงในชั่วโมงแรกส่วนใครนะคะที่ไม่ได้สายหน้าใหม่ในชั่วโมงแรกก็ให้รอลุ้นนะคะรอลุ้นในชั่วโมงที่2นะคะก็ยังไม่ได้เสียสิทธิ์แต่อย่างใดนะน้องเมย์ก็จะอาจจะหยิบจากสายแรกๆที่โทรมาในค่ำคืนนี้อะไรประมาณนี้นะนะคะแล้วก็สลับสับเปลี่ยนกันก็แล้วกันนะสำหรับใครนะคะที่แบบว่าเคยโทรมาแล้วโทรติดบ่อยๆนะก็เว้นช่องว่างให้เพื่อนบ้างอะไรอย่างนี้นะให้เพื่อนๆได้คุยกับครูบ้างนะคะมีคนบอกว่า3เพลงอาสยาม3อาสยามเลยว้าวจริงเหรอไม่รู้เลยแหมนะคะอ่ะเดี๋ยวน้องเมย์ทิ้งให้1ผลงานเพลงนะคะก่อนที่จะไปรับสายหน้าไมค์กันก็แล้วกันเนาะผลงานเพลงนี้ค่ะจากวง Sky Pars นะเป็นเพลงที่สร้างชื่อให้กับเขาเลยน้ำใต้ศอกเฮ้ยทำไมมันทุกข์ระทมอะไรกันนะถ้าใครรู้สึกว่าโอ๊ยน้องเมย์เพลงน้องที่น้องเมย์จัดเนี่ยมันแบบว่าเศร้าจนเกินไปรู้สึกว่าแบบอยากฟังเพลงเร็วบ้างโทรเข้ามาค่ะ022481366นะคะไม่เอาแบบวันนั้นนะบอกอะไรนะเบื่อจังเลยไม่ฟังเพลงเร็วอ่ะทำไมไม่มีเพลงเร็วเลยอ่ะพอได้สายหน้าไมค์ขอเพลงเลยนะอย่าใจคนจนโอ้ยได้อะไรก็ได้อยากฟังผลงานเพลงไหนมอบให้ใครเป็นพิเศษก็โทรศัพท์เข้ามาได้เลย022481366ผลงานเพลงนี้ค่ะน้ำใต้ศอกจาก Sky Part แล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาถึงช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะคะหนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
2: คุณแม่สุขโคแม
1: ่ค่ะ
2: ผมน้องแหลมจากจังหวัดตรังครับ
1: อ๋อพี่แหลมจากจังหวัดตรังเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะ
2: ผมสบายดีครับแต่ว่าม ันสภาพภูมิอากาศฝนมันตกอยู่ช่วงนี
1: ้
2: ก็มันได้สัญญาครับ
1: น้อน้องเมย์ไปตรังมาไม่เห็นมาหาเลย
2: ไอ้ยะก็ไปนานแล้วผมไปตอนนั้น
1: อะ
2: พี่ย่าจิบอ้าผมไปอยู
1: ่หนูไป
2: ครับ
1: หนูไปตรังสงขลานครินทร์ไงมหาวิทยาลัย
2: มหาวิทยาลัยครับผม
1: ใช่ไปก็ไม่ได้เจอใครไ
2: ม่ได้เจอใครผมดูพี่เมย์นะครับ
1: ครับ
2: ผมดูครูเมย์ครับที่เป็นพิธีกรอยู่นะผมได้เห็นแล้วชมหน้าของพี่เมย์อ่ะ
1: หรอได้ดูหรอ
2: ครับผม
1: ครับผม
2: ติดเรื่องทันทุกกระแส
1: เออเออเอ้ยเป๊ะนะเนี่ย
2: พี่เมย์ครับ
1: ครับ
2: พี่เมย์ครับพี่เก่งจริงๆผมขอยกย่องเลยที่ว่าน้ำท่วมเตี้ยใหญ่อย่างพี่ช่วยอย่างแรงเลยนะพี่นะ
1: ก็คนละไม้คนละมือช่วยได้ก็ช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ถึงกับโอ้ย
2: กูแรงกล้ากูแรงกล้าจริงที่ชดสุดยอดครับผม
1: มันก็เล็กๆน้อยๆจริงๆมันช่วยหลายอย่างมากแหละแต่ว่ามันก็ได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างละน้อยอย่างละ
2: ฮาพี่หน่อยนี่เป็นต่อไปกับพี่หรือเปล่าเหมือนกันเลย
1: ไม่ใช่ต้องมีแต่คนบอกว่าหน้าของพี่หน่อยแน
2: ่ต้องเยอะมากครับ
1: นะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
2: ชื่อเพลงน้ำตาลนบนที่นอนนะครับ
1: รอแล้วเราไม่ได้เศร้าอะไรใช่ไหมเนี่ย
2: เป็นจังเชื่อมครับเจ็บตา
1: เจ็บตาเฉย
2: ครับ
1: ตาแดงเจ็บตาเฉยใช่ไหม
2: ครับ
1: โอเคไม่ได้เศร้าไม่ได้เสียใจไม่ได้อกหักนะ
2: มันได้อกหักมันได้เจ็บใจครับ
1: แล้วเวลาบอกให้กอดตัวเองกอดไหมคะ
2: อะไรครับ
1: เวลาที่น้องเมย์บอกว่าให้กอดตัวเองรักตัวเองเยอะๆเนี่ยได้กอดไหมคะ
2: ผมขอทุกครั้งเลยพี่บอก
1: ฟังแล้วชื่นใจได้เลยเป็นกำลังใจให้ในทุกๆเรื่องราวในชีวิตนะคะ
2: ครับผมครับ
1: ผมมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: ก็มอบเพลงนี้ให้ครับคนที่ตั้งใจหาฟังคลื่นของ95อยู่ครับผม
1: คือแบบว่าอ๋อโอเคคนที่เจอแล้วก็ดีใจด้วยส่วนคนที่ยังหาไม่เจอหาคลื่นไม่เจอปรับต่อไป
2: ใช่ครับผม
1: ได้เลยผลงานเพลงนะคะน้ำตาหล่นบนที่นอนนะจากตายอรทัยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะคะ
2: มอบพิเศษให้กับพี่เมย์นะ
1: ได้เลยขอบคุณครับสวัสดี
2: ครับสวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: การดูแลสุขภาพของตัวเองมันก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองเนี่ยทรุดโทรมชำรุดไปเสียก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยสุขภาพเข่าสุขภาพข้อต่างๆเนี่ยมันสำคัญมากๆที่เราจะต้องหาอุปกรณ์มาช่วยเพื่อยืดอายุการใช้งานของมันนะเรามีร่างกายเดียวมีเข่าเดียวมีอวัยวะเนี่ยบางทีโอ้มันยากนะเวลาที่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาแล้วเราจะต้องมานั่งคอยรักษามันนะคะดังนั้นเนี่ยคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกค่ะเป็นการออกแบบพิเศษมาเลยเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณเนี่ยลุกนั่งเดินคล่องตัวนะคะและมั่นใจอีกครั้งด้วยผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมเลยแหละนะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าในวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะซื้อ Heal Lifeอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นและยังไม่หมดค่ะยังรับฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทร021143990ค่ะ021143990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปวันนี้มาในผลงานเพลงเพราะๆจากพี่เบียร์พร้อมพงแล้วก็ฟีเจอริ่งกับพี่เบียร์นรุมนเนาะเรวัตหักนะลีลาวดีผลงานเพลงนี้เพราะมากนะคะเอามาฝากเอามามอบให้ในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
3: ขอมอบอีกหนึ่งเพลงครับนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขอเชิญน้องเวียงนฤมลนะครับศิลปินอีกหนึ่งท่านศิลปินกิตติมศักดิ์ที่มามอบความสุขให้กับแฟนๆที่มาร่วมชมร่วมให้กำลังใจ
4: สวัสดีครั้งหนึ่งค่ะ
3: ร่วมทำบุญในวันนี้นะครับผม
4: ฝากบทเพลงนี้ด้วยนะคะตอนนี้200ล้านวิวแล้ว
3: 200ล้านวิวแล้วครับผม

0: าวดีครับพี่น้องครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณหลายๆครับ
0: ขอบคุณหลายๆครับผมเอ้า2คนนี่เค้ามาดูแถมนี่

0: ขอบคุณครับ
1: มหานครไลฟ์
0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยเมที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ทุกอิริยาบถและความรู้สึกของตัวเองเพราะอะไรรู้ไหมเพราะจะไม่มีใครใส่ใจเราได้เท่ากับตัวเราเองนะคะคนอื่นเนี่ยถ้าเราจะไปคาดหวังว่าวันนี้ช่วยรู้หน่อยสิว่าฉันท้อจังเลยถ้าเราไม่พูดเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกจริงๆแต่ตัวเราเนี่ยต้องรู้นะวันนี้นะคะสาระดีๆนะคะมาพูดถึงความสุขที่ไม่มีใครอยากได้นั่นก็คือพฤติกรรมชอบโชว์ของลับช่วงนี้นะคะมันแปลกมากๆเลยที่มีอะไรเยอะแยะมากมายให้ดูในโลกโซเชียลนะคะหรือว่าเปิดเผยอวัยวะเพศต่อหน้าคนอื่นโดยที่อีกฝ่ายไม่ได้ยินยอมมันมีทั้งยินยอมและไม่ได้ยินยอมนะแต่ถ้าว่าในทางจิตเวชเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นภาวะชอบเปิดเผยอวัยวะเพศต่อหน้าคนอื่นซึ่งอยู่ในกลุ่มโรคเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศค่ะตามเกณฑ์ของสมาคมจิตแพทย์นะเขาบอกว่าแต่จะต้องแยกก่อนว่าคนที่แต่งตัวโป๊หรือเซ็กซี่เนี่ยไม่ได้ถือไปว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชนะอันนั้นเขาแค่ภูมิใจในสรีระของตัวเองนะคะอาจจะไปเล่นเวทมาออกกำลังกายมาหรือว่ามั่นใจในสรีระของตัวเองอันเนี้ยได้ไม่แปลกนะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ชอบโชว์แบบเล่นๆสนุกพื้นที่ที่ยินยอมก็ไม่เท่ากับโรคอย่างเช่นเล่นตลกกับเพื่อนแต่ว่าเพื่อนก็เฮฮาสนุกด้วยแต่ว่าต้องดูดีๆนะว่าเพื่อนสนุกด้วยจริงหรือเปล่าหรือแค่เสแสร้งแกล้งสนุกนะคะการเข้าข่ายโรคเมื่อทำกับคนอื่นที่ไม่ยินยอมอย่างเช่นคุณไปยืนอยู่กลางสะพานลอยแล้วพอมีเด็กนักเรียนเด็กนักศึกษาเดินผ่านแล้วคุณก็เฮ้ยสวัสดีอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเปิดภาพแกถอดกางเกงโชว์เขาอย่างเงี้ยอันเนี้ยนะคะเขาเรียกว่าแบบมันควบคุมแรงกระตุ้นไม่ได้นะส่งผลเสียต่อผู้อื่นอันเนี้ยถือว่ามีอาการจิตเวชนะคะอาการเนี่ยมักพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงและบางคนไม่ได้ต้องการมีเพศสัมพันธ์ด้วยนะแค่อยากโชว์เขารู้สึกตื่นเต้นที่ทำให้อีกฝ่ายเนี่ยรู้สึกตกใจอายหรือว่าช็อกนะอันตรายมีอะไรบ้างนะคะต่อคนรอบข้างจะบอกว่าเหยื่อเนี่ยจะรู้สึกหวาดกลัววิตกกังวลนะคะหรือว่าขยักขยแงเนี่ยก็จะมีอาการทรอมาได้เหมือนกันส่วนเด็กและเยาวชนนะคะอาจจะได้รับผลกระทบทางจิตใจในระยะยาวคุณไปเปิดอลังฉ่างให้เขาดูเนี่ยบางคนน่ะรับไม่ได้ถึงขั้นเอาไปฝันร้ายบางคนเนี่ยถึงขั้นที่แบบเป็นซึมเศร้าเพราะรู้สึกว่าโดนกระทำดังนั้นมันไม่ใช่ทุกคนนะคะที่อยากจะเห็นอวัยวะเพศของใครคนอื่นใดนะคะบางรายเนี่ยอาจจะพัฒนาไปสู่การคุกคามทางเพศในรูปแบบอื่นได้ด้วยแรกๆก็อาจจะโชว์ก่อนหลังๆก็เริ่มคิดที่จะไปลวนลามคนอื่นเขาแหละนะเพราะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอันนี้ต้องระมัดระวังนะต่อตัวผู้ป่วยคะถ้าคุณไปเปิดอลังฉ่างเนี่ยแน่นอนค่ะต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมายเสียงานแน่นอนเสียความสัมพันธ์เสียชื่อเสียงด้วยคุณอาจจะคิดว่าฉันไม่มีอะไรจะเสียแล้วฉันจะโชว์ยังไงก็ได้เปล่าค่ะซึ่งแน่นอนว่าถ้าสมมติสังคมใบนี้เนี่ยมันง่ายขนาดนั้นนะคะคงไม่มีคำว่ากฎหมายหรอกเนาะบางครั้งเนี่ยคนบางคนไม่เคยเกิดความรู้สึกอับอายหรือว่าเกิดความรู้สึกผิดใดๆในการโชว์แต่ว่าจงรู้ไว้เถิดว่าสุดท้ายลึกๆเนี่ยคุณก็ต้องการความยอมรับอะไรสักอย่างหนึ่งบางคนทำเป็นสนุกทำเป็นเฮฮาแต่จริงๆอ่ะลึกๆในใจอ่ะเขาก็อาจจะไม่ได้อยากโชว์ขนาดนั้นก็ได้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูเคยเจอคนที่เขาแบบส่งอวัยวะเพศมาให้ดูแล้วก็ส่งมาเฉยๆอ่ะส่งทุกวันแล้วหนูอ่ะไม่ได้ดูหรอกคนที่ดูอ่ะนู่นเนี่ยแอดมินหนูทั้งหลายเนี่ยนั่งดูอยู่เนี่ยตาแป้วนะคะก็บล็อกไปแต่เขาก็ไม่รู้สิพอไม่ได้รับความสนใจอ่ะถ้าหนูไม่ได้อีไม่ได้วายไม่ได้อะไรแบบปล่อยผ่านอ่ะเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจตัวเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่หนูแบบวายส่งอะไรอ่ะน่าเกลียดโอ้ยกลับกลายเป็นหัวเราะชอบใจดังนั้นนะคะใครที่เจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะก็เฉยๆบล็อกไปทำเป็นไม่สนใจเหมือนเขาไม่มีตัวตนเนี่ยจะทำลายความมั่นใจของเขาได้นะคะบางคนเนี่ยมีโรคร่วมด้วยพวกแบบโรควิตกกังวลซึมเศร้ามีปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมตัวเองเรื่องของการกระตุ้นนะคะสาเหตุเกิดจากอะไรจริงๆแล้วอ่ะพวกคนที่ชอบโชว์เนี่ยมันไม่ได้มีสาเหตุชัดเจนนะคะแต่ว่ามันมีหลากหลายปัจจัยมากๆเช่นประสบทาง
เขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์ทางเพศมันแปลกๆอะไรเงี้ยหรือว่าแบบไปเสพสื่อเพศรุนแรงซ้ำๆปัญหาควบคุมแรงกระตุ้นไม่ได้ความผิดปกติของสารเคมีในสมองบางอย่างผู้ป่วยบางคนน่ะเคยถูกละเมิดทางเพศมาก่อนก็เลยมาโชว์อลังฉ่างให้คนอื่นดูงงเหมือนกันรักษาได้ไหมรักษาได้นะคะหลายคนเนี่ยอาการดีขึ้นมากก็ต้องยอมเข้ารับการรักษาโดยวิธีการจิตบำบัดนะคะหรือว่าใช้ยาก็ได้หรือว่าจะเป็นไม่ใช่ยาเสพติดนะใช้ยาตามที่หมอบอกนะคะแล้วก็รักษาโรคร่วมไปด้วยนะคนรอบข้างนะคะถ้าเจอญาติที่ชอบโชว์จะบอกไงดีอ่ะก็ถือว่าเป็นคนในครอบครัวเนาะพาเขาไปหาจิตแพทย์นะคะหรือว่านักจิตวิทยาพูดด้วยความจริงจังไม่ล้อเล่นบอกเขาเลยว่าอันเนี้ยเขากำลังเอาเป็นว่าช่วยปรับพฤติกรรมหน่อยแล้วกันพาเขาไปหาหมออะนะคะแต่ก่อนที่จะพาผู้ป่วยไปหาหมอง่ายที่สุดคือพาตัวเองไปก่อนแล้วไปถามหมอว่าเขามีพฤติกรรมแบบเนี้ยเราควรมีวิธีพูดกับเขายังไงนะคะเพื่อจะได้ไม่ผิดแผลกไปนะจ๊ะฝากดูแลผู้ป่วยอย่าให้มาเพ่นพล่านข้างนอกด้วยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้ทัดเลใจเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าพบกันนะคะ

0: โดยเมที่ชา
1: ได้เวลากอดตัวเองด้วยกันแล้วนะคะกอดแน่นๆให้กำลังใจตัวเองรู้ว่าเหนื่อยรู้ว่าล้ารู้ว่าท้อนะคะรู้ตัวเองในทุก

0: ขณะนี้เวลา 1 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: กลับมาในชั่วโมงที่2พร้อมกับ1สายหน้าใหม่มาแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กหญิงอะไรคะ
4: เด็กหญิงมดแดงค่ะจากบุญพานีค
3: ่
4: ะ
3: ได้เลยค่ะเด็กหญิงมดแดงนะคะโอ้ยเดี๋ยวจับโทรศัพท์ดีๆก่อนจับโทรศัพท์ดีๆก่อนได้ยังทำอะไรอยู่คะเนี่ยทำอะไรอยู
4: ่ปิดยางค่ะ
3: ขออยู่นิ่งๆแป๊บนึงหูหนูจะแตกมันเหมือนมันจะได้ยินเสียงดังคิดอะค่ะ
4: พอ
3: เดี๋ยวจับโทรศัพท์แน่นๆดีๆนิดนึงอันนี้แนบหูอยู่หรือเปล่า
4: ไม่ค่ะ
3: อ่ะนิ่งๆแบบนี้แหละประมาณนี้โอเคไหมได้
4: โอเคค่ะยืนนิ่งแล้วค่ะ
3: โอเคแนะนำตัวอีกทีนึงเพื่อนๆน่าจะฟังไม่รู้เรื่องเมื่อกี้มันอึดอัด
4: หนูชื่อเด็กหญิงมดแดงค่ะมาจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
3: สวัสดีเด็กหญิงมดแดงนะคะหนูมดคันไฟค่
4: ะ
3: จากปทุมธานีอะไรครับเนี่ยโอ้ยกรีดยางใครเอาสาวๆสวยๆมากรีดยางให้มือเป็นร่องมือเป็นรอยแบบนี้ใช่ไหม
4: ได้สายน้องเมย์แล้วเมื่อ2เดือนที่แล้วมั้งแต่ว่าโทรมาแล้วรับไม่ทันนะคะ
3: โอ้คือเหมือนได้สายหน้าใหม่แล้วก็มีคนแบบโทรย้อนกลับไปปรากฏว่าไม่ได้รับสาย
4: ใช
3: ่ก็เลยโอนสายหน้าใหม่เลย
4: ล้วงออกจากกระเป๋าไม่ทัน
3: โถ
4: ยังแค่สองตื้อเองอ่ะ
3: จริงๆโทรนานนะมันอาจจะไม่ได้
4: หรือว่าให้เบอร์ผิด
3: โอ้กรรมเวรกรรมอ่ะในที่สุดแล้วบุพเพสันนิวาสเนาะก็ส่งให้เรามาเจอกันในค่ำคืนวันที่28เนี่ย
4: ค่ะดีใจค่ะดีใจมากอยากคุยกับน้องเมย์มานานแล้วค่ะ
3: สาวอุบลที่อุบลมีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างนะ
4: อ
3: ัน
4: นี้ย้ายมาจากจังหวัดระยองอะค่ะ
3: ยายมาทำอะไรอ่ะคะ
4: มาตัดยางมากรีดยางที่น
3: ี่ใช่เหรอคะ
4: ค่ะ
3: มีใครอยู่ที่อุบลหรือเปล่าม ีใครอยู่ที่อุบลหรือเปล่าม
4: ีค่ะมีป้าอยู่ค่ะ
3: อดเล่นเลย
4: มาตัดยางจากป้าค่ะ
3: มาตัดยางจากกับป้าแล้วป้าตัดด้วยเหรอ
4: ป้าไม่ตัดแล้วค่ะป้าอายุ70กว่า
3: ตกใจหมดนึกว่าป้าก็ยังตัดด้วยอยู่ว่าโถ
4: ลูกเขาตัดค่ะ
3: แล้วเราคนเดียวเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่คะ
4: ตัดเยอะไหมคนกับพี่ชายลูกป้าค
3: ่
4: ะ
3: แบ่งกันคนละเท่าไหร่หมายถึงว่ากี่ต้นหรือกี่ไร่หรือยังไง
4: จะประมาณเกือบ 4,000 นะคะ 4,000 ต้นนะคะ
3: กี่โมงถึงกี่โมง
4: ก็สองทุ่ม
3: ถึง
4: สองทุ่มถึงเช้าเลยค่ะขายน้ำ
3: สองคน 4,000 ต้นหรือว่าคนละ 4,000 ต้น
4: สองคน 4,000 ค่ะ
3: คนละ 2,000 ต้น
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ไหวเหรอ
4: ก็ไม่ไหวก็ต้องไหวตัดยันเช้าอ่ะ
3: มันมีวิธีอะไรที่อ้าวจริงๆนะน้องเมย์หลายครั้งมากมันคาใจมากเลยกับการที่บอกว่าฝนตกแล้วน้ำยางต้องเททิ้งทั้งหมดอะแบบรู้สึกตลอดเลยว่ามันน่าจะมีนวัตกรรมอะไรที่จะมาช่วยได้เนาะ
4: มันทำจะทำขี้ก็ทำไม่ได้อะค่ะถ้าถ
3: ึ
4: งเวลาน้ำเข้าแล้วคือมัน
3: โหหนูว่าผลผลิตที่เสียไปจากการที่เก็บไม่ทันหรืออะไรก็ตามนะแต่ละโหหนูว่ามหาศาลเหมือนกันนะ
4: ใช่ค่ะเพราะวันหนึ่งก็ขายได้รวมๆแล้วมันหลายพันนะคะหลายสวนมันก็หลายพันถ้าไม่ได้เลยก็คือจบ
3: นี่แบบรู้สึกเลยว่าเออมันไม่มีวิธีอะไรเลยเหรอเช่นแบบสมมติว่าต้นไม้มันอยู่ซ้ายขวาอย่างเงี้ยสมมติซ้ายขวานะขวา10ต้นซ้าย10ต้นเราสามารถแบบดึงลอกได้ไหมแบบ เอากระบอกไปลองตามต้นใช่ไหมพอฝนตกปั๊บดึงให้มันแบบวิ่งกลับมาหาเราอ่ะซ้ายขวาแบบวิ่งมาหาเราเพื่อให้เราเก็บตรงกลางอย่างเดียวเราไม่ต้องเดินไปเก็บซ้ายขวานึกออกไหม
4: ไม่ได้
3: ทำไมอ่ะแบบแค่รู้สึกว่ามันควร
4: จะมากมากเลยค่ะ
3: มันควรจะมีโอ้ยเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องอะไรต้องเยอะต้องแยะเราไม่สามารถอ่ะหมุนก็ได้หมุนลอกก็ได้หมุนแบบเป็นสลิงก็ได้แบบหมุนมาทีละสิบต้นสมมติว่าเราฝนจะตกแล้วแทนที่เราจะไปเก็บทีละถ้วยทีละถ้วยทีละถ้วยอ่ะแบบเป็นไปได้ไหมที่แบบว่าจะดึงให้แบบว่าทั้งหมดมารวมกันตรงกลางแล้วเราก็เก็บทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยเทใส่ถังก็ได้อ่ะถือถังมาแล้วก็เทลงไปในถังให้ทั้งหมดแบบเทลงถังมาหรือมีรางอะไร
4: ไม่ทัน
3: เออหรือมีรางอะไรสักอย่างที่จะแบบเอามันมารวมตรงกลางอะไรเงี้ยโอ้ยเสียดายของอ่ะโอ้พูดกี่ทีหนูก็รู้สึกทุกทีเลยว่าแบบทำไมนะทำไมไม่มีใครแบบออกแบบอะไรแบบนี้มาสักทีเออหรือฝากโจทย์เอาไว้ให้พวกอาจารย์นักวิจัยอะไรเงี้ยเนาะproduct design ฝากด้วยนะคะทั่วประเทศใครที่เป็นนักออกแบบproduct design นะคะช่วยชาวตัดสัญญานิดนึงอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะไม่มีวิธีอะไรเลยเหรอที่แบบพอฝนตกปั๊บเก็บยางไม่ทันอย่างเงี้ยมีวิธีการเก็บยางที่มันจะทำให้มันทันได้ไหมอะไรแบบเนี้ยเนาะ
4: ค่ะ
3: โอ้เสียดายของ อดรู้สึกสงสารพ่อแม่พี่น้องไม่ได้มันเสียดายจริงๆนะมันปริมาณมันน่าจะเยอะอยู่อะเวลาแบบเราตัดไปแล้วต้องเท่าไหร่อะอยู่ดีๆฝนตกปั๊บอ้าวเก็บไม่ทันอ้าวเททิ้งอย่างเงี้ยโอ้แย่แย่แย่นะคะอ่ะพี่วันนี้พี่มดแดงอยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
4: เพลงของมินตราอินทิรานะคะ
3: มินตราอินทิราอ๋อมินตราอ๋อมีคนบอกว่าให้ใส่หมวกแก๊ปให้กับต้นยางค่ะจริงไหมเน
4: ี่ยยังไงก็มีอยู่ก็ค่ะ
3: จริงไหมเนี่ยอ๋อนึกว่ามันมีอยู่แล้วอ๋อไม่ใช่ปัดโทกลางร่มได้ไหมกลางร่มให้ต้นยางโอ้ยหงุดหงิดอ่ะผลงานเพลงป้ายยาใช่ไหมคะจามินตราอินทิรามอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
4: มอบให้ทุกเสียงทุกสายค
3: ่
4: ะ
3: ได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะ
4: มอบให้น้องเมย์ด้วยนะคะแล้วก
3: ็ค่ะ
4: น้องเต้งหรือเปล่าคะเมื่อกี
3: ้อะไรนะคะ
4: น้องแป้งหรือเปล่าคะหลังใหม
3: ่น้องกวางค่ะ
4: น้องกวางนะคะมอบให้น้องกวางเลยค่ะ
3: ก่อนหน้ากวางเป็นพี่แป้งสลับกันอยู่แป๊บนึงนิดนึงอะไรอย่างงี้ได้เลยนะคะอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องแม่นิดนึงค่ะ
4: น้ำเลยค่ะ
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
4: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: สูตรลดน้ำตาล
4: สูตรลดน้ำตาล
3: ลดเกลือโซเดียม
4: ลดเกลือโซเดียม
3: อร่อยถูกใจ
4: อร่อยถูกใจ
3: ใครใครก็ชอบ
4: ใครใครก็ชอบ
3: พันท้าย
4: พันท้าย
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้า
4: สบู่ไมด้า
3: เพื่อผิวสะอาด
4: เพื่อผิวสะอาด
3: มั่นใจทุกวัน
4: มั่นใจทุกวัน
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
4: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: และเชื้อรา
4: และเชื้อรา
3: สาเหตุของอาการคัน
4: สาเหตุของอาการคัน
3: ได้เลยน้องเมย์จัดให้นะป้ายยานะคะ
4: เนี่ยขอบคุณค่ะน้องเมย์
3: เดี๋ยวฉันน้องเมย์พูดว่ามองแซ่มองแซ่แซ่มองตามด้วย
4: อารมณ์ตุ้มมองค่ะ
3: ขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะ
4: ค่ะเช่นกันค่ะ
3: สว
4: ั
3: สดีค่ะมีคนบอกว่าทำได้อย่างเดียวเลยน้องเมย์คือทำใจนะคะก็น้องเมย์ไม่ได้อยากให้ทุกๆคนต้องทำใจกับเรื่องแบบนี้น้องเมย์รู้สึกว่านวัตกรรมอะไรมันก็เยอะขึ้นใช่ไหมAI อะไรอย่างเงี้ยมันก็เยอะขึ้นมันก็ต้องมีเครื่องมืออะไรบางอย่างที่มันจะช่วยพ่อแม่พี่น้องชาวสวนยางได้บ้างกับเรื่องแบบนี้น้องเมย์ก็รู้สึกมาทุกครั้งที่คุยเลยพอบอกว่าฝนตกก็ต้องโอ้ยต้องเทน้ำยางทิ้งจริงปะเนี่ยแล้วแบบทุกคนก็ยืนยันว่ามันจริงอ่ะมันก็เลยยิ่งทำให้หนูรู้สึกว่าทำไมต้องเททิ้งด้วยอ่ะมันไม่มีใครที่แบบพอจะคิดค้นจริงๆถ้าไม่ทำนี่จะคิดเองแล้วนะจริงๆหนูอ่ะเป็นคนเรียนโปรดักต์ดีไซน์มาแต่ว่าก็ไม่ได้แตะ งานด้านออกแบบมาสักพักแล้วมันก็เลยอาจจะหลงลืมๆบ้างแต่ก็มันก็น่าคิดนะว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะคะเนาะฝากน้องๆหนูๆที่เรียนด้านนี้ด้วยแล้วกันถ้าสมมติใครที่แบบเป็นโปรเจกต์จบอย่างเงี้ยลองดูซิลูกว่ามันสามารถไหมที่จะช่วยเอานวัตกรรมอะไรก็ได้ที่ทำให้การสูญเสียพวกเนี้ยมันน้อยลงก็ยังดีคือดีกว่าแบบเสียหมดเลยอะไรเงี้ยหรือว่าแบบอย่างน้อยเก็บให้ได้มันมากขึ้นจริงๆในมุมของหนูน้ำยางมันก็คือน้ำชนิดหนึ่งหรือเปล่าอ่ะสมมตินะในมุมของหนูนะน้ำยางมันก็คือน้ำอะไรสักอย่างมันเป็นของเหลวอะซึ่งของเหลวอะขนาดมันเคยมีช้อนที่เขาแยกน้ำมันกับน้ำได้ใช่ไหมหนูเข้าใจนะว่าน้ำมันมันลอยตัวแต่ยางเนี่ยมันคงแบบผสมกับน้ำจนมันเสียหายใช่ไหมมันแยกยังไงได้บ้างหรืออย่างน้อยให้มันไหลมาหาเรารวมกันก่อนที่ฝนจะตกหรือสั่งมันได้ว่าอย่างที่เมย์บอกอะแบบลอกมาให้มันมาอยู่ตรงกลางอยู่ในที่ร่มได้ไหมอะไรเงี้ยแบบเคยเห็นหนูเคยเพิ่งขับผ่านสวนยางเมื่อไม่นานมานี้น่าจะไประยองหรือเปล่าขับผ่านสวนยางอะแล้วเขาจะมีแบบกระบอกที่วางประกบอยู่กับต้นยางแต่ละต้นใช่ไหมมันสามารถไหมที่แบบว่ามีเหมือนลวดอะไรสักอย่างหนึ่งที่ขึงเอาไว้แล้วพอฝนจะตกอ่ะเราก็ดึงลอกกลับมาแบบดึงให้มันมาหาเราฟืดทีละ10ก็ได้ไม่ต้องยาวไปจนสุดลูกหูลูกตาทีละ10ก็ยังอย่างน้อยก็อาจจะปลอดภัยสัก100แก้วอะไรถ้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ปะมีคนบอกว่าอยากจะพาไปตัดยางซะเหลือเกินจะได้เข้าใจหนูก็อยากเข้าใจเหมือนกันนี่ไงหนูถึงรู้สึกว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้มันไม่เสียหายเยอะขนาดนั้นหรือว่าเสียหายน้อยลงกว่าก็ยังดีเนาะมาสี่เป็นงานเพลงค่ะวันนี้พอป้ายยานี่ก็นึกถึงเพลงที่แบบว่าจะบอกให้อีกคนนึงรู้ว่ายังไงเธอก็ต้องรักฉันนะจ๊ะอย่างเงี้ยนะคะรักกูหลงกูจากทรายศิวพรนะคะคนอย่างเธอต้องเจอน้ำมันพลายป้ายยานะคะจากมีนตราอินทิราและพ่อมดจากเอสปัตยาสี่เป็นงานเพลงรัวๆในช่วงนี้ค่ะ

จะเซ็ตไล่มุนให้สะกดมุนตราให้หลักกูล่องกูเอาแต่ทำเบอร์ห้ากินนอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไปห้าจะเซ็ตคาถาให้รักเข็งแต่กูให้หลักกูล่องกูหลักกูล่องกู

0: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: โจคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: 13รอน้องนะคะจาก Sky Pass เฟเจอริ่งกับมอสขจรจารุกุลสังกัดดาการดาสตูดิโอเรียบเรียงนะคะโดยปิ๊กขจรจารุกุลเรียบเรียงโดย KOK Record นะคะก็เป็นผลงานเพลงที่โอ้โหเข้มข้นมากๆนะเมื่อกี้แอบมองแบบว่าแอบนั่งคุยกับ AI ไปด้วยตอนเนี้ยว่าแบบมันจะแก้อะไรได้บ้าง เดี๋ยวค่อยมาบอกกันนะคะเผื่อว่ามันจะเป็นไปได้นะนะคะอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันเพราะว่าจริงๆก็แอบรู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาแบบทํางานเกี่ยวกับด้านแบบออกแบบอะไรเงี้ยเหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะมีอะไรที่มันจะพอช่วยได้ไหมนะคะอ่ะในช่วงจอคิวฮิตนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะคะวันนี้สองผลงานเพลงค่ะไอ้ทุยและโนราพลัดถิ่นนะคะสนุกกันบ้างแล้วกันเนาะขยับกันนิดนึง

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษ

0: 31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-216-770

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะมาอัปเดตราคายางกันก่อนละกันเนาะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ค่ะตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ79บาทครองแงะ77บาทจังหวัดตรัง77บาทภูเก็ต82บาท50สตางค์ค่ะสุราษฎร์ธานี83บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่79บาท80สตางค์ยางลูกขุนนะคะ85บาท30สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย68บาท50สตางค์น้ำยาง82บาท30สตางค์นั่นเองนะคะผลงานนะคะในช่วงเพื่อนเพลงหวานเนาะวันนี้น้องเมย์นำเสนอเป็นผลงานเพลงลมจ๋าจากนนทิยาจิวบางป่าและอีกหนึ่งผลงานเพลงแถมๆมาให้นะคะเหตุผลที่ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอจากโซคูนะคะแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาเหลือยังไงเนี่ยเดี๋ยวจัดเสิร์ฟผลงานเพลงเพิ่มเติมให้ตามที่ขอมาก็แล้วกันเนาะส่วนเรื่องยางเนี่ยหนูก็เข้าใจแหละเนาะว่าเหมือนพอเวลาฝนตกใช่ไหมมันก็กระเด็นกระดอนไปตามลำต้นตามร่องที่เรากรีดมันก็เลยไหลมาตามร่องนั้นใช่ไหมก็แอบไปดูมันก็จะมีวิธีการทำเขาเรียกว่าลิ้นท่ออะไรไม่รู้ไหมกันซิลิโคนกันย้อนกลับอะไรไม่รู้อะแต่หนูก็คิดว่ามันก็ยังยากอยู่เพราะว่าอะไรนะความมันไม่เหมือนน้ำมันกับน้ำที่มันสามารถแยกตัวเองจากกันได้ซึ่งน้ำยางกับน้ำเปล่าเนี่ยถ้ามันรวมกันเนี่ยมันเหมือนแบบมันกลายเป็นน้ำขุ่นๆเนาะแล้วมันก็จางๆเจือจางอะไรเงี้ยก็แอบไปดูอยู่ข้อมูลว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรน้องเมย์อาจจะไม่ค่อยได้เข้าใจลึกซึ้งนักนะคะแต่ว่าเดี๋ยวลองดูว่าจะมีใครพอจะช่วยได้ไหมจะลองไปปรึกษาผู้ใหญ่ที่แบบว่าทำเกี่ยวกับนวัตกรรมดูว่าแบบเอ้ยมันเป็นไปได้ไหมนะถ้ามันเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือทำยังไงให้มันลดความเสียหายได้แบบเนาะได้เดียวที่สุดอะไรเงี้ยถือว่าเป็นโจทย์เล่นๆแล้วกันอยากลองทำอยากลองดูนะคะก็เผื่อว่าอนาคตถ้ามันเป็นไปได้ยังไงเรามาช่วยกันคิดแล้วกันเนาะถือว่าเป็นสังคมใหม่ช่วยกันคิดว่าทำยังไงดีนะคะนำเสนอกันมาได้แล้วกันนะผ่านช่องทาง Facebook ส่วนตัวน้องเมย์เผื่อใครแบบว่ามีข้อมูลอะไรแบบเป็นพิเศษอะไรเงี้ยที่แบบเอ้ยเธอต้องรู้เรื่องนี้นะอะไรเงี้ยก็ลองส่งข้อมูลมาแต่ขอเป็นข้อเท็จจริงที่แบบอาจจะมาจากงานวิจัยหรือมาจากประสบการณ์อาจจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอมาสมมติว่าแบบกรีดยางให้ดูแล้วก็เนี่ยน้องเมย์เวลาฝนตกมันจะไหลแบบนี้มันจะลงมาแบบนี้อะไรเงี้ยอ่ะลองดูแล้วกันนะถ้าสมมติว่าแบบเราลองช่วยกันดูอยากจริงๆหนูอยากช่วยจริงๆเพราะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูเสียดายแทนว่าถ้ามันเป็นไปได้เราช่วยกันแล้วกันนะนะอ่ะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองเราจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเหนื่อยกับคอมเมนต์อ่ะเดี๋ยวไปกันต่อนะผลงานเพลงนี้ค่ะลมจ๋าจากนนทิยาจิวบางป่าน้องเมย์ไม่ได้นอนมาหลายวันแล้วนะขอตัวกลับไปนอนก่อนนะจ๊ะจะบอกว่าเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อดีไซน์มีคนถามว่าเอาเสื้อแม่มาใส่เหรอ

0: ะบอกว่าอ่ะเข้าไม่ถึงดีไซน์อีกแล้วนะคะลองไปดูแล้วกันเนาะว่ามีดาราใส่กันเยอะมากแล้วก็จะบอกว่าอะไรอ่ะเออมันเป็นดีไซน์อ่ะอยู่ที่ว่าเข้าถึงหรือเปล่า ขี้เกียจเถียงด้วยละอ่ะไปการต่อไปการต่อวันนี้หมดหน้าที่ของเมธิชาแล้วนะจะต้องลาไปก่อนค่ะแก้ว1 ใบใส่ความห่วงใย1 ช้อนความคิดถึงอีก1 ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: 12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมาจัดรายการเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ก็ระหว่างขับรถมาก็ฝนฟ้าก็แป๊บแป๊บแป๊บนะฮะแต่ว่าฝนยังไม่ตกแต่ว่าได้กลิ่นฝนแล้วนะฮะปุตตมก็ไม่ทราบนะว่าวันนี้แถวอื่นฝนตกบ้างหรือเปล่านะครับยังไงก็อย่าลืมบอกกันด้วยนะฮะว่าฝนตกแถวไหนกันบ้างนะสวัสดีครับไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังรับฟังกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง SMS 4689400นะฮะก็กราบสวัสดีครับพี่สังทองสีใสนะครับไอ้กว้างด้วยนะครับไอ้กว้างอยู่โกฮาม่านะฮะมาแล้วแล้วก็ทักทายไปทาง Facebook Live ครับ LTMFM 95สวัสดีพี่แมวภูวการสวัสดีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกเลยนะฮะแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่สุภัทราพี่รัตดาพี่สีน้อยนนพี่สุดารัตน์นะครับทักทายครับแล้วก็น้องสุจิตราพี่คิวเองพี่จารีรัตน์ป้าเดฟมาแล้วครับป้าเดฟลูกชิ้นทอดนะฮะสวัสดีครับผมซอยมหาไทยเนาะแล้วก็พี่คิวเองเจ้าก๊กนะครับทักทายครับ3เพลงเมื่อกี้นี้ก็เป็น3เพลงแห่งความคลาสสิกแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงพาร์ทเนอร์เบอร์5ของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับเกลียดห้องเบอร์5ของลุงเป้าสายันสัญญานะฮะนี่แล้วก็พิษรักพิษุโลกครับของคุณอาสีหนุ่มเชิญยิ้มนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าอีกสักหนึ่งเพลงนะฮะก็หลังจากเพลงนี้โทรศัพท์เข้ามาแล้วกันนะครับน้องกวางรอรับสายอยู่ฮะ02 2481 3 66นะครับ

0: มหานครไลฟ์ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงนี้กันเลยในช่วงของมหานครไลฟ์ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: คนใกล้บ้านเลยนะครับผม

ับเอาดอกใหม่เลิศหนึ่งร้องได้ชื่อกันนะครับผมครับวันนี้แฟนคลับ95ลูกทุ่งมหานครเยอะแยะเลยฮะสำหรับคนใกล้บ้านครับอีกสักหนึ่งรอบครับ

0: ขอบคุณครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
4: จบไปนะฮะสำหรับบทเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์ครับเพลงเมื่อสักครู่นี้คนใกล้บ้านจากบาวีแล้วก็ตอนนี้นะครับในช่วงของสายชิวหิวใจขอบคุณครับยำยำจัมโบ้อิ่มอร่อยสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้ค่าคลายนะครับเรามีสายหน้าใหม่นะครับตอนนี้ไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
5: จ้าสวัสดีค่ะน้องเพชร
4: ครับผมสวัสดีครับผมพี่ส้น
5: จ้าพี่ส้นเหมือนเดิมจ้าจังหวัดตรัง
4: โอ้ยพี่ส้นจากเมืองตรังฝนตกไหม
5: แล้วมึงหยิกน้ำยางผีมดแล้วนี่น้อง
4: โอ้ยนายรักษาสุขภาพนายพี่ส้นนะ
5: จ้าเล่นจับไม่ตันเดียวเล่นหมายกเตะน้ำ
4: ครับผมแล้ววันนี้พี่สนอยากฟังเพลงอะไร
5: อยากฟังเพลงตำไรอยู่นองก้องอาจารย์ป่าอยู่สุริยันค่ะ
4: อุ้ยเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากแล้วนะ
5: ก็ปีจบแล้วน้องเพลงตัวนี
4: ้ได้เลยได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
5: หมอไปตุกคนและติก้นหยิกยางคืนนี
4: ้ครับผมได้ครับพี่สน
5: จ้าน้องน้องไปจักจ้าทุกกระป๋าด้วยนะน้อง
4: ครับเช่นเดียวครับพี่สนนะ
5: จ้าจ้า
4: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับผม
5: น้องจ้า
4: ครับพี่สนจากจังหวัดตรังนะฮะขอเพลงอาจารย์พายุสุริยันนะครับทำไร่ยูนองนะครับท่านไม่ใช่ไหมสำเนียงพอได้ไหม อ่ะไปฟังกันนะครับในช่วงของสายชิวหิวใจครับจัดไป

สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

สลามจากใจครับคุณอาเอกชัยศรีวิชัยกับน้องแอมซีทูแล้วก็แค่อยากให้ดูว่ารักนะครับบทเพลงของพี่หญิงดวงจันทร์สุวรรณีนะครับนะสวัสดีไปถึงทุกท่านนะฮะที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook พี่กิตติยาครับพี่สุมาลาพี่ฮักพอกำกานะครับพี่พินโยพี่ผู้กองเวียนวังหินสีเกตครับนี่บอกว่าอากาศกำลังพอดีครับมีฝนตกลงมาบางแห่งกลางวันร้อนตับแตกขอชายอะไรนะขอชายอิสระครับน้องนี่พี่นกสิทธิชาติสวัสดีครับผมพี่อุไรนะพี่สุนิสาพี่สุภัทราใครอีกขอดูซิพี่พินโยนะฮะทักทายไปทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมานะฮะอ่ะตอนนี้อย่ารอช้าครับเราไปพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับช่วงนี้ใครที่เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับอากาศร้อนใช่ไหมอยากจะหาพัดลมดีๆมาใช้นะครับแต่พัดลมถ้าเป็นพัดลมปกติเนี่ยก็ยังเป็นไอร้อนอยู่แต่วันนี้ผมมีพัดลมไอเย็นมาฝากนะครับเป็นพัดลมคูลพลัสเอาอยู่ครับเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 ตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับพร้อมระบบซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจากห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่และก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงนะครับคุ้มสุดๆเลยนะฮะเพียง 1,190 บาทรับฟรีทันทีครับคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรเลยฮะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับปะฟังเพลงกันต่อครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ช่วงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเลทแต่ลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะฮะ02-248-1366ครับ

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับนี่จัดป้ายสองเพลงไม่ใช่สี่ห้าเพลงนะครับมีผู้ชนะนะครับจากพิเศษโลโซคนล่าฝันนะครับจากวงคาราบาวแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับมีหลงเสียงนางจากออฟนิมนะครับ

0: ุกความตาม
1: ขณะนี้เวลา 3 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสีมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

ครับสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านในชั่วโมงที่สองยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะสวัสดีครับทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมานะครับทั้ง Facebook พี่สุคนกับเชิงพี่พิธวัฒน์นุ่มชนบุรีนะครับพี่นรเดชนะฮะพี่สุมาลาพี่เกรียงศักดิ์พี่คิวเองนะฮะแล้วก็ไปถึงพี่สุจันทยาบอกว่าเพลงพอทุกเพลงเลยค่ะครับขอบคุณครับก็เป็นเพลงที่คุณเพื่อฟังขอกันมาทั้งนั้นเลยนะครับทางหลังไมค์แล้วก็ทาง Facebook ด้วยนะครับตอนนี้ปะรับสายหน้าไมค์กันต่อ1สายพร้อมแล้วน้องน้องกวางเนาะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอ้าสัญญาณไม่ดีแน่ๆเลยนะครับผมอ่ะไม่เป็นไรก็ขอเพลงอะไรมานะน่าจะเป็นสายจากพี่จ่อยนครพนมใช่ไหมครับขอเพลงหนุ่มขอนแก่นจากพี่พีเสด็จนะฮะไม่เป็นไรครับก็ถือว่าสายหลุดนะช่วงนี้ฝนตกสงสัยสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีก็ได้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับน้ำจิ้มซุกี้พันท้ายสูตรน้ำตาลรสเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันครับไปฟังเพลงกันต่อครับทั้ง4เพลงเลย

0: สีมาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับในช่วงของ พาเรตเพลงฮิตจบไปทั้ง4เพลงมีฮักสาวชัยภูมิจากเต่าภูสินสาวดุลจำปานะครับบ่าวมือสองหนุ่มขอนแก่นพีเสด็จนะครับแล้วก็ดักสาวนครสวรรค์ครับลูกแพรหมายไทยทั้ง4เพลงจัดให้ครับทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมานะฮะพี่จิรวรรณพี่เนยพี่พิสารพี่นรเดชนะครับพี่สุมาลาพี่เอกสินพี่นิภาพรใช่ไหมครับสวัสดีครับแล้วก็ไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาแล้วก็หลายๆท่านที่รับชมอยู่เฉยๆแต่ไม่ได้ส่งข้อความกันมาก็ไม่เป็นไรนะครับทักทายกันได้ตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของจอกคิวฮิตวันนี้เป็นเพลงอะไรนะรำวงคนละครึ่งนะครับจากนาวุฒิดวงดีศรีวิชัยสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยอาจารย์ซอกเกษตรวิสัยเรียบเรียงโดยอาจารย์มาร์คใบเตยต้องขอขอบคุณด้วยนะครับนี่เลยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองจะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลย
0: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11
2: เออกลับมานะฮะสองเพลงจบไปมีอบอ้วนจากคุณเล็กวัชเมธเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดเฮ็ดในสิ่งที่เสื่อนะครับจากคุณท็อปพัสุพัฒน์นั่นเองก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับฮิตมหานครชาร์ตนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11นะครับทักทายกันหน่อยนะทักทายกันหน่อยฮะในคนดูซิมีใครบ้างคุณชายบอยสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุมาลานะฮะพี่สิริลักษ์บอกว่ากำลังจะไปกรีดยางค่ะฟังได้ทุกเพลงเลยนะคะไม่ขอละกันขอหุ้นทุกเพลงเลยค่ะนี่ขอบคุณมากๆครับพี่นรเดชนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงใครนะอีกหลายๆท่านละกันนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับทาง Facebook ก็ใจจริงก็อยากจะอ่านให้ครบนะครับแต่ว่าแต่ละท่านคือเวลาFacebook ตอนเนี้ยเวลาของคลื่นนะ Facebook ของคลื่นเนี่ยเวลา refresh ใช่มั้ยครับแบบลองกดปุ่ม refresh ดูนะครับมันขึ้นประมาณสัก10กว่าคนเองนะครับแล้วก็แบบทีละ10กว่าคนก็เลยทักทายได้น้อยๆนะฮะแต่ยังไงเดี๋ยวผมจะพยายามหาวิธีแล้วกันนะครับพี่สุทัศน์ครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุคนกับเชิงนะครับตอนนี้ครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับในชั่วโมงที่2ขอขอบคุณด้วยครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับจบไป2เพลงในยุค90นะมีก็เลิกกันแล้วจากพี่เบิร์ดธงชัยแล้วก็กองไว้นะฮะจากพี่เจเจตรินนั่นเองทักทายครับพี่สุทัศน์นะฮะสวัสดีครับพี่สุมาลานะครับทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับผมคุณยายพอเพียงแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ดาด้ามาแล้วพี่ดาด้าพี่ดาด้าชิดชนกชิดนกใช่ไหมอันนี้ชื่อเฟซใหม่แน่เลยนะฮะบอกนอนอิ่มแล้วจ้านะครับวันนี้ผมก็นอนอิ่มเหมือนกันนอนถึงประมาณเที่ยงคืนวันนี้นะครับพักผ่อนเต็มที่เลยวันนี้ตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับกราบสวัสดีในชั่วโมงที่3มิตรรักแฟนเพลงทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้ก็เวลาตี41นาทีแล้วนะครับเข้าเช้าวันพฤหัสนะฮะ2เพลงจบไปครับมีฉันไม่มีจากวงทีทีโปรดมองจากวงฟีนิกซ์นะครับอันนี้ก็ขอกันมาทาง SMS ด้วยนะครับทักทาย

0: ไปถึงใครอีกขอดูซินะขอ refresh Facebook หน่อยนะฮะเพราะว่าข้อความเนี่ยขึ้นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สวัสดีไปถึงพี่ดาด้านะฮะบอกว่านอนฟังอยู่นะจ๊ะตีห้าไว้นอนใหม่นะครับแสดงว่าลุกมาเข้าห้องน้ำ แน่นอนพี่ดาด้านะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่รัตยาคุณยายพอเพียงพี่คิวเองพี่คำเตยนะฮะแล้วก็พี่พรชัยครับผมทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพลง Hit Story ขอขอบคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับ
1: สนุนโดย
2: บำรุงร่างกาย
1: บำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะฮะสองเพลงจบไปแนวกำเมืองนะฮะน่าฮักขนาดเลยจากน้องลูกตาลชุติชาแล้วก็จะอี้จะอั้นนะครับจากไอเตวิตนะฮะฟังแล้วเจียงไม้เจียงใหม่ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับเป็นเพลงสบายสบายเหมือนที่ผมเคยเปิดไปนะฮะจะสบายขนาดไหนลองไปฟังครับเอาบทเพลงแรกก่อนดีกว่าเป็นเพลงที่แบบฟังแล้วรับรองว่าหลับสบายแน่นอนครับจัดไป

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวไม่มีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนจบไป3เพลงมีกุหลาบแดงนะครับจากคุณอาสมจิตบ่อทองพี่มนเคนไม้ไทยสิงขนองลำบุญบั้งไฟเดือน6ครับโจอี้ภูวสิทธิ์ทักทายครับทุกท่านเลยพี่น้องมี่มีมี่พี่ไผ่ตะกัวปลานะครับคุณชายบอยนะฮะสวัสดีครับพี่หนูวันพี่ดาด้านอนบางอย่างเนาะไม่แน่ใจนะครับพี่ชีวิตต้องทนครับพี่สุพนัทนะฮะสวัสดีครับพี่สาวคามบอนวีนะฮะสวัสดีฮะน้องกระโปโลพี่สุภัตราพี่เยเฮอร์นะครับสวัสดีครับผมตอนนี้ไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหา

0: น LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตวันนี้เวลาของผมหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: วัสดีค่ะเขาไปไหนกันเพลงเขาไปน้ำกันเราบอกไปอย่างนั้น
1: หรอไปไหนกันเพลงบทเพลงใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเขาไปกันแต่เช้าเลยสวัสดีพี่กวยนะคะ
1: เขาไปภารกิจเลือกตั้งผู้ว่าสมัครเลือกตั้งผู้ว่า

0: จะไปด้วยกันวันนี้น่าจะคึกคืนอยู่นะตอนนี้เช้าวันพฤหัส28พฤษภาคมค่ะวันนี้พี่กล้วยจันทร์แรมสัมพันธ์วิวัฒน
1: ์
0: มาดำเนินรายการนะคะสวัสดีทุกท่านด้วยค่ะชาวอสมทแล้วก็ชาวเฟซด้วยค่ะ
1: เพจ Facebook LDM FM 95โอ้เช้ามาเมื่อวานนะก็ยังพูดเอ๊ะมันร้อนมากเลยนึกอยู่เหมือนกันว่ากลางคืนฝนจะตกเมื่อเนี่ยเมื่อเช้ามืดก็ตกนะฉ่ำเลย
0: ตกจริงๆด้วยใช่ค่ะเมื่อวันกลางวันร้อนจริงๆนะคะร้อนแบบไม่น่าเชื่อเนาะร้อนเหมือนช่วงเมษายนเลยเน
1: า
0: ะ
1: ร้อนมากเมื่อวานเนี่ยยังงงเลยโอ้โหร้อนจัด
0: ค่ะเดี๋ยววันนี้ไม่ร้อนแล้วค่ะฝนจะตกหนักถึงหนักมากนะคะตั้งแต่28ถึง1มิถุนายนค่ะพี่ป่วยฝนจะเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่เลยนะคะทั้งภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางนะคะเนื่องจากว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะแล้วก็ประกอบกับแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนนะคะก็จะมีการเตือนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเหมือนกับปีก่อนๆเลยค่ะ
1: นะคะ
0: เตือนไว้24ชั่วโมงนะคะก็ติดตามการประกาศจากกรมอุตุนะคะใครจะไปทะเลช่วงนี้คลื่นสูงมากค่ะ3เมตรกว่านะคะคลื่นสูงประมาณ3เมตรน่ะตั้งแต่ภูเก็ตนะคะแล้วก็ถ้าเป็นกระบี่ลงไปหรืออ่าวไทยก็ประมาณ2เมตรกว่าก็หนักอยู่นะคะ
1: ว
0: ันนี
1: ้ก็อย่าง
0: ที่
1: เมื่อกี้เราบอกว่าวันนี้เขาจะมีการไปสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็สกด้วยเนาะก็ไปดูโอ้ยเขาก็มีหน้าเก่าๆก็มีอย่างคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยก็เป็นอดีตผู้ว่าวันนี้ก็จะขอลงชิงผู้ว่าอีกสมัยหนึ่งนะคะเป็นสมัยที่สองแต่ว่าไม่ได้สังกัดพรรคนะเป็นในนามอิสระเขาบอกว่านี้จะเดินทางไปสมัครในเวลา6 นาฬิกาส่วนพรรคประชาชนก็ส่งนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือว่าดร.โจนะคะซึ่งเป็นอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อนะคะแล้วก็อันนี้เขาจะมาพร้อมกับทางสก.ด้วยมาสมัครวันนี้นะคะส่วนพรรคประชาธิปัตย์เขาก็เปิดตัวไปแล้วคุณอนุชาบุรณะชัยศรีซึ่งเป็นอดีตโฆษกรัฐบาลยุคของลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะก็เขาบอกวันนี้จะมากันคึกคักมีผู้สมัครของสก.ของพรรคด้วยหัวหน้าพรรคก็มาด้วยนะคุณกรคุณอะไรส่วนอิสระ
0: ใ
1: ช่ค่ะมาส่งแล้วสมัครวันนี้มาจับเบอร์กันนะก็คือคัก
0: คุณอนุชานี่แกเป็นลูกเขยของผู้ว่ากฤษดานะ
1: ใช่กฤษดาอรุณวง
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: แกเป็นลูกเขยของอดีตผู้ว่ากทมนะคะคุณกฤษดาอรุณวงศ์ณอยุธยา
1: ส่วนลงนี่นะมีสลามีหลายคนเนี่ยก็มีดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขอันนี้ก็คือเป็นอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นะคะ
0: แ
1: หมคุณเต้เขามีทะเบียนบ้านอยู่นนทบุรีลงไม่ได้เขาก็ส่งแต่ก็ส่งคนในนามของกลุ่มเขาอ่ะกลุ่มเต้007ในนามกรุงเทพบินได้เนี่ยเขาก็ส่งคุณภาสพงษ์ชัยวิทยวานิชนะคะเป็นลงแทนเขาในกลุ่มของกรุงเทพบินได้นะคะโอ้แล้วก็มีทายาทของสินแสชื่อดังด้วยนะคะคุณคมสันพันวิชาติกุลหรือดร.โจเนี่ย
0: ชื่อโจเหมือนกันเลย
1: ดร.โจขอโทษ
0: คนนี้ชื่อโจใช่ไหม
1: ดร.โจดร.โจคมสันพันวิชาติกุลอันนี้เป็นลูกของสินแสพานุวัฒน์พันวิชาติกุลใช่ไหมแล้วมีพรรคเศรษฐกิจเนี่ยมีพลตำรวจส่งพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงสมัครค่ะแล้วก็มีหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีหรือว่าหม่อมกรนักวิชาการอิสระด้านพลังงานและนักเคลื่อนไหวทางสังคมนะคะอีกคนหนึ่งลงเนี่ยลงมา7 ครั้งเลยเนี่ยค่าสมัครก็แพงนะให้ทายใครที่ชอบลงเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเวลาสัมภาษณ์นักการเมืองก็จะอยู่
0: วัลันไ
1: ชยใช่คุณวัลันไชยโชคชนะ
0: คุณวัลันไชยโชคชนะ
1: โอ้ก็ลงนะเขาบอก30,000-50,000ชนะเออ
0: จริงเหรอ
1: เออ
0: โห
1: ก็แพงอยู่นะ
0: โอเคก็มาทุกรอบเนาะ
1: ใช่
0: เออ
1: ในขั้นตอนเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยวันนี้ก็จะมีรับสมัครคือไม่ได้สมัครวันนี้วันเดียวนะสมัครวันนี้28ถึง1มิถุนายนตั้งแต่8 โมงครึ่งถึง16 นาฬิกา 30 นาทีค่ะแต่แน่นอน

0: ก็แหละผู้สมัครก็คงจะต้องไปกันก่อนนะคะ
1: วันแรกแหละต้องไปหมดแหละนะวันแรกเนาะ
0: ใช่ค่ะก
1: ็ใครที่ตั้งใจก็ต้องไปวันนี้นะคะมันจะได้รู้สึกว่ามีความตั้งใจนะจะมาดูแลชาวกรุงเทพมหานคร10ล้านเนาะ
0: หลานคนแล้วก็มีประชากรแฝงแฝงอีกเท่าไหร่ไม่รู้ประชากรแฝงอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู
1: ้นะคะก็สนุกสนานคึกคืนเดี๋ยวเราติดตามคุณจามรนะ
0: คะ
1: รายงานสดนะคะทางช่อง9สำนักข่าวไทยนี่แหละนะคะก็จะได้เห็นกันเนาะก็ไม่มีอะไรใช่ไหมคือสามารถที่จะแบบลูกคงลูกแขกก็คือได้เลยวันนี้ใช่ไหมไม่ได้มีกฎกติกามารยาทอะไรมากมาย
0: ก็มีกองเชียร์ก็มีกองเชียร์ไปอ่ะ
1: อ๋อกองเชียร์ก็ไปได้
0: ไปได้
1: เนาะรถแห่ดนตรีได้หมดนะคะก็หาเสียงกัน1เดือนแล้วก็หลังจากนั้นก็28
0: มิถุนายน
1: ดีเป๊ะเลย
0: แล้วก็วันนี้ก็มีนายกเมืองพัทยาด้วยเหมือนกันก็เปิดรับสมัครวันเดียวกันเหมือนกัน
1: พร้อมกันนะคะ
0: พร้อมกัน
1: ทั้งกรุงเทพและพัทยา
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นสีสันนะแล้วปั๊บเดียวนี่นะดูคุณชัดชาติ4ปีแล้วเนาะ4ปีนะคะพอดีเลยนะคะสำหรับในวันนี
0: ้
1: แต่ว่าถ้าดูจากผลโพนะคะก็รู้สึกเอาจริงๆนะคุณชัดชาติก็นำอยู่นะผลโพตั้งแต่ยังไม่สมัครคิดดูมีโพตั้งแต่ยังไม่สมัครแล้วอ่ะ
0: ค่ะ
1: นี่ค่ะเรื่องการเมืองกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้น้องกวางอยู่หลังไมค์นะคะสายว่างอยู่ค่ะ022481366นะคะโทรมาได้เลย022481366ค่ะเรื่องของถ้ำลาวสักนิดนึงเนาะเพราะว่าหน่วยกู้ภัยที่เป็นคนไทยนะคะปรากฏว่าไปเจอแล้วนะคะ5ชีวิต
0: อ
1: ยู่ที่ในถ้ำสปป.ลาวโอ้โห18วันค่ะพี่กวย
0: ตั้งแต่19อ่ะตั้งแต่วันที่19ติดอยู
1: ่นานมากนะคะทีมกู้ภัยจากประเทศไทยนะคะโดยหัวหน้ากู้ภัยเมตตาธรรมกาลสินร่วมมือกับครูเบนซ์หรืออาจารย์เบนซ์นะคะครูเบนซ์นี่เป็นทีมผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำในถ้ำแถวหน้าของประเทศไทยนะคะก็ร่วมมือกันกับนักดำน้ำระดับโลกจากฟินแลนด์ไปทำภารกิจนี้ทีมครูเบนซ์เนี่ยเป็นทีมที่ดำน้ำเข้าไปพบผู้รอดชีวิตทั้ง5คนนะคะที่ถ้ำสปป.ลาววินาทีในคลิปนะคะที่ทีมกู้ภัยพบทั้ง5คนนั่งอยู่เนี่ยมันเป็นจังหวะที่ดำน้ำเข้าไปในถงของถ้ำก่อนจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำแล้ววินาทีที่โผล่ปุ๊บเนี่ยตรงหน้าคือคนนั่งจับกลุ่มกันอยู่โอ้ยตกใจหมดเลยคือทำไมว่าขนลุกแล้วก็5คนเมื่อเห็นว่ามีคนโผล่ขึ้นมาตรงต่อหน้าร้องไห้ออกมาพี่ป่วยก่อนจะสำรวจพบว่ามีอยู่5คนส่วนอีก2คนยังไม่รู้ว่าอยู่ส่วนไหนของถ้ำยังไม่ทราบชะตากรรมค่ะ5คนนี้ปลอดภัยดีนะคะโอ้ดูในคลิปนี่คือแบบตายังใสลุกวาวเลยค่ะก็คือด้วยแสงอะเนาะเหตุการณ์ครั้งนี้เขาบอกว่าสร้างความดีใจให้กับทีมกู้ภัยเป็นอย่างมากด้วยกอดกันตะโกนลั่นด้วยความดีใจและพูดว่าไม่เชื่อว่าทีมจะทำได้นะคะหลังจากนี้ก็เป็นการวางแผนว่าจะนำทั้ง5คนนี้ออกมายังไงแล้วก็พยายามจะต้องค้นหาอีก2คนที่ยังหาไม่เจอนะคะเนี่ยโอ้โห
0: ถ้ำนี้ก็อยู่ที่แขวงชัยไซสมบูรณ์เพราะว่าเขาช่วงฝนตกหนักอ่ะแล้วน้ำป่ามันไหลเข้าไปปิดทางออกเป็นเหมืองแร่ทองเหมืองแร่ทองคํา
1: เหมืองแร่ทองคํานะโอ้โห
0: ก็เนี่ยช่วงนี้ยังคุยกันเมื่อวานก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันว่าเหมือนถ้ําหลวงอ่ะในช่วงฝนตกเนี่ยอย่าเข้าไปตามถ้ําตามอะไรพวกนี้นะมันมีเราไม่รู้ไงแล้วปิดทางเข้าออกถ้ําอ่ะเหมือนถ้ําหลวงเลยที่เด็กหมู่ป่า13หมู่ป่าเข้าไปแล้วมันปิดทางน้ํามันเยอะแล้วมันปิดทางแล้วออกไม่ได
1: ้ก็ในกล้องเนี่ยก็ใช้กล้องโกโปรเข้าไปนะก็บอกว่าเป็นคนงานก็คืออยู่ในชุดเหมือนกันเลยเพราะว่าแต่งชุดคนงานเหมืองอะเน
0: า
1: ะ
0: น
1: ั่งอยู่บนโขดหินนะคะนักล้อมรอบไปด้วยน้ำแล้วเหมือนถ้ำหลวงทุกอย่างเลยอ่ะ5คนนี้นะคะมีทีมกู้ภัยให้บอกชื่อนะคะว่ายังไงทีละคนพูดไทยได้นะฟังภาษาไทยได้เพราะเป็นคนลาวเนาะเขาอยู่ในสภาพอินโลย ถามว่ามีใครเจ็บป่วยไหมทุกคนบอกว่าไม่มีแต่หิวมาก
0: เอ๊ะเขายัง
1: ยากคนนึง

0: กินแต่น้ำมากสวยกินน้ำ
1: กินแต่น้ำก็บอกว่าคืออยู่มาก18วันน่ะเนาะญาติคนหนึ่งที่ดูคลิปนะคะผ่านการโพสต์ของคุณปอนจากกลุ่มแต่งตั้งซึ่งเป็นหนึ่งในชุดกู้ภัยที่เข้าไปทำภารกิจด้วยบอกว่าเนี่ยเดนพ่อดีใจมากเลยครอบครัวดีใจสุดๆนะคะแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ค้นหาก็เดี๋ยวบอกว่ารอนะคะให้วางแผนออกมาทั้ง5คนนะคะวันนี้จะได้ออกหรือเปล่าไม่ทราบพี่ก๋วยเนาะ
0: ค่ะ
1: เออโอ้โหลึกมากนะนี่ค่ะยังปลอดภัยดีนะคะส่วนอีก2เดี๋ยวรอก่อนว่าจะได้ออกหรือว่าอยากจะเจอแบบไหนยังไงเนาะ
0: ช่วงนี้มีสายเข้ามาแล้วเราไปรับสายไหม
1: ได้ค่ะรับสายเลยค่ะ
2: บอกข่าวเล่าความ
1: ปิดวิทยุให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับผมปิดแล้วครับผม
0: คุณเล็ก
1: เชิญครับพี
0: ่เล็กจากศรีสะเกษ
3: พี่ศรีครับอ่อนเรื่องที่ดินมันนานอยู่นะพี่ศรีนะ
1: ครับพี
0: ่เรื่องที่
3: เรื่องเกี่ยวกับที่ดินที่พ่อมอบให้ที่นาน่ะ
1: ที่ดินพ่อมอบให
3: ้
1: มรดกเชิญค่ะยังไงนะคะพี่เล่าให้ฟังหน่อย
3: เออเขาแยกให้แล้วเรียกให้ประจัดการดำเนินการเรื่องอรวัตออกโฉนดไปแล้วที่สี
1: ่
3: นานหลายปีแล้วที่สี่เรื่องมันเสร็จมาปีไอ้เรื่องคือเขาทำเรื่องเสร็จปี65ที่สี
0: ่แล้วก็แบ่งแล้วทำไมไม่ได
3: ้ก็นี่ไงผมก็งงว่าเขาบอกว่าติดอะไรก็ไม่รู
1: ้ติดอะไรก็ไม่รู
3: ้ติดอะไรก็ไม่รู้ไปถามเขาบอกรอ
1: หมายถึงที่สำนักงานที่ดินเหรอคะพี
3: ่ที่สำนักงานครับผมจังหวัดที่ดินจังหวัด
1: สำนักงานที่ดินจังหวัดอำเภอหรือจังหวัด
3: จังหวัดครับจังหวัดครับ
1: จังหวัดนะคะ
3: ครับผม
1: แบ่งเรียบร้อยพี่น้องกี่คน
3: 3คนครับพี่สี
1: ่3คนนะคะ
3: ครับพี
1: ่แบ่งกันเรียบร้อย
3: แบ่งเรียบร้อยแล้วก็
0: ไม่ใช่แบ่งแล้วเป็นยังไงตัวโฉนดเป็นเข้ามาวัดหลังวัดแบ่งกันเป็นฉบับแล้วหรือว่าไงอ่ะมันต้องอย่าง
3: น
0: ี้ด้วย
3: มาหลังวัดแต่โฉนดเป็นไอ้ขอแบ่งโฉนดนะครับผม
0: แบ่งแล้ว
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แบ่งแล้วแต่ยังโฉนดยังไม่ออก
0: อ๋อ
1: ยังไม่ออก
3: ยังไม่ออกครับ
0: หลังวัดแล้ว
1: สี่ปี
3: ก็นานผมไป
1: มันก็นานไปเนาะ4 ปีนานไปนะพี่ป่วยเนาะ
3: นาน
1: ไปมันนานเกินไป
3: นาน65นี่69มาละวัด
1: เขาบอกว่า
0: แล้วคุณพี่เล็กไปตามไหมแล้วเขาให้คำตอบยังไงบ้าง
3: ตามเขาบอกว่าเดี๋ยวให้รอ1เดือนแล้วให้โทรมาถามผมก็ไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเขาก็บอกว่าโทรเข้าไปหาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเขาบอกว่ายังมีคนรับเรื่องแล้วใครให้รับเรื่องให้รออีกปวดหัวกันพี
1: ่ปวดหัว
3: รอแล้วมันจะรอไปถึงไหนเนี่ย
1: มันก็น่าปวดหัวนะมันขั้นตอนมันติดตรงไหนอะคะเขาบอกไหมว่ามันเพราะอะไรใครลองใครเซ็นหรือยังไง
3: คือขั้นตอนที่สี่ที่ข้างเคียงอะเขาก็เซ็นแบบยินยอมหมดแล้วไง
1: อ๋อ
3: มันเหลือแค่เจ้าหน้าที่ละวัดเพื่อออกฉนวนแค่นั้นเองที่สี
1: ่
3: ผมก็ไม่รู้ว่าเขาติดอะไรตรง
0: เขายังไม่ได้มาลังวัดให้
3: มาลังวัดแล้วแต่ทีนี้ว่าการออกโฉนดมันยังไม่เสร็จหรอครับพี
1: ่คืออยู่ในขั้นตอนการออกโฉนดก็แสดงว่าเขาต้องส่งจังหวัดแล้วส่งกรุงเทพเข้าสำนักงานเข้ากรมที่ดินหรือเปล่าขั้นตอน
3: ไม่แน่ใจด้วยสิผม
1: ไม่จริงๆน่าจะแค่จบแค่จังหวัดนะไม่น่าจะต้องส่งลมหรอกการออกโฉนดอะ
3: ออกโฉนดมันทรมานจริงหรือจริงอะ
1: ทรมาน
3: พี
1: ่
3: รอผมก็ทำเรื่องตั้งแต่ยื่นเรื่องนะเรื่องแรกตั้งแต่ปี6161ว่าหัวข้าก็ออกเป็นหนังสือที่ว่ารับโฉนดเลือกบางคนอะไรสิทธิ์กันอ่ะมาปี65แล้วปี69วันที่5เขาออกมาลังวัดมาลังวัดเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าถ้าเกิดพี่น้องมันใครมาไม่ได้น่ะให้ทำหนังสือมอบอำนาจออกมาม
1: อบ
3: พออำ
1: นาจมาม
3: อบอำนาจมาใช่พอเสร็จปุ๊บหนังสือมอบอำนาจมาเจ้าหน้าที่ละวัดก็บอกหนังสือมอบอำนาจไม่ถูกต้องกับผมว่าเอาก็งงกับเขา
1: ค่ะแต่ว่าขั้นตอนนั้นมันผ่านไปแล้วเนาะตอนนั้นใช่ไหม
3: ผ่านแล้วครับพี่สีเราแค่ออกโฉนดแค่นั้นเองพี่

0: เอกสิทธิ์เดิมนี่เป็นอะไรพี่เป็นนสสามหรือสคหรืออะไร
1: คุดดำครับผมไม่ใช่คุดแดงเป็นคุดดำพื้นที่ทางอากาศ
0: เป็นเอกสารคุดดำแล้วก็ไปยื่นตามขั้นตอนเรียบร้อยรังวัดเรียบร้อย
1: ครับผม
0: ผ่านไปหมดแล้วไม่มีอะไร
1: ไม่มีอะไรที่สิรอแค
0: ่
1: ออกชนุก
2: ไม่รู้พื้นที่เขาเป็นทับอะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นทางราชการเขาต้องไปตรวจสอบอะไรไหมอ่ะ
1: คือไม่ที่คัดค้านเขามาเซ็นยินยอมไหมพี่เขามาเซ็นแล้วนะ
2: ที่แปลงนี้มันเป็นที่ของที่มันอยู่ในเขตอะไรไหมหรือว่าเป็น
1: มันไม่ครับเป็นที่นา
2: เป็นที่นา
1: ครับผม
0: เอาจริงๆนะถ้าดูในขั้นตอนเขาอ่ะระยะเวลาดำเนินการเนี่ยเขาบอกว่าไม่เกิน120วันทำการนับจากรังวัดที่ดินแล้วค่ะพี่120วันอันนี้120ถ้าอันนี
2: ้4เดือน4เดือนกับ4ปี
1: ก็บอกผมว่า3 4เดือนนี่มกราคมกุมภามีนาเมษาน
0: ี่มันตามขั้นตอนเขาบอก120วันไม่เกินนี
1: ้ไม่เกิน
0: นะไม่เกินใช่แสดงว่ามันมีปัญหาอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าขั้นตอน
1: นั่นแหละที่ผมโทรไปถามเจ้าหน้าที่รังวัดก็บอกว่าผมบอกถามคงกำลังทำอยู่ครับ
0: ค่ะอ๋อกำลัง
1: เข้ามาผมขึ้นมาเมื่อวันที่25เนี่ยไอ้วันที่25ขึ้นมาเนี่ยผมขึ้นไปถามที่ดินห้ามถามหัวหน้าเขารักษาการแล้วนะเขาบอกว่าม
0: ันไม่น่าจะมีอะไร
1: เขาบอกขึ้นไปที่รังวัดเลยเขาบอก
2: นี่จังหวัดศรีสะเกษหรอ
1: ครับผม
0: โอ้
1: ปวดหัวมากเลยพี่สมมติเคยโตมาเป็นสี่สองครั้งแล้วมันมีครั้งที่สามเนี่ยผมรู้จะขึ้นตำแหน่งแล้วไงเขาบอกถ้าล่าช้าใช่ไหมพี่สี
0: มันอะไรซับซ้อนยังไงตรงไหน
1: เออใช่ไงพี่สิ
0: ไม่ก็ไม่มีข้อพิพาทแนวข้างเคียงไม่มีนะ
1: ไม่มี
0: แน่นอน
1: เขาเซ็นหมดแล้วพี่สิน
0: ี่แหละเป็นขั้นตอนที่สำคัญ
1: เออขั้นตอนที่ปวดหัวมากที่สิเขาผมก็ไปที่อะไร
2: เดี๋ยวก่อนคุณเล็กไปศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดแล้วยังเนี่ย
1: ไปแล้ว
2: แล้วเขา
0: ไปมาแล้วด้วย
1: ไปมาแล้วผมก็ไปยันผู้ตรวจการแผ่นดินพี่สิที่แจ้งวัฒนะ
2: พุทธไปมาถึงกรุงเทพนี่แล้วหรอ
1: ถึงที่พี่สีเพราะบ้านผมอยู่เขตสายใหม่ใช่ไหมสะพานใหม่อ่ะสะพานใหม
2: ่อ๋ออันนี้มันอยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าพ่อแม่เขาแบ่งที่ให้ที่ศรีสะเกษ
0: ที่ป่วยใช่
1: ที่ศรีสะเกษ
0: ก็อยู่ที่ที่คือสำนักงานที่ดินอยู่ศรีสะเกษต้องไปทำที่ดินอยู
1: ่ครับผมก็มาทำนาทีเนี้ย
0: เอาหน้ารออีกหน่อยนึงพี่เล็กรออีก
1: ครับ
0: นะคะรอแล้วรออีกรอไม่เป็นไร
1: รอนี้
0: ก็ไม่รู้จะแนะนำยังไง
1: เราก็ไปกันแล้ว
0: อีกไปที่พี่เราไม่กล้าแนะนำนะพี่กล้วย
2: มาแล้วมันสามสี่ปีเราก็ไม่เคยเห็นนะ
0: เ
2: ราก็ยังไม่กำลังคิดอยู่ว่ามันไปติดขั้นตอนไหนคิดดู
1: นี่ไงพี่สิผมก็งงอ่ะพี่ว่าติดตรงไหนบอกว่าเออ
2: ให้คำตอบไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเลยมีจะบอกให้รออย่าง
1: เ
2: งี้ยหรอรออะไร
1: เดือน
2: ไม่ถามเขาหรอว่าม
0: ัน
2: ติดอะไรถามเขาไม่ว่ามันติดอะไร
1: ก็มันถ้าถามมากผมก็จะอารมณ์เสียไงพี
2: ่โอ
1: ้ไม่รอค่ะรอกลัวอีกหนึ่งเดือนนะคะอย่าถามเจ้าหน้าที่รังวัดก็บอกว่ารอสามสี่เดือนพี่ก็บอกวันที่ห้ามกราใช่ไห
0: ม
1: วันนี้ห้าเดือนเข้ามาแล้วสิผมขึ้นมาทำนาผมก็อยากจะให้มันเสร็จที่สิผมก็
0: คือเขาไม่มีใบรับอะไรมาใช่ไหม
1: เดี๋ยวใช่โหพี่สีไปมา
0: ให้โทรถาม
1: รถหนา
0: ให้โทรถามเอาเองให้โทรถามเอาเอง
1: ก็ทำงานเลยสิพี่ใช่ไงโทรถามเอง
0: ค่ะ
1: เขาญาติพี่น้องตอนนี้ก็ไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรผมก็ปวดหัวเหมือนกันพี่สิ
0: เนาะไม่เป็นไรหน่ารอหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้เอาไม่ได้รีบเอาไปจำนองจำอะไรใช่ไหมว่าอย่างนั้นแหละดีแล้ว
1: ไม่
0: เด
1: ี๋
0: ยว
1: นั่นนะ
0: เอาไว้อย่างนั้นแหละ
1: ไม่ได้รีบเอาไปจำนำจำนองหรอกพี
0: ่ไม่รีบเห็นไหมไม่มีรีบ
1: อยากให้มันเสร็จขึ้นมันนะถ้าไม่ตามเรื่องมันก็ไม่จะ
0: เอางี้พี่เล็กเข้ามาอ่านคอมเมนต์ใน Facebook แล้วจะรู้ว่าเขาทำยังไง
2: เราไม่กล้าบอกทางผ่านทางนี้
0: พี่กล้วย
1: ผมหาเรื่องสี
2: เราเห็นแล้ว
0: พี่เล็กมาอ่านคอมเมนต์เลยเราไม่กล้าบอกเพราะว่าหลายคนคงมีประสบการณ์นะพี่กล้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่พี่สิผมไม่ละวันนั้นผมดูรายการอะไรเขาบอกว่าถ้าได้รับการล่าช้าเกิดเกี่ยวกับการติดต่อในงานราชการให้เข้าไปโทรไปสถานที่1767การราชการแผ่นดิน
0: ค่ะ
1: หรือว่าเข้าไปที่ทั้งศูนย์ราชการที่ศูนย์ราชการเจ้าพัฒนะ
0: ค่ะ
1: ผมก็ไปนี่พี่สิมันกว้างก็เดินหาหมดเลี้ยวมอเตอร์ไซค์ไปผมมันกว้างจริงในเสียงไหนอ่ะทุกคนเขาบอกว่าตัวเล็ก
0: ค่ะมีหลายหน่วยงานอยู่ในนั้น

0: ยู่ที่บางเลนนครปฐมแล้วโดนเบี้ยวค่าแรงค่ะ
1: ค่ะ
0: โดนเบี้ยวค่าแรงจากนายจ้างนายจ้างนี่เป็นเจ้าของฟาร์มเป็ดไล่ทุ่งอยู่ที่บางเลนนะคะทำมาเป็น10ปีจนกระทั่งปีที่แล้วย้ายไปทำงานอีกแห่งหนึ่งนะคะก็ทำอยู่ประมาณ 5-6 เดือนแต่ไม่มีค่าจ้างตัดสินใจกลับมาหาเจ้าของฟาร์มแห่งเดิมที่เคยทำงานแต่ดูเจ้าของฟาร์มที่เคยทำก็ไม่พอใจที่ย้ายไปทำกับที่อื่นแล้วกลับมาที่ตัวเองที่อยู่ที่เดิมก็เลยจำใจรับไว้แต่ไม่ยอมจ่ายค่าแรงโดยค่าแรงที่ได้นั้นอยู่ที่วันละ300แม้ว่าจะพยายามขอเบิกก่อนทีละ100 200ก็ไม่ได
1: ้ค่ะ
0: เนี่ยค่ะทำมาสักระยะหนึ่งนะคะไม่ได้ค่าแรงก็เลยตัดสินใจกลับบ้านก็ไปบอกเจ้าของฟาร์มว่าจะกลับบ้านก็บอกเดี๋ยวจะไปส่งแต่ไม่ให้เงินติดตัวมาแม้แต่บาทเดียวนะคะบอกว่าจะไปส่งที่โกดังแต่ก็ไม่กล้าไปเพราะกลัวว่าเขาจะทำร้ายหรือยังไงไม่ทราบนะคะสุดท้ายแกก็เลยนี่แหละแบกของเดินกลับบ้านค่ะไม่มีเงินติดตัวสักบาทเดียวนะคะตอนแรกเนี่ยนะคะมากับสุนัขคู่ใจ3ตัวระหว่างทางตายไป1ตัวโดนรถชนค่ะนี่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ตอนนี้ถึงบ้านแล้วล่ะเพราะว่ามี
1: ใช้เวลากี่วันก็ไม่รู้เนิน630กิโล
0: โอ้แกเดินมาตั้งแต่วันไหนเดี๋ยวในข่าวไม่ได้บอกนะว่าเดินตั้งแต่บางเลนจนไปถึงชัยภูมิเนี่ยวันไหนยังไงแต่เป็นสู้จริง
1: ค่ะมาดูข่าวนี้กันบ้างนะคะน้องสี่คุณผู้ฟังโหมันมี3ศพอ่ะพ่อแม่ลูกลมควันคาบ้านเลยเสียชีวิตเลยเมื่อวานนี้นะคะก็ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลบางรักพัฒนาจังหวัดนนทบุรีนี่แหละนะคะก็มีเหตุนะคะยกครัวเลยตายพ่อแม่ลูก3ศพเลย3ศพเลยนะคะเป็นในที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นตรวจสอบแล้วเนี่ยที่ห้องนอนชั้น2ค่ะบนห้องนอนก็เจอศพผู้เสียชีวิต3ศพเลยสภาพศพเนี่ยนอนหงายเรียงรายกันบนที่นอนศพแรกคือนางพรวิภาปะนิธานางอายุ32ปีศพที่2คือนายนฤเบศพิมพ์วัฒนาอายุ31ปีเป็นสามีของนางพรวิภาแล้วก็อีก1ศพค่ะเป็นเด็กหญิงพลอยไพรินพิมพ์วัฒนาอายุ7ขวบนะคะเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยเป็นนายช่างโยธานะคะในส่วนผู้หญิงเป็นนิติกรนะคะก็คือเขาบอกว่าดูจากศพแล้วเนี่ยนะคะไม่พบร่องรอยบาดแผลถูกทำร้ายแต่ว่าที่ปลายเท้าเนี่ยไปพบเตาอั้งโล่วางอยู่ในเตามีรอยจุดไฟจนถ่านมอดหมดเลยค่ะเพื่อนบ้านที่เป็นเพื่อนบ้านเลยอาศัยอยู่ข้างหลังเพื่อนบ้านกันเนี่ยนะคะบอกว่าผู้ชายเนี่ยทำงานเป็นนายช่างโยธากรมโยธาธิการส่วนผู้หญิงจะเป็นภรรยาเนี่ยเป็นนิติกรของสำนักงานเทศบาลเมืองบางพลับอำเภอปากเกร็ดนะคะก่อนเกิดเหตุเนี่ยเพื่อนร่วมงานก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมนายนฤเบศเนี่ยไม่ไปทำงานมานายนฤเบศไม่ไปทำงานมา2วันแล้วโทรศัพท์ก็ติดต่อไม่ได้กลัวว่าจะมีปัญหาจึงไปดูที่บ้านพอไปถึงก็ไปเห็นรถเก๋งจอดอยู่ที่หน้าบ้านนะคะประตูบ้านเนี่ยก็ปิดล็อกผิดปกติเรียกคนในบ้านก็ไม่มีเสียงตอบเลยแจ้งเจ้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะส่วนเพื่อนบ้านก็ให้การเพิ่มเติมบอกว่าเคยได้ยินว่านายนฤเบศทะเลาะกับนางพรวิภาคือสามีภรรยาทะเลาะกันแต่ก็ไม่รุนแรงนะคะล่าสุดเนี่ยเมื่อตอนช่วงเที่ยงคืนก่อนเกิดเหตุเนี่ยที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ทะเลาะกันหนักมากแล้วก็ได้ยินเสียงร้องไห้รุ่งเช้าก็เห็นบ้านปิดเงียบรถเก๋งก็จอดอยู่ในบ้านทั้งที่เป็นวันทำงานแต่เขาก็ไม่ได้เอะใจแต่คนที่เอะใจคือเพื่อนร่วมงานนะเพื่อนร่วมงานส่วนญาตินะคะญาติซึ่งเป็นญาติของนางเป็นน้าของนางพรวิภาเนี่ยบอกว่าหลานเนี่ยซื้อบ้านหลังนี้ได้2ปีกว่าแล้วส่วนในเรื่องของปัญหาครอบครัวเนี่ยไม่ค่อยทราบมากนักเพราะว่าหลานไม่ค่อยเล่าอะไรให้ฟังเลยนะคะช่วงนี้อาจจะมีปัญหาบ้างเพราะต้องนำเงินไปรักษาแม่ที่ป่วยอยู่เชียงวันเชียงใหม่แต่ก็ไม่เห็นว่าหลานเขาไปหยิบยืมเงินของใครนะแต่มีข่าวที่บอกว่ามีเรื่องฟ้องหย่าสามีอะไรเนี่ยนะเขาบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าทางตำรวจเองบอกว่าตอนนี้สอบพยานไป6ปากและเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องในครอบครัวสันนิษฐานว่าฝ่ายชายเนี่ยน่าจะมีการวางแผนในการลมควันฆ่าตัวตายแต่ก็ยังไม่ชัดว่าศพภรรยาหรือว่าลูกสาวเนี่ย เสียชีวิตก่อน

0: หรือหลังลมควันต้องรอผลการ
1: เป็นไปได้ไหมถ้าลมควัน
0: ถ้าพร้อมกันไม่น่าใช่ถ้าพร้อมกันก็คือต้องตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกัน
1: โอ้
0: อันนี้ก็ต้องดูนะว่าตกลงไงเพราะเนี่ยตำรวจเขาบอกเดี๋ยวต้องรอชันสูตรกันว่าตายพร้อมกันไหมหรือว่ามีเขาเรียกอะไรสามีเนี่ยอาจจะแบบลมควันสุดท้ายหรือเปล่าอาจจะมีการ อะไรกันหรือก่อนหรือเปล่าต้องเอาศพไปชันสูตรก่อนว่ามีอะไรในตัวไหมเป็นการวางยงวางยาไหมนี่เราก็คิดถึงไปในทางนักสืบนะเออเขาก็ต้องไปสืบสวนแล้วก็ชันสูตรพลิกศพก่อน
1: โอ้ไม่น่าเชื่อเนาะ
0: ตัดสินใจอย่างนี้นะโหแล้วแบบลูกด้วยอ่ะลูกก็7ขวบอ่ะทำไม่ได้เนาะ
1: หรือว่าเขาหมดหนทางที่จะคุยจะไม่มีคนกลางเข้ามาเนาะมาดูเรื่องของเกี่ยวกับลูกเสือเด็กสักหน่อยนึงแล้วกันนะคะ
0: ลูกเสือเด็ก
1: ป่วยเออลูกเสือเด็กอันเนื่องมาจากว่าในโลกออนไลน์เนี่ยมีกระแสแตกเป็น2ฝั่งมันเป็นคลิปมันเป็นคลิปต่างประเทศของประเทศสกอตแลนด์นะคะเป็นกลุ่มลูกเสือเด็กเล็กอ่ะเขาเดินทางไปทัศนศึกษาที่มัสยิดแห่งหนึ่งแล้วในภาพเนี่ยเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งอ่ะยืนตรงแบบสงบเลยขณะที่เพื่อนรอบๆข้างกำลังทำท่าเรียนแบบการละหมาดตามผู้ที่แบบกำลังสาธิตอะไรอยู่สักอย่างเนี่ยนะคะเหตุการณ์นี้ก็บอกว่าโรงเรียนพาเด็กไปทำกิจกรรมการทัศนศึกษาของกลุ่มลูกเสือเด็กเด็กแค่6 7ขวบเองไม่เกิน8ขวบนะ6 8 6ถึง8ขวบก็ว่าอย่างนั้นนะคะเดินทางไปในมัสยิดในเมืองสเตอร์ลิงเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมหลักและคำสอนของศาสนาอิสลามและในคลิปจะได้เห็นว่าชายมุสลิมคนหนึ่งสาธิตท่าละหมาดให้เด็กๆ ดูจากนั้นเด็กก็ทำตามแต่เด็กชายคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ทำเขายืนเขาเลือกที่จะยืนตรงอยู่กับพี่นะเขาไม่ทำเขาไม่อะไรทีนี้ทันทีที่โซเชียลมีเดียนำคลิปนี้ไปแชร์ต่อชาวเน็ตก็แบ่งความคิดเห็นเป็นสองฝั่งว่าเออชื่นชมเด็กคนนี้และยกย่องให้เป็นฮีโร่ผู้เงียบสงบเพราะเขามองว่าเขากล้าหาญพอที่จะไม่ทำกิจกรรมที่อาจจะไปขัดต่อความเชื่อส่วนตัวแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็แย้งว่าสังคมเนี่ยไม่ควรเอาภาพนี้มาโจมตีศาสนาอิสลามเพราะว่ากิจกรรมดังกล่าวเนี่ยมันเป็นแค่การทัศนศึกษาเท่านั้นเองเป็นการแบบคุณครูพาเด็กไปเรียนรู้อ่ะไปทัศนศึกษาอะไรประมาณนี้ไม่ใช่บังคับนะที่จะไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนาอย่างเป็นทางการนะคะเขาบอกว่าในหลักสูตรของลูกเสือเด็กเล็กที่ประเทศนี้เนี่ยมันจะมีกิจกรรมซึ่งสนับสนุนให้เด็กเนี่ยเข้าไปเรียนรู้แล้วก็เยี่ยมชมสถานที่โดยเฉพาะศาสนิกต่างๆที่ไม่ใช่ศาสนาของตนเพื่อสร้างความเข้าใจในความหลากหลายนโยบายความเชื่อขององค์กรในพวกนี้เขาก็ทำกันอยู่แล้วปกติเหมือนประเทศไทยก็มีแล้วกิจกรรมแบบนี้ก็คือเหมือนว่าทำให้เด็กรู้สึกเขาปลอดภัยไปดูไปเห็นว่าเออเนี่ยก็สบายใจทีมผู้ดูแลก็ต้องแน่ใจก่อนว่าจะไม่มีการละเมิดข้อจำกัดทางความเชื่อของเด็กแต่ละคนคือไม่ได้บังคับแต่ว่าคำถามคือเขาบอกว่าเออผู้ดูแลลูกเสือที่ไปเนี่ยบังคับให้เด็กทำท่าตามการสาธิตหรือไม่เออเนี่ยนี่คือเป็นเรื่องแบบระดับโลกไปเลยนะพอเป็นเรื่องนี้เนาะนั้นปัจจุบันนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าผู้ปกครองได้รับแจ้งข้อมูลอย่างครบถ้วนหรือเปล่ารวมถึงไม่มีข้อมูลว่าผู้ดูแลถูกเขาตำหนิเด็กคนนี้ไหมที่ยืนนิ่งโดยไม่พูดอะไรเลยแต่เขาก็น่ารักนะเขายืนนิ่งของเขาไม่ทำตามเพื่อนๆคนอื่นคนเดียวเออเนี่ยก็เป็นกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนค่ะ
0: แสดงว่าเด็กนี้เขาคงจะได้รับการปลูกฝังมาจากครอบครัวดีอ่ะวัคซีนดีเขาก็มีความ
1: แต่เขาก็ไม่ได้ไปลบหลู่อะไรนะเขาก็ยืนของเขานิ่งๆแต่เพื่อนๆก็คอยตามคนที่สาธิตไป
0: โอ้เกิดเหตุที่ปัตตานีอีกแล้วน้องสีเกิดเหตุที่ปัตตานีอีกแล้วนะคะเมื่อวันก่อนจำได้ไหมว่าที่มีคนร้ายสวมฮิญาบมาแล้วก
1: ็
0: ส่งยิงตำรวจแต่ว่าไปโดนภรรยาซึ่งอุ้มลูกซึ่งเป็นทารกอ่ะเพิ่งคลอด
1: 4เดือน
0: ใช่
1: แหละค่ะ
0: 4เดือนนะคะแต่ว่าเนี่ยเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานเนี่ยเกิดเหตุอีกแล้วว่ามีคนร้ายไม่ทราบจำนวนไปยิงอดีตเจ้าหน้าที่ทหารเรืออยู่ในสวนมะพร้าวนะคะที่หมู่ที่1ตำบลไทรทองอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีค่ะ เข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยไปเจอผู้เสียชีวิตคือพันจ่าเอกเสริมอายุ63ปีเป็นอดีตกำลังพลสังกัดหน่วยนาวิกโยธินค่ายจุฬาภรณ์เกษียณอายุราชการแล้วนะคะสภาพถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดเข้าที่บริเวณร่างกายจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้เสียชีวิตนะคะคือพันจ่าเอกเสริมเนี่ยเข้าไปรับซื้อมะพร้าวภายในสวนที่เกิดเหตุแล้วก็ถูกกลุ่มคนร้ายที่แอบซุ่มอยู่ฉวยโอกาสลอบยิงด้วยอาวุธปืนแล้วก็อาศัยความชำนาญเส้นทางหลบหนีไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็พิสูจน์หลักฐานเนี่ยเข้าควบคุมแล้วก็ปิดล้อมพื้นที่โดยรอบเพื่อเร่งตรวจหาปลอกกระสุนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็สั่งยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่อติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายหลายเหตุการณ์น้องสีเขายังตามตัวคนก่อเหตุไม่ได้อะแต่เขาก็บอกนะว่าเป็นผู้ก่อความไม่สงบผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่อ่ะทำไมมันจับยากก็ไม่รู้อ่ะ
1: นั
0: ่
1: นส
0: ิแล้วมันก็เกิดเหตุขึ้นเรื่อยๆเลยนะ
1: ค่ะก็ไม่รู้ว่าจะไม่คือเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอะเนาะ
0: แต่เขาก็โดนไปแหละ
1: เป็น
0: คือกลุ่ม
1: เขาไม่ได้เคยบอก
0: กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พูดอย่างเงี้ย
1: ค่ะนั่นแหละแต่ตัวของผู้กระทำเนี่ยเน
0: า
1: ะ
0: แต่เขาอาจจะรู้กลุ่ม
1: จริงอะเขาต้องแสดงความรับผิดชอบหรือว่าแสดงแบบศักยภาพว่าเป็นฝีมือของฉันเลยประมาณนี้เนาะนี่ค่ะแม้แต่ทางสสในพื้นที่เนาะของพรรคประชาชนน่ะคุณรอมฎอนน่ะคุณรอมฎอนปัญจอเนี่ยก็จะโพสต์ว่าเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่ปัตตานีเนี่ยก็เป็นเรื่องร้ายแรงเพราะฉะนั้นการทำร้ายเป็นสิ่งที่รับไม่ได้หมายถึงการทำร้ายพลเรือนที่รับไม่ได้อย่างยิ่งแล้วก็บอกว่าเรื่องของกรณีแบบการลอบยิงครอบครัวตำรวจก็เหมือนกันก็คือตำรวจเองต้องไปรวบรวมและแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุโดยเร็วแต่ว่าม
0: ันจะไม่เกิดความเชื่อมั่น
1: คุณรอมฎอนเนี่ยแกพูดถึง BRN ด้วยนะแกบอกว่าอย่างนี้ผมคิดว่าถึงจังหวะเวลาแล้วที่ทาง BRN จะต้องสื่อสารต่อสาธารณะว่าองค์กรของตนมีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ครั้งนี้หรือไม่และอย่างไรนี่คือคุณรอมฎอนฝากถึงBRN ต้องตอบตัวรัฐบาลก็ต้องจริงจังกับปัญหาไฟใต้มากกว่านี้เอาแล้วยังไม่จริงจังแบบไหนเนี่ยแน่นอน ก็ถึงจุดนี้คุณรอมฎอนแกทิ้งท้ายว่าต้องเน้นย้ำหนักแน่นอีกครั้งว่าไม่มีเงื่อนไขทางการเมืองศาสนาหรือปมรากเหง้าของความขัดแย้งที่สามารถทำให้การทำร้ายเด็กและพลเรือนกลายเป็นเรื่องยอมรับได้ค่ะส่วน BRN ผมเรียกร้องให้กลุ่ม BRN ซึ่งในสายตาของกรมน.มองว่าเป็นกลุ่มที่มีบทบาทมากที่สุดในความขัดแย้งให้ออกมาสื่อสารต่อกรณีนี้อย่างตรงไปตรงมาแม้ว่าจะปรากฏข้อเท็จจริงมาโดยตลอดว่าเวลาเกิดเหตุลักษณะนี้แทบไม่มีใครหรือองค์กรใดประกาศความรับผิดชอบเลยแต่ผมเห็นว่าอย่างน้อยที่สุดเหตุการณ์ที่กระทบต่อพลเรือนโดยเฉพาะเด็กโดยตรงเช่นนี้สิ่งที่ BRN ในฐานะองค์กรได้เคยให้คำมั่นเอาไว้ว่าจะพยายามหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการสู้รบต่อเป้าหมายพลเรือนโดยเฉพาะเด็กเอาก็แล้วอยู่ไหนอ่ะ BRN เนี่ยคุณรอมฎอนรู้หรือเปล่าว่ากลุ่ม BRN น่ะเป็นใครอยู่ไหนใช่ไหม
0: คิดว่าคนในภาคใต้ในพื้นที่อ่ะเขาต้องรู้กัน
1: ใช่ไหมล่ะ
0: แล้วเขาต้องรู้แล้วพวกเนี้ยเขามันเกิดมานานแล้วนะสี่มัน20-30ปีแล้วอ่ะเขาต้องรู้ว่ากลุ่มไหนกลุ่มไหนแต่ว่าทำไมยังปล่อยกันยังทำไม่ได้สักทีเนาะมันก
1: ็นั่น
0: น
1: ่ะสิ
0: เราไม่เคยเราไม่ได้อยากยอมรับเลยนะว่าอยากให้เป็นพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มันเป็นพื้นที่พิเศษอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่มันจะสงบก็ไม่รู้อ่ะไม่มีมันจะเป็นพื้นที่พิเศษอย่างนั้นหรอแต่มาดูในเรื่องของการเยียวยากันบ้างนะคะสำหรับคุณฟาดีเมาะยางโง่เนี่ยซึ่งเป็นครูในโรงเรียนเอกชนนะที่เสียชีวิตไปแล้วก็อุ้มลูกเนี่ยนะคะทางกระทรวงศึกษาธิการนะก็ได้ออกมาบอกนะโดยคุณประเสริฐจันทละดวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่ามีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนก็มีการคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนี้แล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวก็ได้สั่งการให้ทางเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนะคะไปดําเนินการช่วยเหลือซึ่งตอนนี้เนี่ยจะมีการเยียวยาเป็นเงินจํานวน4ล้านบาทแล้วก็ให้ทุนการศึกษากับบุตรของคุณครูที่เสียชีวิตก็คือลูกเล็กๆนั่นแหละคือให้ทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรีเลยเนี่ยเขาบอกก็ยังไม่มีใครทราบสาเหตุที่แน่ชัดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ทราบแต่เพียงว่าครูเดินทางไปกับสามีซึ่งเป็นตำรวจแต่เหตุการณ์นี้ก็ไม่ควรเกิดขึ้นแล้วก็ไม่อยากสรุปเรื่องที่เกิดขึ้นเนื่องจากประเด็นอาจจะมีความซับซ้อนก็โยนไปให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลไป
1: เนาะค่ะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนด้วย
0: ค่ะ
1: เราพักกันสักครู่นะคะพี่กวยเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ค่ะ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: เพลงนี้สะกิดข่าว
0: ขณะนี้เวลา6:22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: กลับมาแล้ว 6:12 นนะคะของเช้าวันพฤหัสบดี28พฤษภาคมนะคะวันนี้อยู่กับพี่กวยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์นะคะมาแทนคุณจามอน1วันคุณจามอนก็ไปเขาเรียกอะไรคะไปเปิดตัวเหรอไปทำข่าววันนี้คึกคักอยู่ที่กทม.นะคะกทม.ดินแดงใช่ไหมพี่เนาะ
1: ดินแดงดินแดงค
0: ่ะใกล้ๆนี่เองค่ะก็เดี๋ยวจะได้รายงานข่าวก็มา
1: ข่าวบันเทิงกันในช่วงนี
0: ้ค่ะ
1: ยังไม่แผ่วไปในเรื่องของความเห็นเรื่องของนายน้องนายณภัทรแต่ว่าคนเนี้ยมันคนที่พูดดีนะคุณบุ๋มบรรดาบุ๋มพูดดีเนี่ยเออในกรณีที่น้องนายเนี่ยให้สัมภาษณ์ที่บอกว่าเออเนี่ยก็คงจะตัดขาดจากแม่อะไรอย่างเงี้ยนะเออเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปเจอคุณบุ๋มบรรดาบุ๋มพูดดีเนี่ยก็มาออกมาพูดถึงมุมมองของตัวเองในความเป็นแม่ในความเป็นแม่นะก็ยอมรับว่าจริงๆก็ไม่กล้าที่จะวิพากษ์วิจารณ์อย่างลึกซึ้งเพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนภายในครอบครัวนะคะแต่กรณีเนี้ยเคสเนี้ยบุ๋มไม่กล้าออกความเห็นเลยค่ะพูดตรงๆเพราะเราไม่รู้เรื่องทั้งหมดและไม่ทราบว่าทำไมจู่ๆน้องนายถึงเอาเรื่องนี้มาพูดกลางวงสัมภาษณ์ทั้งที่หลายคนคิดว่ามันน่าจะค่อยๆผ่านไปความเป็นแม่ลูกยังอยู่ตรงนั้นแต่ความสัมพันธ์มันขึ้นอยู่กับข้อตกลงของแต่ละครอบครัวน้องนายเนี่ยเขาอาจจะถึงจุดที่อยากจะประกาศว่ามีแฟนหรือเปล่ามันเป็นทางเลือกของเขาค่ะแต่บุ๋มเนี่ยในฐานะคนเป็นแม่เหมือนกันถามว่ามองความรู้สึกของแม่หมูยังไงบ้างแม่หมูอาจจะยังโอบกอดความรู้สึกตอนลูกยังเป็นเด็กลูกชายคนหนึ่งที่เขาสู้มาด้วยกันเออพูดดีเนาะเขาเดินมาในวันนี้ด้วยความรู้สึกนั้นเลยอาจจะปล่อยวางยากแต่เท่าที่ทราบแม่หมูก็พยายามปล่อยวางอยู่นะคะส่วนในมุมของหมูเนี่ยคือบุ๋มในลูกเยอะเราก็อบกอดลูกในความรู้สึกที่พอจะทำได้แต่วันหนึ่งเขาโตเราต้องปล่อยเขาไปหมูอยากให้ลูกเข้มแข็งด้วยขาตัวเองและบุ๋มเองก็บอกลูกว่าแม่จะยืนอยู่ด้วยขาตัวแม่ก็จะยืนด้วยขาตัวเองเช่นกันจะไม่เป็นภาระลูกนะคะถ้าวันหนึ่งลูกเราประกาศตัดขาดแม่เนี่ยมันเจ็บอยู่แล้วค่ะบุ๋มว่าความสัมพันธ์ของแต่ละครอบครัวมันไม่เหมือนกันพูดแทนยากแต่ถ้าเป็นบุ๋มเจ็บไม่ว่าลูกจริงหรือลูกบุญธรรมบุ๋มอบกอดหมดเราอยู่กันเป็นทีมเที่ยวกันเป็นแพ็คกันนะคะเออแต่สุดท้ายตอนท้ายเนี่ยบอกวันหนึ่งท่านลูกมาบอกว่ามีแฟนแล้วล่ะทุกวันนี้กลัวมากนะเออแล้วคุณหนุ่มก็บอกน้องอเล็กเนี่ยกลัวมากว่าน้องอเล็กจะประกาศมีแฟนอายุเท่าไหร่กลัวว่าจะเด็กมากเพราะเขาหล่อมากแล้วก็หัวเราะชมลูกตัวเองว่าหล่อมากมีแต่คนมาจองให้ลูกสาวแต่สุดท้ายท่านลูกมีความสุขเราก็มีความสุขเราเป็นคุณแม่ยุคใหม่เออแต่คำนี้นั้นบุ๋มก็ไม่ออกความเห็นนะแต่ถ้าเป็นบุ๋มนะพูดแทนยากแต่ถ้าเป็นบุ๋มเนี่ยบุ๋มเจ็บเออก็เรื่องนี้คงต้องค่อยให้เวลามันเยียวยาไปอย่าไปอะไรเนาะ
0: เอาจริงๆนั้นมันแตกตรงที่ว่าตลอด4ปีนี้เขาไม่พูดไม่ไลน์ไม่ติดต่อกันเลยแม้แต่น้อยหรอไม่มีความรู้สึก
1: ตรงเนี้ยแหละ
0: บ้างหรอ
1: ไม่ไปได้หรอ
0: เออมันเป็นไปได้เนาะแสดงว่าเขาแบบยังไงอ่ะทิฐิจนแรงมากเนาะอย่างน้อยมันก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเออวิธีการติดต่อเขาเป็นแบบไหนยังไงมีคนกลางไหมหรือว่าไม่ต้องอาจจะแบบแค่ทักไลน์Happy Birthday เอาสมมติปีใหม่ใช่ไหมเออสวัสดีปีใหม่แม่อะไรอย่างนี้ได้ไหมได้เนาะเออก็ไม่รู้วิธีการไหนอันนี้ก็ไม่ทราบแต่คนนี้เป็นคุณพ่อที่ดูแลลูกคนนี้เหมือนลูกนั่นแหละคุณประจักษ์ชัยไหทองคำพี่กวย
1: ลูกสาวมีแฟนใหม่แล้ว
0: ใช่แกมีลูกสาวหลายคนนะว่าแต่ว่าลูกสาวที่แบบรักเลยนะคะนั่นคือน้องลำไยไหทองคำเมื่อวานนี้คุณประจักษ์ชัยโพสต์ภาพลำไยกับกัปตันช้างแล้วเรียกเต็มปากเต็มคำว่าที่ลูกเขยแกก็บอกว่านี่ว่าที่ลูกเขยมาไหว้ก็ฝากให้กัปตันช้างดูแลแคร์กันความปรารถนาดีหวังดีความห่วงใยมีอยู่เต็มเปี่ยมในความเป็นอาจารย์เป็นเสมือนพ่อคนหนึ่งลำไยไหทองคำของแท้11ปีไม่มีแผ่วนี่แกก็โพสต์ยืนประกบนะคะลำไยอยู่ทั้งคู่นะคะซ้ายก็เป็นกัปตันช้างข ขวาก็เป็นอาจารย์ประจักษ์ชัยนะคะแกก็บอกว่านี่ว่าที่ลูกเขยมาไหว้แล้ว
1: โอ้แล้วพูดอย่างนั้นเลยเหรออ
0: ย่างนี้เลยนะคะแฟนคลับก็ไม่รอช้าสิคะคอมเมนต์บางก็แซวว่าอุ้ยไปเรียกกัปตันช้างว่าลูกเขยเลยเหรอบางส่วนก็บอกว่ามาชื่นชมความหล่อของอดีตกัปตันทีมฟุตซอลทีมชาติไทยอีกส่วนหนึ่งก็คอมเมนต์ยินดีกับความรักครั้งใหม่ของลำไยนะคะหวังว่าจะมีโมเมนต์น่ารักแบบนี้มาให้เห็นกันอีกแล้วก็มีคนหนึ่งก็บอกว่าอุ้ยพ่อประจักษ์ไทยเองก็ไม่แก่เลยนะคะพ่อจ๋าย
1: ังดูหนุ่มอยู่เลย
0: เออแต่เคยดูไม่แก่จริงนะ
1: ใช่
0: เคยดูไม่แก่จริงคนมีตังค์อ่ะคนรวยแล้วอ่ะเนาะ
1: แต่เพิ่งเดือนกว่า2เดือนนะแต่โอ้ดูสดชื่นมีความสุขแล้ว
0: หวาน
1: แล้ว
0: สดชื่นหวาน
1: เออแล้วกับตันช้างเขาก็มีโปรไฟล์แบบว่าเออเขาก็ดูแลพ่อนะเออดูแลพ่อที่ป่วยแล้วก็ยังไปขายลูกชิ้นเนี่ยตอนนั้น
0: ก็ยังเป็นตำรวจไหมจริงๆเขามียศเป็นร้อยตำรวจเอกนะ
1: น่าจะยังเป็นสิเราเป็นในแง่ไหนอ่ะเราไม่เห็นแต่งชุดตำรวจไปทำงานนะ
0: เออ
1: แต่ไม่แต่จะว่าเป็นหน่วยสืบอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ
0: แกสามารถที่จะไปเจอลำไยได้ทุกวันน่ะเอาจริง
1: ๆไปหลังเวทีไปกำลังใจ
0: แต่มาหลังเวทีเมื่อคืนนี้ก็โพสต์ให้ลำไยกินลูกชิ้นอยู่นะคะลำไยก็เขาถามว่าอร่อยไหมลำไยก็บอกรู้สึกมีแต่แป้งอะไรสักอย่างเลยขำ
1: พูดจริงพูดจริง
0: ลูกชิ้นก็ลูกชิ้นอ่ะเอาจริงๆนะเขาบอกว่าถ้ามันมีเฉพาะหมูล้วนหรือไก่ล้วนเนื้อล้วนอ่ะมันจะไม่เด้งๆนะพี่กวย
1: อ๋อไอ้ที่เด้งๆเพราะว่าแป้งเหรอ
0: มันต้องผสมแป้งอะไรเข้าไปบ้างมันต้องถึงเด้งๆอ่ะมันก็มีรสชาติถ้ามันมีแบบล้วนๆจริงๆก็บอกว่ามันกินแล้วมันไม่อร่อยมันไม่เด้งมันไม่สู้ฟันก็ต้องมีส่วนผสมแหละนะคะต้องเข้าใจนะคนขายลูกชิ้นนะพูดถึงการมีลูกมีคนนี้นี่ก็ไม่รู้สัญญาอะไรกัน
1: ใคร
0: เพื่อนซีคุณอ้ํากับคุณเอสุภชัยคือตอนนี้เนี่ยสองคนนี้ไปเปิดตลาดอยู่ที่แถวฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเนาะก็บอกว่าถ้ามีลูกขอเลย3ล้านเป็นการรับขวัญหลานเพราะว่าณขณะนี้เขาบอกว่า
1: หมายถึงว่าถ้าใครมีลูกถ้าอ้ํามีลูกเหรออ
0: ้ํามีลูก
1: ขอพี่เอ3ล้าน
0: ว่าถ้าอ้ํามีลูกขอพี่เอเลย3ล้านบาท
1: น้อยไปไม่อ้ําร
0: ับขวัญหลาน
1: เออ
0: แล้วตอนนี้เขาบอกว่าคุณอ้ําก็บอกว่าเขามีอาการแบบว่าดูแบบเวียนหัวประมาณเนี้ยเวียนหัวขึ้นไส้
1: แล้วยังไม่มีสามีแล้วเวียนหัวขึ้นไส้ก็จะไปบอกว่ามีอาการอย่างนั้นได้ไงคะ
0: ก็ไม่รู้เขาคงเล่นกันอ่ะแล้วคุณเอเขาบอกว่าโอเคเอาถ้าเป็นไข่ของอ้ําแท้ๆ 100% นะแต่ว่า3ล้านดูมันเยอะไปอ่ะขอต่อล้านนึงได้มั้ย อะไรอย่างเงี้ย
1: สําหรับพี่เอ3ล้านไม่เยอะหรอก
0: โรคว่าเอาถ้าเป็นของอ้ําจริงๆอ่ะเขาก็คืออ้ําบอกว่าไม่ใช่อะไรไปตรวจร่างกายมาตัวเองอ่ะแข็งแรงมากทีนี้พี่เอบอกว่าก็บอกว่าเห็นอะไรที่ไม่ชอบแล้วจะอ้วกไงก
1: ็
0: เลยรู้สึกว่าพอเห็นเรื่องพอคุยเรื่องผู้ชายแล้วรู้สึกขึ้นไส้ไม่รู้เพราะอะไรบางทีก็เหมือนกับว่าเหมือนกับคือแซวกันว่าน่าจะมีลูกอยากจะอ้วกอะไรประมาณนี้ ก็ไม่รู้ว่าพี่เอมีแฟนหรือยังไงเพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนดูว่าพี่เอจะมีแฟนเป็นตำรวจหรือเป็นทหารหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี
1: ้พี่เอเหรอตัวพี่เอเองเหรอ
0: ใช่ตัวพี่เอไม่ใช่ตัวพี่อ้ํา พี่เออ่ะตอนนี้มีแฟนเป็นตำรวจหรือทหาร อะไรอย่างนี้แล้วมีนักข่าวก็ไปถามคุณอ้ําไงว่ารู้หรือเปล่าเนี่ยสนิทวีกันน่ะพี่อ้ําบอกว่าพูดไม่ได้อ้ําไม่ทราบอะไรอย่างนี
1: ้
0: ประมาณนั้นแต่สุดท้ายก็ไปทําตลาดด้วยกันนักข่าวก็ตามมาเยอะมากเลยเนาะเนี่ยเขาถึงว่าขายดิบขายดีเพราะอย่างนี้แหละนะคะคือเหมือนกับว่าแบบพอคนในวงการบันเทิงแบบคนดังอย่างนี้นะมันอะไรมันก็ส่งไปหมดเนาะพี่ป่วยเนาะ
1: ค่ะช่วงนี้ก็มีหลายคู่นะอย่างคุณอะไรนะที่เขาเป็นไผ่พาทิตใช่ไหมไผ่พาทิตก็ไปขอน้ำตาแหละไปขอน้ำตาแหละจะมีการแต่งงานนึกชอบกันมานานๆเนาะแต่อีกคู่หนึ่งที่เขาบอกไม่คิดจะจัดงานแต่งงานคือคุณบีน้ำทิพย์อะคุณบีน้ำทิพย์อ่ะเขาก็เปิดตัวแฟนหนุ่มนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อฟลุ๊กสาวัตรพักดีมงคลโรจน์นะคะหลายคนก็เลยบอกเอ้ยเปิดตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีข่าวดีเรื่องงานแต่งงานหรือเปล่า มีดันพลิกก็เลยมาบอกว่าตอนนี้ความรักแฮปปี้นะงานแต่งงานเนี่ยคงไม่จัดหรอกเพราะทั้งสองฝ่ายรับรู้แล้วก็โอเคงานแต่งเหรอคะคือจริงๆอยู่กันแบบว่าชิลๆสบายๆบีว่าในยุคนี้เนี่ยเราไม่ได้ซีเรียสเกี่ยวกับว่าจะต้องแบบจัดงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าอยู่กันเนี่ยผู้ใหญ่รู้รับรู้แล้วก็แฮปปี้ทุกคนสบายใจอะไรอย่างนี้มากกว่าประมาณนั้นทุกฝ่ายโอเคค่ะคิดว่าไม่จัดนะคะเก็บตังค์ไปเที่ยวดีกว่าเอออาจจะปาร์ตี้เล็กๆแต่ปาร์ตี้เล็กก็ปกติเจอเพื่อนก็นัดกินข้าวกันตามปกติอยู่แล้วพูดคุยกันตามปกติอยู่แล้วอย่างนี้คงอยู่กันไปสบายๆชิลๆเออหน้าตาแฟนเขาก็หน้าตาน่ารักดี
0: ค่ะอ
1: ืม
0: โอ้ส่วนคนนี้ที่มีข่าวมา 2-3 วันแล้วนะบอกว่านักร้องยุค90คนนึงมีครอบครัวอยู่แล้วก็ยังไปแย่งสามีคนอื่นอะไรประมาณนี้อันล่าสุดข่าวบันเทิงข่าวสดบันเทิงแล้วกันเขาติดต่อไปยังนักร้องชื่อน้องลูกปัดชนละนันซึ่งเจ้าตัวก็เปิดใจยอมรับพี่กล้วยว่าคำใบ้ตามในข่าวนั้นก็เป็นตัวเธอนั่นแหละจริงๆเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วความจริงก็ไม่อยากจะพูดถึงอดีตนะที่ผ่านมามีการขอโทษกันเรียบร้อยแล้วคุยกันรู้เรื่องหมดมันจบไปแล้วจบไปตั้งครึ่งปีไม่อยากพูดถึงน้องผู้หญิงก็สงสารเขาในมุมทรมานใจแต่มันจบไปแล้วตนเป็นผู้ใหญ่กว่าก็ไปขอโทษเขาซึ่งตอนนั้นจบด้วยดีแต่อยู่ดีๆก็ไม่มีเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาก็ไม่ได้ต่อสู้อะไรเขาเลยมันไม่ใช่เรื่องปัจจุบันนะคะเธอบอกว่ามันเป็นเรื่องในอดีตที่ผ่านมาแล้วถามว่าเอาแล้วมันเป็นประเด็นเรื่องชู้สาวจริงหรือเปล่าเธอบอกว่ามีจริงบ้างหรือและไม่จริงบ้างต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำผิดแต่ก็จบไปนานแล้วลูกปัดโตแล้วไม่ได้อยากจะมานั่งโทษอะไรเพื่อให้ดูให้ลุคมันดูดีที่บ้านก็รู้ว่าหนูดื่มตอนนั้นอาจจะพลาดที่เมาไปนิดนึงซึ่งก็ไม่ได้เป็นคนตั้งกล้องถ่ายเองเราไม่ได้มีอะไรที่จะมีพฤติกรรมแบบนั้นอ๋อมันหลุดจากมีการตั้งกล้องค่ะพี่กล้วยว่าเธออาจจะไปคบกับอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนกับว่าเป็นข่าวว่าเนี่ยนักร้องยุค90เจ้าของเพลงรักจุดๆแย่งสามีชาวบ้านอะไรประมาณเนี้ยสุดท้ายก็เธอเปิดแล้วเธอบอกว่าเธอเองนี่แหละชนละนันเจ้าของเพลงรักเท่าไหร่ก็ยังไม่พอเป็นแนวแบบเป็นป๊อปR&Bประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะพูดถึงเพลงเนี่ยเดี๋ยวต้องมารอดูน้องลิซ่านะเขาได้เป็นร่วมร้องเพลงในฟุตบอลโลกด้วยนะ
0: ในสามเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เพลงโกไงเป็นเพลงประจำการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะในปี2026นะคะโดยเพลงนี้เนี่ยได้หยิบเอากลิ่นอายของแนวดนตรีลาตินป๊อปAfrobeat แล้วก็เคป๊อปนะคะซึ่งโน้ตจะเป็นแนวดนตรีที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของวงการเพลงระดับโลกค่ะมาประสานให้ลงตัวพร้อมกับสะท้อนพลังไร้พรมแดนและความยิ่งใหญ่โดยลิซ่าเนี่ยนะก็พูดถึงในการไปร่วมร้องเพลงในครั้งนี้บอกว่าการได้เป็นส่วนหนึ่งของอัลบั้ม Official FIFA World Cup ในปีนี้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากดนตรีคือสิ่งที่เชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกันเสมอ จึงนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้ร่วมงานกับอนิสตาและเลมานะคะก็ถือว่าเป็นคนไทยคนแรกเลยนะที่ได้รับเกียรติให้ร้องเพลงประกอบฟุตบอลโลกอย่างเป็นทางการแล้วก็เป็นคนไทยคนแรกที่ได้ขึ้นแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่เมืองลอสแองเจลิสสหรัฐในวันศุกร์ที่12มิถุนายนนี้ค่ะ
0: นะคะก็เดี๋ยวรอดูชมคนไทยชมทางไหนสรุปแล้วเนี่ยรู้สึกเราก็จะหมดหวังแล้วเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ก็เนี่ยฟีฟ่าเขาไม่เปิดเผยว่าประเทศอาเซียนล่าสุดเนี่ยมีใครที่ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ไปบ้างนะคะอุ้ยไม่น่าเชื่อเลยเขาบอก7ชาติอาเซียนจากทั้งหมดมี11ชาติเนี่ยที่ซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเพื่อถ่ายทอดในรอบสุดท้ายเรียบร้อยแล้วคือมีกัมพูชาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ติมอร์เลสเตด้วยนะเวียดนามมาเลเซียส่วน4ชาติที่ยังไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคือไทยเมียนมาบรูไนแล้วก็ลาว
0: 4ประเทศหรอ
1: 4ประเทศอาเซียนที่ยังไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลก
0: ติมอร์ซื้อแล้วเหรอ
1: ติมอร์นั่นน่ะสิ
0: โอ้ย
1: ติมอร์เลสเตซื้อแล้วเวียดนามก็ซื้อแล้วสิงคโปร์สิงคโปร์นี่ไม่แปลกกัมพูชาก็ซื้
0: อ
1: เหลือไทยพม่าไทยเมียนมาบรูไนแล้วก็ลาวบรูไนนี่เข้าใจได้ว่าอาจจะเป็นประเทศปิดอะไรอย่างเงี้ย
0: เออ
1: ก็บอก
0: เอาจริงๆถ้าเป็นเราก็ไม่ซื้อละตอนเนี้ยลองดูลองไม่ซื้อสักปีนึงนะเอาเงินพันกว่าล้านเนี่ยมาใช้อย่างอื่นได้ไหมอ่ะ
1: ค่ะก็ปัญหาสำคัญเลยคือฟีฟ่าตั้งราคาไทยมีมูลค่าสูงถึง 1,300 ล้านบาทแล้วถ้าเกิดไปรวมกับค่าดำเนินการแล้วก็จะพุ่งขึ้นอีกนะเป็น 1,700 ล้านบาทถามว่ารัฐบาลไทยแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยมองว่าอาจจะไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเนื่องจากว่าเวลาถ่ายทอดสดเนี่ยไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่เพราะว่าเขาเตะกันทีนะว่าตีอะไรนู่นวันนี้ก็เนาะตีสอง
0: ตีห้าน
1: ั่นแหละ
0: จบนู่นเหลือเก้าโมงสิบโมงอ่ะม
1: ัน
0: ไม่สอดคล้อง
1: ไม่สอดคล้อง
0: ใช่ไหมคนไปทำงานหมดแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็บอกว่าแม้กระทั่งบัตรนะคะบัตรที่จะเข้าชมเนี่ยทางสหรัฐนะคะโดยทางการรัฐนิวยอร์กกับนิวเจอร์ซีย์นะคะยืนยันว่าถึงขนาดออกหมายเรียกนะคะฟีฟ่าให้มารับการสอบสวนเกี่ยวกับการขายบัตรเข้าชมแมตช์ฟุตบอลโลกมันมีประเด็นให้ชวนตั้งข้อสงสัยเขาบอกว่าอัยการสูงสุดแห่งนิวเจอร์ซีย์กับนิวยอร์กเนี่ยนะคะบอกว่ากำลังขอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ฟีฟ่าขายบัตรอยู่โดยตั้งปมถึงราคาที่สูงมากแล้วรายงานว่าแฟนฟุตบอลเนี่ยถูกหลอกเกี่ยวกับตำแหน่งที่นั่งด้วยนะแล้วคนก็ไปฟ้องเลยฮะเขาบอกว่าเนี่ยราคามันต่างกันบางคนซื้อมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะจนถึงเมษายนฟีฟ่าขึ้นราคาบัตรมาประมาณ90ครั้งจากทั้งหมด90นัดจากทั้งหมด104นัดโดยราคาบัตร3ประเภทหลักเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วถึง 34% นะคะคือมันไม่เสถียรอ่ะงงมากเขาบอกว่าแฟนบอลจำนวนมากไปซื้อบัตรประเภทที่1ในการขายรอบแรกไปแล้วคราวนี้ฟีฟ่าก็ไปเปิดโซนประเภทด้านหน้าขึ้นมาใหม่ซึ่งทางอัยการก็บอกว่ามันดูแพงกว่ากันเยอะมากแล้วแฟนบอลบางส่วนก็บอกว่ายังไม่ได้รับบัตรในประเภทที่ตัวเองเลือกเลยแต่ว่าจ่ายเงินไปแล้วแล้วแฟนบอลที่เลือกนั่งที่โซนประเภทที่1กลับถูกจัดให้นั่งด้านหลังซึ่งเข้าสู่โซนประเภทที่2แล้วคราวนี้ก็ไปฟ้องอัยการไปฟ้องศาลกันเลยทีเดียวตอนนี้นะคะดูมีประเด็นน่าสงสัยอะไรก็ไม่รู้นะก็ต้องเรียกฟีฟ่าว่าเอ๊ะทำไมทำแบบนี้ก็ดีแล้วล่ะที่เราไม่ต้องซื้อลิขสิทธิ์น่าจะมีช่อง YouTube เขาแอบถ่ายทอดมาได้ไหมพี่ป่วย
1: มันอาจจะมีพวก
0: อยากดูจริง
1: พวกเว็บพนันออนไลน์ชอบไปตึงแล้วก็แบบให้คนให้คนไป
0: ดึงสัญญาณมาได้อะเนาะ
1: ให้คนไปพนันอ่ะ
0: ค่ะถ้าคือคนอยากดูจริงชอบจริงเขามีวิธีหาดูได้อยู่แล้วนะไม่น่าจะเป็นปัญหา
1: ใช่คนที่เขาดูเขาก็อาจจะซื้อจากไอ้ดึงอ่ะดึงแล้วก็เขามีเว็บไซต์ของ
0: เ
1: คยเห็นลูกชายก็เคยเขามีเว็บไซต์อะไรเขาไม่รู้อ่ะเปิดดูได้เราก็ไม่ค่อยรู้ว่าพวกคอบอลอาจจะรู
0: ้ค่ะก็ต้องดูว่ายังไงก็ว่ากันนะแต่ว่าดูเหมือนรัฐบาลนิ่งๆไปแล้วอ่ะ
1: ค่ะ
0: จะซื้อหรือไม่ซื้อลิขสิทธิ์นะคะ
1: ค่ะกลับมาที่ปิดมาปิด
0: บันเทิงกีฬาปิดได้ก่อนค่ะเชิญค่ะพี่กวย
1: ค่ะก็มันมีข่าวนะคะข่าวในเรื่องของเมื่อวานนี้มันมีข่าวนี้น่าสนใจมากคือเรื่องอะไรอะเรื่องเดี๋ยวตอนนี้ที่ก่อนหน้านี้จำได้ไหมที่มีเรื่องทองคำเปลวอ่ะ
0: อ๋อมาใส่ขนมใส่อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ใส่อาหารใส่อะไรพวกนี้นะคะมาอย.ออกมาเตือนแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ว่าไม่แนะนำให้ใช้ทองคำเปลวหรือว่าผงทองคำมาใส่อาหาร
0: บอกว่า
1: ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการแล้วอาจจะทำให้เสี่ยงต่อการปนเปื้อนโลหะหนักด้วย
0: หรอ
1: ทำไมเพิ่งมาเตือน
0: ใส่กันมาตั้งนานแล้วนะ
1: เขาใส่ไหมใส่มานานแล้วหรอเอาแต่

0: เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าแต่มันต้องดูไงว่าทองคำเปลวเนี่ยหรือว่าโลไอผงทองคำเนี่ยมันมีคุณภาพหรือเปล่าไม่ถูกหลักไหมแต่ว่าเอาจริงอ่ะคือมันไม่ได้มีคุณค่าเลยอ่ะโดยเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยมาบอกว่าจากการที่พบว่ามีการนำทองคำเปลวหรือว่าผงทองคำเนี่ยไปใช้ตกแต่งหรือว่าใส่ในอาหารเช่นผลิตภัณฑ์ขนมอบขนมหวานเพิ่มความหรูหราแล้วก็สร้างมูลค่าให้กับอาหารเนี่ยทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่ายอก็ห่วงใหญ่ในการจะใช้วัตถุเนี้ยตกแต่งอาหารเพื่อความสวยงามผู้ประกอบการควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักสำหรับอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุที่ต้องขออนุญาตจากอย.ก่อนจำหน่ายอย.ไม่อนุญาตนะคะให้ใช้ทองคำเปลวหรือว่าผงทองคำเนี่ยเป็นส่วนประกอบของอาหารส่วนอาหารที่ปรุงเพื่อจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภคแม้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตจากอย.แต่อย.ก็ไม่แนะนำให้นำทองคำเปลวหรือว่าผงทองคำเนี่ยไปใช้ตกแต่งอาหารเนื่องจากว่าไม่ได้มีคุณค่าทางโภชนาการและอาจมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยหากเป็นทองคำที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเขาใช้คำว่าหากเป็นทองคำที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งหากได้รับสะสมเวลานานเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ดังนั้นสุดท้ายเลยคือควรหลีกเลี่ยงการบริโภคแผ่นทองคำเปลวที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือไม่แน่ใจในความปลอดภัยเอาจริงก็ไม่ควรกินที่มันมีส่วนผสมนะก็คือถ้าเกิดฟังจากอย.คือแบบถึงมันจะเป็นผงทองคำหรือทองคำเปลวที่มีมาตรฐานเนี่ยมันก็ไม่ดีมันไม่ได้มีคุณค่าทางอาหารทางโภชนาการเลยอ่ะ
1: เขาไว้สำหรับปิดทององค์พระอ่ะเนาะ
0: แต่เขามาใส่อาหารเพื่ออะไรเพื่อความสวยงามเพื่อดูแลอาหารนั้นหรูหราอะไรอย่างเงี้ยหรอ
1: ใช่ค่ะซึ่งเราก็เชื่อว่าทองคำเปลวที่เวลาเราไปซื้อดอกไม้ใช่ไหมเขาก็มีแถมมากับดอกไม้ทูบเทียนใช่ไห
0: ม
1: ม
0: ัน
1: ก็มีทองคำเปลวอยู่บางบ้างมากปิวปิวอ่ะเราก็มีความเชื่อว่ามันไม่น่าจะเป็นทองคำแบบแท้ๆน่าจะมาทำมาจากโลหะชนิดอื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันราคามันถูกมากอ่ะใช่ไหมเอาไว้ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ไหมใช้เป็นงานศิลปะไม่ควรกินเพราะว่ามันมีสารปนเปื้อนโลหะหนักนะคะแต่ถ้าเป็นทองคำเปลวแท้ในสมัยก่อนนะก็บอกว่ามันกินได้นะพี่กล้วย
0: แล้วก็ทำจากอะไรทองคำแท
1: ้ใช่ ที่เขามันเดี๋ยวแล้วก็มาแปะอยู่บนขนมชนิดนึงอ่ะเนี่ยนึกชื่อไม่ออกตอนนี้ขนมไทยอ่ะ
0: ทองอะไรวะ
1: ใช่ ทองเลยสมัยก่อนนะแต่ตอนนี้มันแพงมันคงไม่มาแปะแล้วล่ะทองคำเปลวมันไม่น่าจะใช่ทองจริงหรอก
0: รู้แต่ตอนนั้นเราก็กินนะสีเราก็กินทองเราก็กินไปด้วยนะเราสึกว่าเฮ้ยมันเป็นทอง
1: อ๋อมีคนแจ้งขนมจ่าวงกุฎ
0: จ่าวงกุฎเนาะเดี๋ยวนี้เขาจะใส่อยู่หรือเปล่าไม่รู้
1: ข้างบนมันอ่ะมีทองคำใช่ไหมมันดูแล้วมีประกายทองเป็นเหลืองๆอ่ะ
0: ใช่มันดูแล้วโอ้หรูหราน่ากิน
1: หรูหราน่ากินใช่ดูแบบอาหารหรูมากแต่ว่าไอ้ทองคำเปลวอ่ะมันไม่กินไม่ได้อย่าไปกินเลยนะคะเอาพูดถึงทองเมื่อวานนี้ที่สัตหีบตำรวจรับแจ้งคนร้ายไปทุบกระจกปล้นร้านทองอุ้ยท่านรองผู้กำกับฝ่ายสืบก็ไปท่านสารวัตรสืบก็ไปกันเยอะเลยค่ะไปพร้อมอาวุธครบมือนะคะไปถึงเจอชายได้รับบาดเจ็บนอนจมกองเลือดอยู่ในร้านทองทราบชื่อนายทวีศักดิ์อายุ49ปีชื่อว่าพี่เป็ดอาชีพรับจ้างทั่วไปอยู่ในตลาดสหชัยอยู่ใกล้กับร้านทองนั่นแหละค่ะถูกกระจกบาดข้อมือขวาเป็นแผลขนาดใหญ่กู้ภัยก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนนะคะส่วนพนักงานร้านทองก็ยังอยู่ในอาการตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะตำรวจบอกว่าพอรับแจ้งเหตุไม่ถึง3นาทีสายตรวจก็มาชุดสืบงานจราจรมาหมดเลยฝ่ายปกครองระดมกันมาเพราะว่าเป็นคิดว่าเป็นพวกร้านทองแน่ๆแต่พอมาถึงร้านทองกับพบว่าในเป็ดเนี่ยนอนร้องขอความช่วยเหลืออยู่ในร้านทองจริงตรวจสภาพตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าพี่เป็ดเนี่ยแกเดินเข้ามาทำวันทยหัสให้พนักงานร้านทองทีนี้แกเดินไปชนกระจกอย่างแรงพี่กล้วย
0: ค่ะ
1: แกคิดว่าตรงนั้นเป็นประตูทางออกที่เปิดอยู่จนกระจกมันแตกกระจายได้รับบาดเจ็บนั่นแหละค่ะแกไม่ได้ไปปล้นร้านทองนะคะห้างทองปัญญาที่อยู่สัตหีบอ่ะตอนแรกพนักงานก็ตกใจมากต เบื้องต้นเมื่อวานนี้ตำรวจก็บันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนแล้วก็เตรียมเรียกเจ้าของร้านทองมาคุยเรื่องค่า

0: เสียหายส่วนตัวของพี่เป็ดเนี่ยหลังจากรักษาการบาดเจ็บแล้วเดี๋ยวจะถูกเรียกมาตรวจสารเสพติดซะหน่อยแล้วก็ทำประวัติถ้าพบว่ากระทำผิดก็จะต้องถูกดำเนินตามกฎหมายค่ะกระจกก็แพงหน่อยนะร้านทองอ่ะแต่ว่าแกไม่ได้ไปปล้นคือแกมาทำวันทยาหัตของแกแล้วแกพลาดไงเออโอ้แล้วจะยังไงดีเนี่ยโอ้มาทั้งโรงพักเลยเมื่อวานนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: นอนร้องโอดโอยเลยค่ะ
1: คนก็นึกว่าเขา
0: เป็นคนกระจก
1: คนก็นึกว่าเขาจะเข้าไปปล้นร้านทองที่ไหนได้
0: ใช่
1: แตกตื่นกันทั้งตลาด
0: โอ้ระทึกมากเมื่อวานนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: มีลายนี้มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะ
0: ค่ะ
1: เขาเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นไปโพสเฟซบุ๊กนะคะชื่อทีมใช้ชื่อเฟซบุ๊กชื่อทีมในข้อความในเฟซบุ๊กที่ขอนแก่นเนี่ยอู้ไปด่าตำรวจที่สภ.บ้านฝางถ้อยคำหยาบคายจนมีการวิจารณ์กันไปทั่วที่โลกโซเชียลของขอนแก่นเลยนะคะตอนหลังเนี่ยทางผู้กำกับสภ.บ้านฝางพันตำรวจเอกก่อนพบเนธไทยสงนะคะก็ไปสั่งการให้ชุดสืบสวนไปเร่งที่ไปหาคนโพสต์สินะคะเพราะว่ามันกระทบต่อภาพลักษณ์ของตำรวจแล้วก็หน่วยงานนะต่อมาเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็เจอแหละก็เลยไปบ้านพักที่บ้านฝางไปพบกับนายพุทธิพงศ์หรือว่าทีมอายุ24ปียอมรับว่าเป็นคนโพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็ข้อความถ้อยคำหยาบคายว่าตำรวจอ่ะพูดคุยกันแล้วเนี่ยตำรวจในระหว่างที่พูดคุยกันเนี่ยสังเกตเห็นว่านายพุทธิพงศ์นี่มีอาการหน้าซีด ท่าทีลุกลี้ลุกลนแล้วก็มีพิรุธคล้ายกับผู้เสพยาเสพติดก็เลยเชิญไปตรวจสอบเพิ่มเติมที่สภ.บ้านฝางนะทางเจ้าตัวเนี่ยยอมรับว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีปัญหาทะเลาะกับลุงในบ้านแล้วก็เสพยาจนเกิดอาการมึนเมาแล้วก็เลยโพสต์ข้อความด่าทอตำรวจใน Facebook โดยขาดสติไปนะคะผลของการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นเนี่ยเป็นฉี่สีม่วงซึ่งเจ้าตัวก็รับสารภาพอยู่แล้วว่าตัวเองติดยาเสพอยู่แล้วนะคะทางผู้กำกับเนี่ยพันตำรวจเอกกรพงศ์ก็บอกว่าดูแล้วนายพุทธิพงศ์มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเคยมีข้อมูลเชื่อมโยงกับคดีลักทรัพย์ในพื้นที่มาก่อนในครั้งนี้ตำรวจสามารถติดตามตัวได้จากการโพสต์ด่าตำรวจผ่านโซเชียลมีเดียนะคะหลังจากควบคุมตัวเนี่ยนายพุทธิพงศ์ก็ขอโทษตำรวจแล้วก็โพสต์ข้อความขออภัยผ่านเฟซบุ๊กด้วยนะคะเพราะว่าความมึนเมาจากสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะความมึนเมาจากยาเสพติดแล้วก็อารมณ์ชั่ววูบที่มีปัญหากับลุงในครอบครัวแต่ก็ไม่พ้นหรอกตำรวจก็ต้องเอาตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายโพสต์อยู่นี้ไม่ได้นะเขาก็ตามได้นะยิ่งโพสต์ธรรมดาเนี่ยโอ้
0: เป็นอวตงอวตารไม่เอ่ยชื่อไม่มีรูปไม่มีโปรไฟล์ตามได้หมดค่ะไม่ต้องห่วง
1: ตามได้เลย
0: ตามได้นะคะส่วนคนนี้ป้านกพิราบจำได้ไหมปีที่แล้วก็มีข่าวมาปีนี้ก็มีข่าวเพื่อนบ้านก็สุดทนแล้วหลายรอบก็ไปแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มนะคะป้านกพิราบนี่คือเป็นตัวตึงประจำหมู่บ้านค่ะนะคะแกล่าสุดนี่แกปีนรั้วประตูนะคะเข้าบ้านของเพื่อนบ้านไปเนี่ยค่ะเจ้าของบ้านในซอยรุ่งเรือง5ตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะไปแจ้งความดำเนินคดีกับป้านกพิราบหรือว่าป้าพภัยศรีอายุ76แล้วนะคะเป็นตัวตึงของหมู่บ้านในข้อหาบุกรุกทำให้เสียทรัพย์ช่วงบ่าย2ของวันที่26นะคะที่บ้านพักใกล้ๆกันนี่แหละมีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานเลยว่าป้านกพิราบกำลังจะปีนประตูรั้วหน้าบ้านแต่ไม่สามารถปีนได้จากนั้นเก๊ก็เดินไปที่ประตูแล้วใช้มือเอื้อมเข้าไปสำรวจกุญแจประตูรั้วของบ้านเพื่อนบ้านก่อนจะพบว่าประตูล็อกแกก็เลยพยายามปีนเข้าไปอีกรอบนึงปีนได้นะรอบนี้สำเร็จค่ะหายเข้าไปสักพักนึงแกปีนกลับออกมากล้องก็จับได้อยู่ทุกอิริยาบถนะเจ้าของบ้านผู้เสียหายบอกว่าที่เดินทางมาแจ้งความเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานมาแจ้งความเพิ่มเติมเขายอมรับเงินค่าชดใช้ความเสียหายแต่ปรากฏว่าแกแอบปีนเข้าไปบ้านอีกรอบนึงตอนบ่ายครึ่งบ่ายสองครึ่งแล้วเป็นเวลาที่เจ้าของบ้านไปแจ้งความนั่นแหละเนี่ยซึ่งเป็นคนละคดีกับที่แจ้งความไปเมื่อก่อนหน้านี้นะแสดงว่าวันนั้นเนี่ยแกปีน2รอบหลังจากกลับมาจากโรงพักนะคะก็เลยพบว่าบานประตูรั้วเนี่ยมันแตกเพิ่มเพราะว่าป้าเนี่ยปีนเข้าไปอีกรอบนึงด้วยความสงสัยก็เลยไปขอดูกล้องจากเพื่อนบ้านก็พบว่าเป็นฝีมือของป้านกพิราบอีกแล้วไม่รู้ปีนเข้าไปทำอะไรในบ้านก็ไม่รู้

็เลยไปแจ้งความเพิ่มเติมต่างกรรมต่างวรรคซึ่งครั้งนี้เนี่ยเจ้าของบ้านบอกว่าจะขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะไม่ยอมรับค่าชดใช้อีกแล้วอยากให้ป้าเนี่ยเข็ดหลาบสักทีจะได้เลิกพฤติกรรมก่อกวนเพื่อนบ้านแบบนี้นะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าหลังจากถูกดำเนินคดีไปแล้วเนี่ยจะเข็ดหลาบหรือเปล่าซึ่งเจ้าของบ้านแกบอกว่าถ้าป้าติดคุกสักระยะหนึ่งอาจจะคิดได้ดูเหมือนจะต้องให้ปรับเปลี่ยนตัวเองให้ได้อะ

0: เป็นคดีความที่เป็นคดีที่ยอมความไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวจะสอบปากคำเพิ่มเติมรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วก็เป็นคดีที่ต่างกรรมต่างวรรคเตรียมเรียกตัวป้านกพิราบมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็จะฟ้องส่งศาลต่อไปค่ะแกคือไม่รู้มันคืออะไรอ่ะป้าแกหายไปพักนึงแล้วช่วงหลังแกกลับมาอีกอ่ะเออ
1: ป้านกพิราบ
0: แกไม่รู้เป็นอะไรยังไงเออแกตัวตึงจริงๆนะแกไม่กลัวใครเลยอ่ะชีวิตเนี้ย
1: ชีวิตนี้คนเรามันก็ต้องมีกลัวบ้างนะสิ
0: ใช่คือป้านกพิราบทำไมแกได้ฉายานี้แกชอบให้อาหารกับนกพิราบและสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในหมู่บ้านเป็น10ปีนะที่นี่นะเออจนสุดท้ายชาวบ้านรวมตัวกันไปร้องต่อศาลปกครองนะจนศาลมาสั่งว่าห้ามให้ป้าเนี่ยห้ามให้อาหารนกพิราบให้อาหารสัตว์ในหมู่บ้านเนี่ยไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้นะคะแกก็เงียบไปพักนึงแกเป็นป้าในตำนานแล้วแกป่วนมากเลยนะคะไม่รู้คืออะไรเออแกดื้อมากอ่ะดื้อคำสั่งศาลเชื่อไหมว่าปีที่แล้วอ่ะศาลสั่งแล้วแกก็ยังให้อาหารนกพิราบอยู่นะเออแล้วก็แกหายไปเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยมาก่อกวนมาปีนบ้านของเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นรอบที่สามค่ะเออปีนรั้วพังบ้านไม่รู้แกทำเข้าไปเขาบอกว่ามีการพังเข้าของด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนยังไงก็ชดใช้กันไปรอบแรกเอาล่าสุดคัมแบ็กมาอีกแล้วเอออ่ะก็76
1: ค่ะพักไหมคะ
0: ได้ค่ะเพลงฟิลสดก็เพลงอยู่เนาะพี่ฝนเนาะ
1: ค่ะไปฟังเพลงสดค่ะ
0: ค่ะ
2: เมื่อกี้ได้ช่วยหนูร้องหรือเปล่าเงินร้องช่วยมิวร้องอีกเพลงนึงนะโอเคไหมคะ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BOCAL มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BOCAL เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: โอ้ยปวดท้อง
7: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
6: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
7: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ับมาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะพี่ปวย
1: ค่ะนี่มีข่าวนี้น่าสนใจรวบลูกเลี้ยงคลั่งยิงขู่แม่เลี้ยงระบายอารมณ์อ้างปมแค้นหมาบ้ากัดทำนิสัยเปลี่ยนหมาอ้างว่าหมาบ้ากัดทำให้ตัวเองเป็นคนแบบนี้เป็นไปได้หมาบ้ากัดนะแม่เลี้ยงก็คือนางสาวชัชดาอายุ60ปีเนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจสภ.อุดรธานีนะคะบอกว่าให้ไปจับกุมในตั้มอายุ38ปีเป็นลูกเลี้ยงอายุ38ปีนะหลังจากตัวเองเนี่ยถูกลูกเลี้ยงคนเนี้ยใช้ปืนยิงข่มขู่หน้าบ้านมาหลายวันและกลัวว่าจะได้รับอันตรายถึงชีวิตนะคะแล้วตัวเองก็ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอขณะที่ลูกเลี้ยงก่อเหตุเอาไว้นะคุณชัชดาเนี่ยให้การบอกว่าตัวเองเป็นภรรยาของอดีตตำรวจที่เพิ่งจะตายไปเมื่อ2เดือนก่อนแล้วนายตั้มเนี่ยเป็นลูกติดสามีอาศัยอยู่ในกระท่อมใกล้บ้านนะคะหลังจากที่พ่อตายไปแล้วเนี่ยเมื่อเป็นตัวเองเป็นลูกก็ได้รับเงินมรดกจากชาปนกิจกว่า 300,000 บาทแต่ไม่ทำงานนะเอาเงินเนี่ยไปซื้ออาวุธปืนแล้วก็เสพยาบ้าเนี่ยจนมีอาการคลุ้มคลั่งชอบพูดจาข่มขู่แล้วก็ยิงปืนใส่ที่บ้านตัวเองเป็นประจำเลยทางตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีนะคะพันตำรวจเอกพัฒนวงศ์จันทร์ผลพุ่มกับนะคะก็ได้ให้ชุดสืบสวนแล้วก็ตำรวจ191เนี่ยวางแผนเพื่อเข้าจับกุมอย่างระมัดระวังเพราะว่าตามเขามีปืนไงก็เลยไปหลังเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปตรวจค้นภายในบ้านแล้วก็ตู้เซฟไปเจอปืนอายุปืนสั้น .38 ปืนลูกซองยาวแล้วก็ปลอกกระสุนปืนที่ใช้แล้วตกเกลื่อนบ้านเลย35กับนะ35นัดกว่านะแล้วก็มียาบ้าอีก5เม็ดนะคะแล้วก็จับตามได
0: ้ไม่ต้องสงสัย
1: ลูกเลี้ยงคนนี้รับสารภาพบอกว่าซื้อปืนมาจริงซื้อปืนแล้วก็ซื้อยาเสพติดมาจริงเงินส่วนหนึ่งเนี่ยได้มาจากมรดกของพ่อแต่สาเหตุที่ตัวเองชอบยิงปืนเนี่ยเป็นเพราะระบายอารมณ์เพราะมีปัญหาทางอารมณ์เนื่องจากว่าเคยถูกหมาบ้ากัดใบหน้ารู้ไม่กัดเมื่อไหร่ตอนป.2
0: อุ้ยยังมีเชื้ออยู่
1: ถูกหมาบ้ากัดใบหน้าตอนเรียนป.อ้างอ่ะดิตอนป.2จนเย็บถึง138เข็มรอดชีวิตมาได้เพราะบารมีหลวงปู่ชื่อดังช่วยปลุกเสกให้แต่ผลจากการถูกหมาบ้ากัดในคราวตอนป.2เนี่ยทำให้เป็นคนหงุดหงิดง่ายแล้วก็คุมอารมณ์ไม่หยุดไม่ได้เมื่อถูกแม่เลี้ยงกลั่นแกล้งโอ้ยไม่ได้หรอกเหตุผลนี้ใช้ได้ที่ไหนอะสีตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาไปเลยครอบครองอาวุธปืนโดยไม่รับอนุญาตยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควรแล้วก็มียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อเสพก่อนจะควบคุมตัวส่งพนักงานดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเลย
0: ก็น่ากลัวอยู่นะแต่ก็อ้างว่ายังมีเชื้อหมาบ้าอยู่
1: เขาบอกที่เขาทำไปเนี่ยเพราะว่าเนี่ยทำให้หงุดหงิดถูกตัดตอนป.2 อ่ะเป็นไปได้ไหมเชื้อมันอยู่ถึง38
0: นั่นสินะคะเมื่อวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ที่สำนักสงฆ์อุทยานลักป่าบ้านพรเฉลิมที่อำเภอเมืองนครพนมนะคะหลังจากที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กนะชื่อว่าสัจจะชีวิตทรงฤทธิ์บุญหารโพสต์ว่าเช้านี้ไผได้เต้นกับพัดลมไปกระขอให้นอนแซ่บพัดเย็นอยู่เย็นเป็นสุขเด้อวงเล็บรับซื้อของโจรมีภาพจากกล้องวงจรปิดว่ามีผู้ชายคนหนึ่งแอบเข้าไปขโมยพัดลมแล้วก็เต็นท์สนามในกระท่อมหลังหนึ่งซึ่งทราบต่อมาว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในสำนักสงฆ์เนี่ยนะคะอีก2วันถัดมาก็โพสต์ข้อความอีกว่าวันนี้ได้ของที่ถูกขโมยไปคืนมาเพราะมีคนไม่รับซื้อของโจรสงสัยไม่กล้าแล้วก็มีภาพถ่ายเป็นถุงพลาสติกสีดำ2ถุงนะใส่หม้ออลูมิเนียมจำนวนหลายใบจากการสอบถามข้อที่จริงกับเจ้าของ Facebook ทราบชื่อคือท่านพระมหาทรงฤทธิ์ติตะสีโลอายุ53ปีพรรษาที่33เป็นเจ้าสำนักสงฆ์มหานิกายนะคะเปิดเผยว่าสำนักสงฆ์แห่งนี้มีพระ5รูปส่วนสามเณรก็จะมีเฉพาะมาบวชภาคฤดูร้อนเท่านั้นจึงมีศรัทธาจากญาติโยมมาสร้างกระต๊อบแบบง่ายๆเอาไว้หลายหลังส่วนกุฏิที่ถูกคนร้ายชอบมาแอบขโมยของบ่อยๆเนี่ยจะอยู่ห่างจากหลังอื่นพอสมควรก็เลยพาผู้สื่อข่าวไปดูแล้วก็มีการเขียนป้ายว่าหน้ากุฏินะยินดีต้อนรับพระท่านนายซานโตสยอดนักลักลักลอเลียงเลยนะผู้สร้างความเดือดร้อนให้แก่วัดส่วนป้ายที่ว่าคือตอกตะปูติดไว้ที่ต้นไม้เลยนะบอกว่าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่นายซานผู้มาลักขโมยสิ่งของภายในวัดนี้ขอให้พ้นเวรภัยเทินและป้ายที่

0: ที่30ที่ราวเหล็กระเบียงกุฏิเลยบอกว่ามึงสิหาอยู่หากินแต่พอสำนี่บ่ชีวิตคนเฮาเกิดมาบักซานโต๊ดมึงเซาลักได้แล้วนี่ประมาณนี้ก็แสดงว่า
1: เซาลักคือเลิกหยุดขโมยได้แล้วมั้งนะภาษา
0: ไอ้ซานโต๊ดนี่แหละคือต้องทำป้ายถึงขนาดนี้แค่คนคนเดียวอ่ะคิดดูเออว่ามึงอ่ะเซาลักได้แล้วประมาณนี้พระอาจารย์บอกว่าอย่างนี้ก็ตอนนี้อยู่ในเพศบรรพชิตนะจะไปแจ้งความเอาผิดกับใครก็ลำบากก็เลยแจ้งไปที่ผู้ใหญ่บ้านให้มาดำเนินการแต่หัวขโมยซึ่งเป็นลูกหลานคนในหมู่บ้านนี่แหละซานโต๊ดเนี่ย อายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะน่าจะประมาณ35ปียังเที่ยวไปเที่ยวมาเข้าออกวัดบ่อยๆก็จะชอบขโมยพัดลมถ้วยชามหม้ออยู่เป็นประจำแต่เดิมไม่ได้ติดกล้องไงแต่พอโดนขโมยบ่อยก็เลยลองติดดูก็เอาเป็นซานโต๊ดคนเดิมแอบเข้ามาโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายไม่กลัวบาปกรรมอะไรเลยตอนนี้ก็เลยไม่รู้จะต้องทำยังไง
1: ติดป้าย
0: เขียนป้าย
1: เขียนป้ายประจานแล้วเขาจะสำนึกไหมอ่ะคนแบบเนี้ยทำมาจน
0: ไม่รู้นะคะเออคือถามว่าแล้วเจอตัวเป็นๆของซานโต๊ดบ่อยไหมก็เจอนะพระอาจารย์บอกว่าก็เจอมาหยิบหม้อใส่กระสอบปุ๋ยไปแล้วก็เดินออกไปหน้าตาเฉยแม้ว่าจะใช้มือถือถ่ายคลิปก็ไม่ยี่หละไม่อะไรก็เลยมาโพสต์ลง Facebook เพื่อเตือนญาติโยมว่าให้ระมัดระวังกันเท่านั้นเองค่ะ
1: โอ้แล้วคนในหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ไม่จัดการเลยเหรอนี่มันต้องแล้วก็รู้ตัวด้วยนะแล้วบอกวัดเองก็บอกเขาก็ไปแจ้งความก็ไม่ได้ก็ทำได้แค่ติดป้ายประจาน
0: ติดป้ายประจานก็คิดว่าชาวบ้านก็บอกว่าซานโต๊ดก็น่าจะเอาเงินไปซื้อยาบ้าแหละพี่กวยเหมือนกับรายเมื่อกี้นั่นแหละติดยาเหมือนกัน
1: เนอะ
0: เออไม่กวาดก็ยังเอานะเออไม่กวาดก็ยังรักไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วยังไงต่อวัดนี
1: ้ขอให้ปราบปรามยาบ้าว่ายาเสพติดมันเยอะมากเลยจนแบบดูสิมีข่าวอ่านทุกวันในเรื่องคนที่คลั่งอย่างยาบ้ายาเบ้ออะไรเงี้ยแล้วก่อเหตุเนี่ย
0: ใช่
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
3: กลับมาติดตาม Good Morning อาเซียนในช่วงสุดท้ายนะครับยังอยู่กับเรา2คนผมเจษดาสาระทองครับ
4: ค่ะแล้วก็อลิซาสิทธิวงศ์นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะซึ่งเป็นครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะคะช่วงเจาะลึกอาเซียนในวันนี้นะคะเราก็จะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเมียนมานะคะแล้วเราจะได้พบกับคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาค่ะสัปดาห์นี้คือเรื่องของราชาผลไม้สายพันธุ์เมียนมานะคะเดี๋ยวมาติดตามเรื่องของผลไม้กันนะคะแล้วก็คุณกฤตวันนี้ก็มีของรางวัลและคำถามมาฝากเช่นด้วยค่ะ
3: ครับเดี๋ยวจะเป็นอะไรเดี๋ยวต้องมาติดตามกันนะครับว่าของฝากในวันนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือคำถามเดี๋ยวคุณลิซ่าบอกเบอร์ SMS ซะหน่อยละกัน
4: นะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะจดเบอร์ SMS ไว้ก่อนได้เลยนะคะ4689399นะคะจะเป็นช่องทางในการร่วมสนุกกันแต่ว่าถ้าใครอยากจะพูดคุยทักทายกันนะคะก็สามารถติดตามได้แล้วก็พูดคุยทักทายกันหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะคะ Page Mcot News FM 100.5 ซึ่งตอนนี้เรากำลังไลฟ์อยู่นะคะทาง LINE Official @Mcot News ก็ได้นะคะหรือจะเป็นทาง TikTokคลื่นข่าว Mcot News ด้วยค่ะ
3: ครับอ่ะพอพูดถึงเรื่องของ AI นะครับคือเมื่อสักครู่เนี่ยผมพูดอยู่คำหนึ่งว่าอ่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเผื่อคุณผู้ฟังท่านไหนไม่ได้เข้ามาฟังนะช่วงที่แล้วเนาะก็คือคุณสุวัตราเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวที่รายงานมาจากประเทศจีนก็บอกว่าจีนกำลังจะทำเป็นการเหมือนการจัดระดับอ่ะนะครับคล้ายๆกับเหมือนอ่ะฉลากประหยัดไฟเบอร์5ของเราก็มาดูกันว่า AI เนี่ยมีความฉลาดแค่ไหนก็มี5ระดับด้วยกันนะตั้งแต่พื้นฐานเลยจนถึงระดับที่5ที่สามารถจะตัดสินใจสามารถที่จะรู้จักไลฟ์สไตล์ของเราแล้วก็สามารถที่จะจัดแจงต่างๆได้นะอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องจับตาดูกันเพราะว่า AI ของประเทศจีนก็ถือว่าก้าวกระโดดไปอย่างมากแต่นะผมก็บอกว่าสิ่งที่ต้องมีก็คือเรื่องของ human in the loop human in the loop แปลว่าอะไรนะฮะก็คือมันจะต้องมีมนุษย์อะเข้าไปอยู่ในการทำงานการตัดสินใจด้วยนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้ AI เนี่ยนะครับทำไปทุกอย่างเลยตามที่เขาอยากจะทำนะแล้วก็ไม่ได้มีคนเนี่ยเข้าไปคัดกรองหรือไปอะไรเลยเพราะมันเกิดปัญหานี้นะครับล่าสุดนะไม่รู้ว่าคุณลิซ่าคุณผู้ฟังเคยได้เห็นข่าวนี้ไหมครับ